0: ในตอนบ่ายวันที่5มิถุนายนนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในระดับสูงสุดและสมเกียรติที่หอสภาประชาชนจีนโดยมีการนำขันสูงของ2พรรค2รัฐเข้าร่วมภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการสหายทองลุ้นศรีสุริตได้พบปะกับสหายศรีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนในการพบปะสหายทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความขอบใจต่อการเสื้อเสื่อนและการต้อนรับอันอบอุ่นสนิทสนมของสหายศรีจิ้นผิงบรรดาการนำขั้นสูงของพรรครัฐจีนทั้งอยู่ศูนย์กลางและแขวงเจ้อเจียงที่คณะฝ่ายลาวได้ไปเยี่ยมยามซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลเสื้ออันดีงามแห่งสายพวพันธ์แบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามผิดซีดีและการสร้างเป็นคู่ห่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งพันธุ์ขยายมาติกล่อมสมใหญ่ครั้งที่20โดยเฉพาะผลสำเร็จของกองประชุมครบขณะครั้งที่4สมัยที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมเสยผลสำเร็จกองประชุมสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนและสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่4สมัยที่14ในต้นเดือนมีนาผ่านมาและบรรดาผลสำเร็จในด้านต่างๆที่ประชาชนจีนไอ้น้องญาติมาได้ภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างสาพัฒนาประเทศจีนก็คือการหันเป็นประเทศทันสมัยตามแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ซึ่งพรรครัฐลาวถือผลสำเร็จดังกล่าวของสายจีนนั่นเป็นบทเรียนและเป็นกำลังใจในการสืบต่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสายทองลุ้นศรีสุริตแสดงความขอบใจต่อฝ่ายจีนที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออันใหญ่หลวงให้แก่ภารกิจต่อสู้เพื่อเอกราชแห่งชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันของประชาชนลาวยืนยันคืนถึงทัศนะเสมอต้นเสมอปลายในการเสริมขยายมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อลาวจีนการทำมือแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างเป็นคู่ห่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนซึ่งแนะนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมนั้นสายทองลุ้นศรีสุริตยังได้หวนคืนการเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงซึ่งเป็นแขวงที่มีการพัฒนาไวในแขนงอุตสาหกรรมใหม่ที่ทันสมัยวัฒนธรรมและธรรมชาติที่กลมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นตัวแบบในทั่วประเทศจีนในการพันขยายแนวคิดสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยตามทิศสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นบทเรียนอัลลัมคาแก่การสร้างสาพัฒนาประเทศลาวในตัวหน้าสหายสีจิ้นผิงได้แสดงความยินดีต้อนรับสหายทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะที่เยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนตีราคาสูงต่อผลการพบปะกับการนำขันสูงของพรรครัฐจีนและการเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของสหายทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะซึ่งแขวงเจ้อเจียงเป็นแขวงที่สหายสีจิ้นผิงเคยเป็นการนำซีนำนำพาอยู่แขวงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีสหายสีจิ้นผิงยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพักพื้นและสากลการก่อสร้างสังคมนิยมก็คือบทเรียนของจีนในการสร้างสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนได้เน้นถึงความสำคัญของการนำพาของพรรคในภารกิจก่อสร้างสังคมนิยม2ประเทศจีนลาวต้องร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นกว่าเก่าทางด้านการเมืองสืบต่อเลขเปลี่ยนบทเรียนในด้านทฤษฎีพฤติกรรมในเวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานการบริหารรัฐปกครองประเทศเวียกงานศึกษาคนหุ่นหนุ่มให้เป็นผู้สืบทอดมิตรภาพจีนลาวต่อไปในการพบปะสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นยุทธศาสตร์น้ำกันอย่างหอบด้านด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมไว้เนื้อเสื้อใจกงไปกงมาและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อทิศทางที่เป็นยุทธศาสตร์ของการหัวมือสองฝ่ายในตัวหน้าโดยเฉพาะแม้นการร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนให้มีความเข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือสำคัญของสองฝ่ายให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติน้ำมือนับหลายขึ้นในโอกาสนี้สายทองลุ้นศรีสุริตได้เสื้อเสริญสายสีจิ้นผิงเยี่ยมยามลาวสายสีจิ้นผิงได้แสดงความขอบใจและตอบรับการเสื้อเสริญไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่เหมาะสมภายหลังการพบปะเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศของสองพรรคสองรัฐลาวจีนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารการร่วมมือสองฝ่ายจำนวน32ฉบับซึ่งกลุ่มเอาคงเขตการร่วมมือระหว่างบรรดาองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางพรรคของสองพรรคลาวจีนเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนพลังงานกสิกรรมวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหนังสือมอบหับบรรดาโครงการช่วยเหลือจากจีนพร้อมนั้นสองฝ่ายยังได้ออกแถลงการร่วมระหว่างลาวและจีนว่าด้วยการสร้างความสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งแน่วแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งถือเป็นมากผลรวมยอดของการเยี่ยมยำรัฐกิจอยู่จีนในครั้งนี้
1: วันที่5มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเวียดนามว่าเวียดนามที่ได้มีข้อริเริ่มและจัดตั้งเวทีปรึกษาหารืออนาคตอาเซียนอย่างประสบผลสำเร็จในหลายปีผ่านมาก็คือในปี2024-2025ปีนี้เวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9หาวันที่10มิถุนายนภายใต้คำขวัญการสร้างอนาคตร่วมกันสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและถือเอาประชาชนเป็นแกนกลางการจัดเวทีปรึกษาหารืออนาคตอาเซียนแต่ละครั้งได้มีการกำหนดคำขวัญที่แตกต่างกันซึ่งบรรดาคำขวัญล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องและทันการกับสภาพการของภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่พ้วมผันแปรไปอย่างไวว่าและคาดคะเนได้ยากความต่อเนื่องของการจัดเวทีปรึกษาหารืออนาคตอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นอันแห่งกล้าเสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามก็คือการจะตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์และข้อริเริ่มที่กำหนดไว้เวทีปรึกษาหารืออาเซียน
2: เวียดนามสามารถสร้างผลสำเร็จให้แก่ตนเองก็คือการสร้างการประกอบส่วนอันสำคัญอยู่ทุกๆกลไกการร่วมมือของอาเซียนเวียดนามมีมาผลหลายและก็เป็นประเทศที่ว่านำหน้าในการออกหัวคิดเป็นที่สร้างในการสุกยู่แล้วก็ส่งเสริมการร่วมมือภายในอาเซียนก็คือการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีบาดเก้าเป็นแต่ละปีตลอดระยะผ่านมานี่ก็เป็นหนึ่งในผลสำเร็จของเวียดนามที่สร้างตั้งเวทีอนาคตอาเซียนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งสำหรับบทบาทของสสเวียดนามที่ได้ประกอบส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความเป็นกินกลางของอาเซียนอาเซียนของเขาเป็นองค์การจัดตั้งพรรคพื้นที่สำคัญและเป็นสิ่งที่วงคณะญาติสากลได้ให้ความสนใจและให้ความจะใส่ในการคัดแน่นการร่วมมือกับอาเซียนจะเห็นได้จำนวนประเทศนอกพรรคพื้นเสนอครับว่าเป็นภาคีก็คือเป็นผู้ร่วมจิรจาผู้ร่วมแผนการตัวเลขนับมื่นนับเพิ่มขึ้นอันนี้มันเห็นได้ถึงว่ามันบทบาทของอาเซียนมันมีหลายในการในนั้นก็เป็นสสเวียดนามพวกเขาก็เป็นหนึ่งในการประกอบส่วนเฮ็ดให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรอบด้าน
1: ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์ให้สัมภาษณ์ตื่นว่าเวทีอาเซียนได้กลายเป็นเวทีปรึกษาหารือที่สำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือสำหรับอาเซียนในอนาคตโดยจุดประสงค์รวมก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนเพื่อให้อาเซียนมีความสามารถรับมือและยัดเยงการละโอกาสจากสิ่งท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการบรรดาคำคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ถูกยกขึ้นในเวทีอนาคตอาเซียนผ่านมาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับอาเซียนในการนำไปพิจารณาประกอบส่วนเขาในขบวนการสร้างและพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียนหลายข้อเสนอในระยะผ่านมาได้เน้นหนักถึงการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นแกนกลางของอาเซียนการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจการหันเป็นดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวรวมทั้งความสามารถในการปรับตัวของอาเซียนเพื่อหับมือกับวิกฤตการต่างๆซึ่งปัจจุบันกำลังถูกพันขยายเป็นมาตรการรูปธรรม
0: ใน5ปีต่อหน้าคณะผู้จัดงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวสุทธิหาจะเอาใจใส่เวียกการศึกษาอบรมการบังแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานเข้าใจตัวแนวทางนโยบายของพรรคในโอกาสเข้าร่วมกลุ่มประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านพรสันวิไลเม่งรองประธานสหพันธ์กัมพูชาลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวจะเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานในการฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติศาสนะลักมั่นส่วนสั้นกรรมกรอุดมการณ์ของพรรคยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารและมูลเสื้ออันดีงามของพรรค เป็นแกนหลักโดยติดพันกับการเสื่อมซึมมุนเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมบาลเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจอย่างหนักแน่นต่อแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรค
3: การนำพาการเมืองในคิดเพิ่มทวีการศึกษาพบการเมืองในคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานในการฝึกฝนรอรองคุณสมบัติจินธรรมปฏิวัติทัศนะลักมันชนชั้นกรรมกรอุดมการของพรรคยึดมั่นและที่มักเลนินแนวคิดไกรซอนพรหมวิหารและมูลเสื้ออันดีงามของพรรคโดยติดพันกับการเสริมซึมมูลเสื้ออันวันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกรรมบาลเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจอย่างนักแน่นต่อแนวทางนโยบายของพรรค
0: ท่านพรสอนวิไลมิ่งให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าคณะผู้แทนงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะต้องได้เพิ่มทวีการศึกษาอบรมทางด้านแนวคิดให้มีลักษณะสนสั้นลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ภายในพรรคบนพื้นฐานปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินชีวิตการเมืองของหน่วยพรรคด้วยการตำหนิติชมซึ่งกันและกันตามหลักการของพรรคว
1: ันที่5มิถุนายนกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การปกครองนครหลวงจันทน์จัดพิธีเปิดขบวนการอนามัยเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนครบรอบ17ปีที่สวนเจ้าอนุวงศ์บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านนางวิเลวนจันทรัตตีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งสังคมผู้ประกอบการประชาชนและสาวหนุ่มเกือบ900กว่าคนพิธีเปิดขบวนการอนามัยครั้งนี้เพื่อปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเจ้าการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการคุ้มครองและกำจัดสิ่งเสียดเลือนในตัวเมืองเพื่อเห็นให้ตัวเมืองมีความสะอาดงามตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีคำเห็นว่าการเปิดขบวนการอนามัยได้จัดเป็นขบวนฟดฟื้นพร้อมกันใน9ตัวเมืองทั่วนครหลวงจันทน์กิจกรรมครั้งนี้แม่นขบวนการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีภายใต้คำขวัญ Now for Climate และวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ17ปีภายใต้คำขวัญถึงเวลาแล้วที่พวกเฮาต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นปัจจุบันสิ่งเสียดเหลือพลาสติกมีประมาณ300ล้านตันต่อปีในนี้ประมาณ11ล้านตันไหลลงสู่ทะเลทุกปีสำหรับสิ่งเสียดเหลือจากครัวเรือนมีประมาณ2ตื้อ560ล้านกว่าตันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง3ตื้อ860ล้านกว่าตันในปี2050สำหรับลาวสิ่งเสียดเหลือเป็นปัญหาที่ต้องได้เอาใจใส่แก้ไขอย่างจริงจังโดยเฉพาะสิ่งเสียดเหลือในตัวเมืองเฉพาะในนครหลวงจันทน์มีประมาณสิ่งเสียดเหลือเกิดขึ้นสูงถึง600-700ตันต่อวันสิ่งเสียดเหลือส่วนหลายแม้นสิ่งเสียดเหลือประเภทองคธาตุและสิ่งเสียดเหลือพลาสติกที่ใส่ครั้งเดียวแล้วทิ่มเป็นต้นตุกน้ำถุงยางพลาสติกสิ่งเสียดเหลือจากครัวเรือนและอื่น
4: ๆนครหลวงเวียงจันทน์นี่เป็นพื้นที่นึงที่มีที่เหนือหลายกว่าหมู่ในทั่วประเทศเนาะในมือนึงก็บ่ต่ำกว่า600ถึง700ต้นฉะนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายหลายฉะนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนี้ทางด้านรัฐบาลก็เป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้ก็ได้ซุ่มใส่การเบิ่งปัญหาเพื่อพยายามแก้ไขและมีทิศทางหลักการที่ชัดเจนฉะนั้นตลอดระยะผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นต้นได้แมนได้มีการออกนโยบายนิติกรรมต่างๆนอกในการคุ้มครองสิ่งเสียดเหลืออันมีทั้งกฎหมายมีทั้งดำรัดมีทั้งข้อตกลงต่างๆพร้อมกันนั้นพวกเขากับน้ำไส้หลายๆหลักการที่เป็นคันทุ่งเป็นต้นในหลักการสามารถนอกที่พวกเขาจะคือว่าถอดมาจากบทเรียนของสากลและก็ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องหลายทศวรรษแล้วกับพยายามกันสืบต่อไปการอนามัยในครั้งนี้โบเป็นเพียงตั้งแต่การร่วมกันเฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้มีความสะอาดแต่ความหมายง่ายๆของมันคือการปลุกระดมจิตใจประชาชนทุกภาคส่วนในนครหลวงเวียงจันทน์บ่อยากลงขึ้นหลายกับสนามที่เนี่ยเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ที่เนี่ยน้อยลงการจะเฮ็ดให้ที่เนี่ยน้อยลงก็ต้องให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำใช้วัตถุที่มันติดพันมากับการทำเป็นที่เนี่ยให้น้อยที่สุด
1: ในพิธีครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้พร้อมกันเก็บขี้เหญ้าอยู่บริเวณสวนเจ้าอนุวงศ์เพื่อเห็นให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาดงามตาอีกด้วย
0: วันที่4มิถุนายนนี้ยงเฮมลาวพาซานทองหลวงเวียงจันทน์ กรมการค้าต่างประเทศได้จัดกองประชุมกองเลขาคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งทั่วประเทศครั้งที่5โดยการเป็นประธานของท่านมนุทองวงไสรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่ง6เดือนท้ายปี2565หา6เดือนต้นปี2026และแผนการปี2026หา2027ขึ้นผ่านโดยท่านนางกิ่งสะดอนเพชรดาวเฮืองหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศท่านประธานได้กล่าวในพิธีกองประชุมว่ากองประชุมของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งทั่วประเทศครั้งที่2ได้จัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคม2565ที่แขวงบ่อแก้วโดยการเป็นประธานของท่านรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งและมีผู้เข้าร่วมจากศูนย์กลางและแขวงแบบซึ่งหน้าและทางไกลหลังจากนั้นได้มีแจ้งการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสำหรับเลขที่1449ลงวันที่11สิงหาคม2565ซึ่งให้ทิศซี่นำต่อคณะกรรมการของพวกเขาให้ปฏิบัติ7กลุ่มเวียกจุสุมและ22หน้าเวียกย่อยให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ผ่านการสั่งรวมของกองเลขาแม้มีทั้งหมด7กลุ่มเวียกจุสุมและ22หน้าเวียกย่อยในนี้สำเร็จไปแล้ว11หน้าเวียกหรือ50ส่วนห้อยมีความคืบหน้า5หน้าเวียกและมีความล่าช้า6หน้าเวียกหรือ27ส่วนห้อยของแผนการ
1: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอมหม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคจะเร่งใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งภาระบทบาทของโฆษณาอมหมทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดและมีประสิทธิผลในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอมหมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบดลมณีท่านคำมรจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในต้นหน้าจะปรับปรุงพลบทบาทของคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคพลบทบาทของบรรดากรมเทียบเท่ากรมและคณะโฆษณาอมหมแต่ละขั้นให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้กระทัดรัดเป็นระบบครบสุดมีประสิทธิผลสร้างนิติกรรมรวมทางสร้างกฎหมายกำหนดระบบระเบียบการกลไกประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินเวียกงานโฆษณาศึกษาอมหมให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและสภาพความเป็นจริงของเวียกงาน
5: สร้างนิติกรรมร่วมทั้งการสั่งกฎหมายกำหนดระบอบระเบียบการกลไกประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินเวียกงานโฆษณาของสุขภาพให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและสภาพความเป็นจริงของแต่ละเวียกงานคนขั้วสั่งแผนดำเนินงานเวียกงานโฆษณาของสังคมพินประสานสมทบกับคณะพรรคแขวงเมืองเพื่อปรับปรุงคณะโฆษณาร่วมของพินให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกำหนดกลไกประสานงานระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นให้จ่ายแต่งถึงคืนเพื่อเพิ่มที่มีการสีน้ำน้ำผ้าที่ท่าเฉพาะให้เลิศเชิงและแต่เชิง
1: ท่านคำมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะเล็งใส่คุ้มคงการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนเพื่อเหตุนาทีติดตามกวดกาออกบัตรนักข่าวและดำเนินมาตรการปรับใหม่หรือยุบเลิกต่อภาคส่วนที่ละเมิดกฎหมายให้สอดคล้องกับพลบทบาทของคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางภาคต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นพิธีมอบหับโครงการก่อสร้างโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือจัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่โครงการดังกล่าวมีท่านกงใจสิดาวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามกวดกาโครงการคันศูนย์กลางคันแขวงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: โครงการก่อสร้างโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสามัคคีไซลังไม้นี่แมนสำเร็จแล้วห้อยส่วนห้อยซึ่งภายหลังได้เริ่มลงมือก่อสร้างแต่วันที่1กรกฎาคมปี2025เป็นอาคารชั้นเดียวกว้าง15เมตรยาว20เมตรประกอบด้วยเก้าห้องคือห้องประชุม1ห้องห้องเฮ็ดเวียก11ห้องห้องเก็บเครื่อง1ห้องห้องทุ้ง1ห้องและห้องนํา2ห้องรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด1ตื้อ997ล้านหรือเท่ากับ 91.879 ดอลลาร์สหรัฐโดยแมนทุนกู้ยืมจากธนาคารโลกภายใต้โครงการก่อสร้างความเข้มแข็งเวียกงานออกใบตะดินอย่างเป็นระบบซึ่งแมนกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของโครงการและบริษัทเพชรสวรรค์พูนทวีทรัพย์ก่อสร้างสมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง สำหรับอาคารโฮงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสามัคคีไซลังไมนีสร้างขึ้นเพื่อยกระดับพื้นฐานโครงสร้างให้มีความทันสมัยสามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการขึ้นทะเบียนออกใบตะดินภายในเมืองสามัคคีไซให้มีความสะดวกว่องไวขึ้นโอกาสดังกล่าวบรรดาแขกที่เข้าร่วมยังได้พร้อมกันตัดเทปผ้าเพื่อเป็นการมอบหับและเปิดการนำใส่อาคารลังไม้ของหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสามัคคีไซอย่างเป็นทางการ
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบุดลพานมณีที่สโมสรใหญ่ของเมืองจอมเพชรได้จัดพิธีเผยแพร่กฎหมายและแผนการต้านควบคุมเสื้อ HIV หรือเสื้อโรคเอดโดยการเป็นประธานของท่านนางจันดีเย็งวือหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: นาพิธีผู้เข้าร่วมได้หับฟังการนำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของเสื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดส์ในทั่วประเทศและภายในแขวงหับฟังการเผยแพร่กฎหมายไว้ด้วยการกันและควบคุมเสื้อ HIV รวมมี11ภาค9หมวด69มาตราเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้หับรู้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการดูแลรักษาสุขภาพการบ่จำแนกและการสร้างการมีส่วนร่วมจะถูกผ่าส่วนต่อกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในการต้านและควบคุมเสื้อ HIV ในระยะมาโดยในการสร้างความหับหูเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการไปกวนหาเสื้อไหวการเข้าถึงการเป็นปอนและการลดพรการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิผลสูงจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการต้านและควบคุมเสื้อ HIV เพื่อนำไปปรับปรุงสร้างในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงในสังคมตอนท้ายท่านจันดีเจงบือได้มีคำเห็นเน้นหนักค่ะทุกคณะการที่เกี่ยวข้องของเมืองจนซึบต่อเคลื่อนไปหาหับหูและศึกษาห่มห้าประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายห้ามมีความหับหูเข้าใจต่อพ่นสะท้อนความหุนแห่งของพยัญชนะ HIV ห้าเหลือเซิงกงควงเข้าได้แจ้งห้าหูอิติมวาวันที่8พฤษภาคมผ่านมานี้อยู่สมมติสัญญาข้อเมืองปากแสงท่านนายจันดีเจงบือหัวหน้าภายในสาธารณสุขแขวงลพบังและคณะได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการกันและควบคุมเสื้อ HIV โดยมีหัวหน้าของหัวหน้าห้องการและพนักงานรัฐกรภายในเมืองเข้าร่วมรับฟังจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
1: พนักงานคู่อาสาสมัครและนักศึกษาโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันยกระดับการนำใส่คู่มือการประกันคุณภาพสถานอาชีวศึกษาสาธารณสุขสบับปรับปรุงปี2025ในวันที่2มิถุนายนที่ห้องประชุมของตนโดยการเข้าร่วมของดร.สมหมายแก้วมณีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสารวันดร.นางนวลสวรรค์สุวรรณราชห้องผู้อำนวยการห้องหมอกแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: ดร.คำหวนแก้วขาวผู้อำนวยการโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันได้กล่าวว่าเปียกงานประกันคุณภาพการศึกษาแม่นมากหัวใจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับคู่มือประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสาธารณสุขสำหรับปรับปรุงใหม่ปี2025แม้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการของสังคมในปัจจุบันจุดประสงค์เพื่อสร้างความหับผู้ได้เข้าใจให้ครูอาจารย์และบุคลากรทุกภาคส่วนเข้าใจอย่างเริกซึ้งเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานตัวสิบอกและขั้นตอนการประเมินผลแบบใหม่พันขยายเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อนำเอาคู่มือสำหรับนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในการเรียนการสอนหากการฝึกปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับมาตรฐานเพื่อหับประกันว่านักศึกษาที่จบจากโรงเรียนสาธารณสุขแขวงสารวันเป็นบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะหับใส่สังคมอย่างแท้จริง
10: เวียงละครได้สเกศสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4มิถุนายนนี้ว่ารัฐบาลอินเดียได้ประกาศโครงการ2ปีเพื่อเร่งการหันเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีการขนส่งที่สะอาดโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดพรการปล่อยไอพิษจากยานพาหนะในนครหลวงนิวเดลีโครงการดังกล่าวจะใช้ทุนทั้งหมดประมาณ95ตื้อ900ล้านรูปีโดยจะกระตุ้นให้เจ้าของรถบรรทุกและรถโดยสารที่จดทะเบียนในเขตนครหลวงนิวเดลีในการเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถใหม่โดยเฉพาะเหมือนรถไฟฟ้ารัฐบาลอินเดียจะให้การอุดหนุนอัตราดอกเบี้ย5ส่วนห้อยสำหรับเงินกู้เป็นเวลา5ปีและมอบบัตรเติมน้ำมันประจำเดือนมูลค่าสูงถึง 4,800 รูปีขึ้นกับประเภทรถพร้อมทั้งเสนอผลประโยชน์แบบจ่ายครั้งเดียวสำหรับการซื้อรถไฟฟ้า ทั้งนี้อินเดียคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดพรการปล่อยไอพิษจากยานพาหนะได้อย่างหลากหลายและประกอบส่วนเขาในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในนครหลวงของประเทศอีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบูดเดนมานีสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียได้พัฒนาเทคโนโลยีไพโรไรซิตรุ่นที่2ซึ่งสามารถเปลี่ยนขี้เหงื่อพลาสติกให้เป็นเสื้อไฟสำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยมีศักยภาพเปรูปขี้เหงื่อได้1ตนต่อวันเทคโนโลยีดังกล่าวภายใต้ชื่อว่าเสื้อไฟเหลวจากขี้เหงื่อพลาสติกด้วยระบบไพโรไรซิตขั้นสูงสำหรับระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบปฏิบัติการแบบต่อเนื่องหลายขั้นตอนที่สามารถป้อนขี้เหงื่อพลาสติกเข้าสู่เครื่องปฏิบัติการได้โดยกงโดยบ่จำเป็นต้องขัดแยกก่อนปัจจุบันระบบใหม่นี้พร้อมได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มกำลังการเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มขึ้นสูงสุด5ตนต่อวันจากเดิมที่เทคโนโลยีรุ่นทำอีสามารถรองรับขี้เหงื่อพลาสติกประมาณ400กิโลกรัมต่อวันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
11: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสำหรับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสำหรับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
12: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินทลาน
13: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
12: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
13: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
12: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
13: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เซโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
12: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
14: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
15: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
16: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
15: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
16: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
15: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
16: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
15: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
16: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
15: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
16: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนําอีกได้หลานเลย
15: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
16: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
15: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
16: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
17: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
18: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานด้านต่างๆโดยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้ในตอนเช้าของเดือน7แฮม8ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์วันจันทร์วันที่8มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆอยู่เนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้าๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันออกไปและในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนของพวกเราทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวและชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งหนึ่งในนั้นที่เคียงข้างกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนบุกทะลุ4ด้านคือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและเวียกงานสามสร้างก็เคียงคู่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปเช่นว่าการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ท่านฟังได้รับก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสรีนำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าท่านกำลังเดินทางเข้าสู่สำนักงานองค์การเดินทางไปปฏิบัติพันธะหน้าที่เวียกงานตามยวดงานพาหนะโดยเฉพาะรถใหญ่ที่มีเครื่องรับฟังหรือวิทยุรับฟังอยู่ตามรถนั้นก็สามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้มีสิ่งใดอยากจะประกอบความคิดความเห็นอยากจะตำหนิส่งข่าวเข้าไปที่ Facebook วสล.ที่กำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะกับแมน Facebook Radio National Lao และก็มีหลายๆท่านปัจจุบันนี้ก็ได้แจ้งผลการรับฟังอยากให้ประกอบความคิดความเห็นไปพร้อมบรรดาท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็เคียงคู่กันนั้นการผลิตแต่ละคงเขตเวียกงานเด้สภาพการสัญจรไปมาเป็นแนวใดก็อย่าลืมแจ้งไปพร้อมมารายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านวันนี้ก็คือดังทางรายการได้นำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นเป็นมือเริ่มต้นของสัปดาห์ก็แน่นอนสมาชิกพรรคพนักงานในมือเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องมีการประชุมมีการส่องแสงมีการสำรวจกวดกาเวียกงานต่างๆในระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาของต้นเดือนมิถุนาก็คือเดือน6สากลมีอันใดที่จะต้องได้ปรับปรุงมีอันใดจะต้องแก้ไขมีอันใดที่จะต้องได้ศึกษาอบรมพนักงานสมาชิกพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคพนักงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือว่าอยู่ภายใต้การบรรษาเวียกงานยุทธต่างๆอยู่แต่ละกระทรวงแต่ละสำนักงานองค์การเพราะว่าการศึกษาอบรมพนักงานสมาชิกพรรคเป็นปัญหาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในสภาพปัจจุบันนี้ต้องได้ถือเอาเวียกงานนี้เป็นปัญหาต้นตอและหิบด่วนเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานพนักงานในทุกประเภทพรรคได้ให้ทัศนะว่าพนักงานเป็นก้อนทุนอันประเสริฐของพรรคของประชาชนพนักงานเป็นผู้ตัดสินผลได้ผลเสียการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคและกฎหมายระเบียบของรัฐในพฤติกรรมตัวจริงก็ได้แสดงเห็นว่าพนักงานเป็นผู้เผยแพร่ศึกษาอบรมเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเป็นผู้เก็บการรวมรายงานส่องแสงและค้นคว้าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆบ่ว่าจะอยู่ในของเขตเวียกงานใดก็ดีจะอ่อนจะซ่าหรือไวมีประสิทธิผลนั้นหรือบ่นั้นมันขึ้นกับพนักงานเป็นผู้ตัดสินดังนั้นสมาชิกพรรคพนักงานก่อนอื่นมดต้องยกสูงคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคบำรุงรักมันแนวคิดกรรมสิทธิ์ตามนิวิจารณ์ปรากฏการยศท่อของลัทธิเอกชนถ้าหากว่าพนักงานหากบ่ทันเชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคแล้วแนวใดก็บ่สามารถอธิบายแนวทางแผนนโยบายของพรรคได้โดยเฉพาะการโฆษณาสวนเสื้อมหาชนและปลุกระดมมหาชนได้ดังนั้นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีของพรรคแม่นทวนไฟเนื่องทางในการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเวียกงานพนักงานทั้งแม่นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทันแถวพนักงานให้ตอบสนองกับความเรียกร้องต้องการของการปฏิวัติในแต่ละระยะผ่านพฤติกรรมตัวจริงของการปฏิวัติบรรดาพรรคคอมมิวนิสต์และกรรมกรสากลล้วนแต่ได้ยืนยันว่าพนักงานแม่นมีบทบาทสำคัญในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดของพรรคเหล่านั้นพนักงานแม่นเป็นขอดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดแม่นปัจจัยหนึ่งที่ตัดสินไสยชนะหรือการปราศัยของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเหาเพราะว่าพนักงานเป็นสิ่งตัดสินทุกอย่างการจัดตั้งจะได้ดีก็ต้องมีคนที่ดีการจัดตั้งจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีคนที่เข้มแข็งเส้นเดียวกันเล่านี้เป็นต้นย้อนแนวนั้นพรรคจึงได้เอาใจใส่ใกล้ชิดติดแทดและให้ความสำคัญต่อการศึกษาผมพนักงานในบทโอลมต่อกองประชุมครบคณะของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่2สมัยที่4ประธานใกล้ส่วนผมวิหารได้เว้าถึงพนักงานการนำว่าผู้นำต้องเป็นแบบอย่างหอบด้านเพื่อให้สมาชิกผู้อื่นๆเอาเป็นแบบอย่างสิ่งที่ควรหลีกเว้นแท้ๆในคงเขตคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติแม่นปากหวานดังน้ำอ้อยใจส้มดังบักนาวความเว้าบ่สอดคล้องกับการกระทำมีแต่โฆษณาคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติแบบนำเต้าเป้าดังไกลตักเตือนสั่งสอนผู้อื่นต้องเฮ็ดแบบนั้นและต้องเฮ็ดแบบนี้แต่ตนเองสับพระบุตรเป็นแบบปิ่นย่างฉะนั้นอยู่ในกองประชุมครบคณะครั้งที่7ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่4ในปี1989นั้นประธานไกด์สอนผู้มีหานได้ว่า
การสร้างพนักงานบ่อิงมาคําว่าบ่แม่นจะอิงใส่แต่ความเฮียข้องต้องการของหน้าที่การเมืองของตนดังนั้นคะแนนการที่สําคัญและจําเป็นจํานวนนึงจึงขาดพนักงานเช่นว่าคะแนนการกสิกรรมป่าไม้คะแนนการที่ยังบ่ทันมีความจําเป็นผัดได้สร้างพนักงานขั้นนําแล้วเช่นว่าโดยเฉพาะการแม่นคะแนนทางรถไฟพวกเดียวกันนั้นก็บ่ทันเอาใจใส่สร้างพนักงานเทคนิคและกรรมกรสํานักงานที่แท้เหมาะกับความเฮียข้องต้องการในปัจจุบันการบำรุงพนักงานเว้ารวมแล้วแม่นยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีบ่ทันมีแผนกำหนดรวมทางการก่อสร้างบำรุงอยู่ภายในและต่างประเทศการสร้างพนักงานยังบ่ทันติดพันกับพฤติกรรมด้วยเหตุนั้นพนักงานของพวกเขายังมีหลายอันยังอ่อนซึ่งเฮ็ดให้ประสิทธิผลของเวียกงานมีการจำกัดทางด้านความรู้ทางด้านความสามารถการกำแนวทางแผนนโยบายของพรรคบ่ทันนักแน่นการจัดตั้งปฏิบัติก็ยังอ่อนบ่ค่อยติดแท้กับตัวจริงติดแท้มหาส่วนห่างเหินจากหลักฐานเฮ็ดให้เวียกงาน

ื่อนำพาจัดตั้งปฏิบัติแล้วแนวทางนโยบายดังกล่าวก็จะดีอยู่เพียงตัวในหน้าเจียเท่านั้นฉะนั้นต้องเอาใจใส่ตัวเวียกงานก่อสร้างและฝึกอบรมพนักงานสมาชิกพรรคเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการของหน้าที่การเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นทันแถวพนักงานนำพาลักแรงในแต่ละคันแต่ละแขนงการและทันแถวพนักงานอยู่หักฐานสำคัญและแม่นสำหรับพนักงานใหม่พนักงานนุ่มน้อยยังต้องได้เอาใจใส่สร้างเงื่อนไขเพื่อให้พนักงานนุ่มได้รับการฝึกฝนล่อหลอมอยู่ในเวียกงานตัวจริงติดแทดกับหักฐานติดแทดกับมหาชนสำหรับพนักงานไม่หากมีอันใดที่ยังผิดเขวบ่หลายก็น้อยในการนำใส่พนักงานใหม่ยังบ่ทันสร้างทุกเงื่อนไขให้เขาเจ้าลงหักฐานและลงตัวจริงและเอาตัวเสื่อมเข้าในกระบวนการแต่นี่ต่อไปต้องถือเป้าปัญหานี้เป้าหมายเป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งพนักงานที่ได้รับการก่อสร้างอยู่โรงเรียนทางภายในต่างประเทศนั้นเมื่อเขาเจ้าได้เรียนจบมาแล้วก็ต้องการซับซ้อนให้เขาเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ท้องถิ่นหักฐาน 2-3 ปีสักก่อนต้องจัดวางซับซ้อนให้ถูกกับแขนงวิชาเฉพาะที่เขาเจ้าเรียนมาและเคียงคู่กันนั้นก็เบิ่งคืนทางด้านน้ำใจฟุดฟืนปฏิวัติในทันแถวพนักงานสมาชิกจำนวนหนึ่งได้ลดน้อยผ่อยลงแสดงออกอยู่ในความบ่ตั้งใจฝึกฝนหล่อมตนเองรักษาแบบแผนนำพาที่เคยปฏิบัติมาในสมัยสงครามขาดความห้าวหันขาดความเป็นแบบย่างนำหน้าขี้คานคุณคิดขี้คานห้ำเฮียนขี้คานซอกหาความรู้อันไม่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีจำนวนหนึ่งอีกสะพัดเสียธาตุขาดคุณมัวเมาแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวที่บ่ชอบทำเกิดมีแนวคิดซ่อลาดบังหลวงกินสินบนและนำแต่เงินคำปล่อยปะละหน้าที่เวียกงานที่ติดแปดพญาติอัญญสิทธิ์ล่วงอำนาจบ่เป็นห่วงเป็นใยถึงความเป็นความตายให้ดีของประชาชนเพื่อเหตุให้ลัทธิมักเลนินแนวคิดประธานไกส่วนพมิหารเป็นพื้นฐานเป็นเข็มชี้ทิศแนวทางในการเคลื่อนไหวของพรรคและการปฏิวัติลาวพรรคเฮาได้ค้นคว้าและหันเป็นละเอียดโดยผ่านเนื้อในกองประชุมใหญ่แต่ละครั้งมาฮอดกองประชุมจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่8ได้เว้าว่าสำหรับพนักงานที่เรียนจบวิชาเฉพาะชั้นสูงขึ้นไปต้องสืบต่อบำรุงสร้างเขาเจ้าทางด้านทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมักเลนินอุดมการปฏิวัติน้ำใจฮักซาดจิตใจเพิ่มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองและอื่นๆเล่านี้เป็นต้นส่วนว่าสำหรับพนักงานอาวุโสปฏิวัติผู้ที่เคยซุบหลอมในเปลวไฟปฏิวัติแห่งการต่อสู้กู้ชาติจงตั้งหน้าศึกษาอบรมขยายมูลเสื้อเด็ดเดียวกาแกนความเด็ดขาดนักแน่นของตนประกอบส่วนเข้าในการศึกษาความจิตใจหักเสื้อแพงซาดทัศนะหลักมั่นและปฏิวัติให้แก่สาวนุ่มเยาวชนเปลี่ยนคันทุงเต้าโฮมความสามัคคีในของเขตพนักงานและประชาชนสนั่นอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้เว้าละเอียดเลยว่าพรรคเฮามีความจำเป็นต้องมีทันแถวพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีท่าแท้หลักมั่นการเมืองที่นักแน่นมีความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งต่อประเทศชาติและภารกิจของพรรคมีน้ำใจรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจมีแบบแผนดำรงชีวิตที่สดใสและก้าวหน้ามีมนจิตฝึกฝนหล่อหลอมตนเองลุกมั่นค้นคว้าห้ำเฮียนยกระดับในทุกๆด้านอย่างประยุทธ์ยั้งมีสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยเคารพและปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดพรรคเฮาถือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แม่นปัจจัยตัดสินการพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะแม่นคนยุคใหม่นี้ก่อนอื่นมดแม่นต้องศึกษาผมพนักงานให้มีสติสูงต่อการจัดตั้งมีความตื่นตัวฝึกฝนล่อหลอมซอกหูห้ำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องเพื่อเฮ็ดให้มีความเอกภาพสูงแต่แนวทางของพรรคมีความรับรู้มีความเข้าใจทางด้านทฤษฎีมักเลนินมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการปฏิบัติหน้าที่การต่างๆเพราะว่าพนักงานแม่นผู้ที่นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐไปเผยแพร่พันขยายมาตรฐานอันสำคัญพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติความสามารถของพนักงานนำพาพวกเขาต้องเข้าใจว่าการนำพาที่ดีคือความเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเองเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านฟังได้ครบท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันนี้สมเพลงเปิ้นว่ารับฟังทุกมื้ออยู่ทางบ้านผู้เวียงมื้อนี้ทางบ้านผู้เวียงพามพระผู้เวียงนะกองห้อย11ซั่นบ่มื้อนี้ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆแล้ววงศิลป์วงอินคัมนี่สมเสยเด้อท่านสมเพลงเข้าใจรายการได้ดีหลายการแก้วสุวรรณศรีครับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข็งเวียงจันทร์ท้องฟ้าเป็นสีครึ้มๆพร้อมด้วยบุญรองนี่เพิ่นว่าครับฟังเป็นประจำอยู่ทางเมืองนะเมืองบ่อแก้วฝนตกตลอดปัจจุบันนี้แล้วก็บุญปันกำลังครับ

ังอยู่พร้อมด้วยบุญเทียมบ่อนี่ก็ติดตามมาเป็นประจำรายการอยู่เพิ่นว่าจึงมีเวลาได้ติดตามรายการนี้มากหลายรายการนี้เพราะอย่างฉันในอันนี้เพิ่นก็ถามข่าวทำข่าวทางลิซ่าสอนมณีอันนี้จากวงสอนบ่อนี่สอนเพื่อมาครับฟังรายการนี้อยู่แล้วกับอิสาสอนมณีเพิ่นว่าขอให้พ้นไซพร้อมด้วยทีมงานจุมิสุขภาพแข็งแรงสืบต่อดำเนินรายการให้สังคมเป็นหาฟังต่อๆไปขอกับใจยังสูงเด้ออิสาสอนมณีเด้อในจากเลี้ยงตอนเศร้ามณีจากโรงเรียนในซิปเล่าฮบสมบัติติดตามหาฟังมาโดยตลอดแล้วก็น้อยในติดตามรายการนี้เป็นประจำอันนี้ลิสอนบ่นี่เป็นว่าฟังรายการนี้เป็นโดยตลอดและกำลังถ่ายทอดสดทางวิทยุสุมสนโทรโคงเมืองซ่อนแขวงหัวพันมาโดยตลอดสัญญาณแจ้งดีอากาศเศร้ามื้อนี้ที่ทางเมืองซ่อนแขวงหัวพันท้องฟ้าเป็นคือคึมๆอยู่ฝนตกมาได้ 2-3 มื้อแล้วก็ปัญญาสูงยังสูงเนาะที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพร้อมด้วยทางสัญญาเป็นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองหลวงน้ำทาอันนี้จากวิทยาลัยครูขังไข่ท้องฟ้าคืมตั้งแต่เศร้าพร้อมด้วยนี่รายการที่เราฟังเป็นประจำสมเสริมรายการจัดรายการได้ดีหลายจากวินวันนี้จากเวียงดาวันทางเมืองปากแบงฝนตกอยู่ติดตามฟังมาโดยตลอดหลายท่านที่แจ้งผลการฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาก็เหลือเพียงตั้ง5นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงใช้ท่านได้ฟังความบุคคลซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษ4บุตรท้อง4สมบัติในสังคมคมเสียงทั้ง3ท่านสอบให้คำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: ครับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: เฮาทางป่าเต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
11: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
10: จุดแล้วนะมันบ่เป็นอย่างดอก
11: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
10: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
11: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
10: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
11: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
10: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
12: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆ ถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
13: โมเฮาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
14: ่ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
13: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได๋มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
14: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
13: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
14: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่เป็นปวดสุขภาพอุบัติเหตุแห่งงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแห่งงานจะกลับคืนประเทศแม่นสามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได
13: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินป่วยสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
14: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
13: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด
15: ้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ไปค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้มโนลีและสมลาครับนาทีดำเนินรายการ
0: แม่นแล้วในเช้าเมื่อวันจันทร์ต้นอาทิตย
1: ์เจ้า
0: เดือนมิถุนากับว่าแม่นทุกท่านมื้อนี้วันจันทร์8มิถุนา2026แฮม8ค่ำเดือน7ปีบ่าวเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้ศีล8ค่ำได้โนดีเลย
1: เจ้า
0: ก็เป็นห่วงเนาะเรื่องการบูชาทูบเทียนพวกเขาเตือนกันตลอดก็จะลืมเด้อเบิ่งคักๆหมดคักๆแล้วจึงไปทางอื่น
1: แม่นแล้ว
0: จ้าได้แห้งแล้วอย่างนี้ก็เห็นข่าวไฟใหม่เงินชาร์จบ้านช่องบนนั่นบนนี่ในเรื่องไฟใหม่ก็หลาย
1: เจ้า
0: เราให้มีสติน้ำกันแท้
1: และก่อนที่จะออกงานออกสารไปเวียกไปงานสมลาต้องได้กวดเบิ่งเกี่ยวกับฟืนไฟการดังไฟแตงอยู่คั่วกินบ่อ1เข่า1น้ําหรือว่าปักเสียบต่างๆที่เฮาเสียบน
0: ะ
1: ก็ต้องได้ถอดออกมาเนาะเพื่อว่าบ่อยากให้อุบัติเหตุเรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัยนี่มันเกิดขึ้นเอาเป็นห่วงเป็นใยฝากเตือนกันไว้แล้วก็มาพบกันมื้อนี้แน่นอนว่าทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ยังคงจะนําข้อมูลข่าวสารมาให้กับทุกท่านได้รับฟังโดยเฉพาะก็แม่นเป็นสื่อกลางให้กับทุกภาคส่วนทุกท่านที่ตามรับฟังอยู่ถ้าอยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับถนนหนทางจุดใดเขตใดบ่อนใดที่มีความแออัดหรือว่าถนนหนทางใดที่เปเพควรระมัดระวังก็แจ้งเราเข้ามาในรายการได้เพื่อจะได้เตือนท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ฮู้จักน้ำกันแล้วก็ได้ระวังน้ำกันสมลา
0: เจ้าเนาะเอาวันนี้ทางรายการได้นัดสัมภาษณ์ห้อยเอกอัมพาศรีหักห้องแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบวันนี้ท่านจะได้รายงานอุบัติเหตุทั่วประเทศเดือนพฤษภา
1: เจ้าม
0: าฟังน้ำกันโนรีสิน้อยซ้ำใดสิหลายซ้ำใดผู้เสียชีวิตหรือว่ามูลค่าความเสียหายจากตื้อกีบ
1: แม่ละ
0: จังเราจะมาฟังเติมๆจากการสัมภาษณ
1: ์เจ้า
0: ข้อเอกอัมพาศรีหัก
1: ดังนั้นท่านใดที่ตามฟังอยู่ถ้าหากว่ามีคำถามหรือว่าขอบคิดเห็นประกอบเข้ามาในรายการท่านสามารถส่งเข้ามาผ่านทางเพจของวิทยุได้เนาะที่ลาว National Radio หรือว่าจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพจ LNR Infotainment
0: เจ
1: ้าแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถโทรมาได้เนาะทางหมายเลขโทรศัพท์0305787052เจ้า
0: หลายช่องทางเนาะผ่านโทรศัพท์ผ่านเพจ Facebook เด้ได้ติดตามมาฟังครับส่งข้อมูลข่าวสารมารายการเขาบอกเขาก่อนจะเข้าเรื่องในเรื่องครับขี่ปลอดภัยนี่ก็ขอแจ้งนิดนึงก่อนเกี่ยวกับการระดมเครื่องช่วยเหลือลูกหลานเขา
1: เจ้า
0: ก็ทั้งสามองค์การจะตั้งมหาชนพร้อมด้วยคณะนำของวิทยาศาสตร์ของพวกเขาและบริษัทที่ได้ระดมเครื่องไปช่วยเหลือห้องเฮียนกินนอนชนเผ่าผู้ดินแดงเมืองเวียงแขวงเวียงจันทร์ในมือวันศุกร์ที่ผ่านมานี
1: ้เจ้า
0: ส้มเชยนะถือว่าซ้ำเล่นแล้วไง
1: แม่แหละถือว่าเป็นขบวน
0: เป็นขบวน
1: เจ้า
0: เนาะที่ทั้งการจัดตั้งของพวกเขาก็คือวิทยุแห่งชาติร่วมกับสถาบันคงจื
1: ้
0: อแล้วก็ทั้งบริษัทต่างๆนี้ที่ได้ร่วมในการช่วยเหลือลูกหลานเขา
1: เจ้าก็มีหลายบริษัท
0: แม่แหละหนึ่งโน
1: ร
0: ีอาร์เจ้าในดูนี
1: ่มีหลายบริษัทที่เพื่อนได้ประกอบส่วนที่เอาเครื่องไปช่วยเหลือคือสมลาว่าเนาะบอกว่าจะเป็นบริษัทที่พยะประกันภัยจำกัดและยังมีกลุ่มบริษัท Honda New Jeep Seng เนาะ Honda New Jeep Seng ศูนย์ใหญ่ Honda New Jeep Seng อยู่อย่างนี้ยินเสียงเพี้ยวเนาะ Honda New Jeep Seng ของนางพุทธวรหาน้ำถือว่า
0: อยู่วังเวียง
1: เลยอยู่วังเวียงเลย
0: ว่าซั่น
1: เจ้าและยังมีบริษัท Alpha สำรวจขุดค้นแร่ธาตุกสิกรรมการค้าขาเข้าขาออกจำกัดผู้เดียวและกับแผนกโยธาธิการนครหลวง
0: เจ้าให้กันได้ทุกคนเขาลงจากพวกเขาเนาะเพื่อได้มอบมีหลายๆคนก็ได้ร่วมกันนี้มีแก๊สมีหลายแก๊สแล้วเนาะมีแดน้ำดื่มขนมข้าวต้มเครื่องนุ่งของถือกระเป๋า
1: อุ
0: ปกรณ์การเรียนการศึกษาตู้ตำราโอ้หลายอย่าง
1: แม่แหละ
0: และนอกจากนั้นก็มีทั้งรัชกิจก่อสร้างทั้งเล็ก8นี่บริษัทเวียงจันทร์การค้าขาออกขาเข้ากลุ่มบริษัท PS Furniture บริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนทีมงานและการกระฟุ้นมิวสิกหรือว่าเพลงสากลวิทยุสากลของเขานี่เพิ่งก็ได้ช่วยน้ำดื่ม
1: เจ้าน
0: ี่แล้วก็ครอบครัวท่านผู้มีบ้านหนองเนียงเมืองเชษฐา
1: เจ้าและการนอกจากนั้นเนาะทั้งสุมาลาเองเพิ่งก็ได้ประกอบส่วนคือกันได้และการยังมีทีมงานของครอบครัวของบุญน้องแล้วก็เป็นทีมงานของคับคีและการทางครอบครัวของอดิศักดิ์น้ำ
0: เจ้าและก็ยังมีครอบครัวท่านเสสมเดชกับพนักงานพวกเขานี่แหละเพิ่งก็ไปในครอบครัวเพ
1: ิ่
0: งและก็มีบริษัทมิโซเกาหลีนี้เพิ่งได้มอบผ้าปิดปากสองแก๊สใหญ่เด้ให้ลูกหลานเฮานี่มูลค่า1ล้าน 4 แสนกีบเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมที่พวกเขาได้ช่วยไปเบิ่งสภาพแล้วตัวจริงแล้วนุรี
1: เจ้า
0: ก็ยุ่งยากแท้ใด
1: แม่ล่ะ
0: กินเรื่องอยู่เนี่ย
1: เจ้า
0: พวกเขาก็ได้ไปเบิ่งนั่นแหละเรื่อง อาหารการอยู่การกินว่าขอโทษซะเพิ่นบ่แจ้งว่าบ่วงถ้วยนะก็ยังบ่เพียงพอเด้เออบางทีย
1: ัง
0: ได
1: ้บ่พอ
0: บ่พอยังได้ญาติกัน
1: แสดงว่าต้องได้ได้ซอก
0: สิได้ระดมอีก
1: ได้ระดมอีกบัดน
0: ี้ใช่มั้ยต้องมีแผนอีกได้นี
1: ่ไผที่ฟังรายการอยู่ถ้าหากว่าต้องการอยากจะให้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะได้เป็นสื่อกลางเพื่อจะได้เอาเครื่องช่วยเหลือไปช่วยเหลือทางเฮียนซุนเผาอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ตื่มก็สามารถพัวพันมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้เนาะช่วยบ่วงควงซ้ําเครื่องช่วยของซอย
0: แม่นเอาเบิด
1: ยังต้องการอยู
0: ่ต้องการได้ทุกท่านได้ฉะนั้นก็คือว่าฮอดแหละถ้าว่าท่านใดที่อยากร่วมบริจาคเครื่องนะก็ยินดีเนาะมาบริจาคกับพวกเฮาได้ยังสืบต่ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาบางท่านถามมาว่าเครื่องมือสองก็เอาบ่ว่าซั่น
1: เจ้า
0: แต่ว่าเครื่องมือสองสภาพดี
1: ต้องใช้ได้เหรอสิ
0: ใช้ได
1: ้ไม่เน้นๆแม่นล่ะเจ้า
0: เนาะแต่ว่าเครื่องมือสองถ้าว่าเครื่องบ่อยากคักบ่อยากงาม
1: บ่ได้ใช้บ่ได้แล้วก็บ่เอามาซะเฮาก็เว้ากงๆกันซะเลยนะ
0: ครับก็ได้ถามมีรายการเด้ว่าถ้าว่าสิเอาเครื่องมือสองมาแท้ๆรบกวนท่านซักแล้วก็ใช้น้ําหอมหอมให้นี่เด้อสิบอกเพิ่นเด้เพิ่นว่าโอ้ได้ๆบ่น่าพวกเอามีบางเครื่องก็ยังบ่ได้ใช้เด้
1: ก็สมเสริหลายภาคส่วนจะเป็นทางอ่ะนะบุคคลก็ดีสมาราที่เพิ่นเอาเครื่องมือสองมาซวยแล้วเพิ่นก็พยายามเลือกเฟ้นเอาเครื่องที่ยังใช้ได้แล้วก็ทำความสะอาดคักแน่แล้วจึงมาให้พวกเฮาเนาะเอาอีกเรื่องนึงสมาราประชาสัมพันธ์กันตื่มเว้าเรื่องเกี่ยวกับการรับค่าสุดเสยนี่นะทางอ่ะนะแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็แจ้งการออกมาตั้งแต่เดือนแล้วนี่ได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับให้ภาคส่วนหรือว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแล้วทางรถไฟแล้วจีนนะกระหิบฮ้อนไปพัวพันรับเอาค่าสุดเสยเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเนาะแล้วก็อยู่ที่ว่าได้รับผลกระทบตามแนวทางนั้นก็มีหลายเมืองท่านผู้ฟังเมืองนาไซทองนี่มีอยู่28บ้านได
0: ้
1: อยู่ในนี่ทางเบิดมีอยู่4เมืองเนาะคันว่าเป็นบ้านนี่รวม43บ้านและเฮามาแยกว่าอยู่เมืองนาไซทองนี่มีอยู่24บ้านท่านผู้ฟังก็มีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาสับบ้านน้ำเกี้ยงเนาะแล้วก็บ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านส่องขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยเหนือเนาะแล้วก็บ้านส่งเปื่อยใต้บ้านโพนคำบ้านโพนมวงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองซะบ้านศรีวิไลแล้วก็ยังมีบ้านโพนไซบ้านโพนทองและบ้านโพสีบ้านนาดีตื่นอันนี้แมนยูทางเมืองนาไซทองมีอยู่24บ้านด้วยกัน
0: ส่วนว่าเมืองเศรษฐนีนี่8บ้านเนาะหนองพญานี่นะทุ่มสะพังขนงหนองเวียงคำนาคูอดอนนูนบ้านไซดงสร้างหินบ้านโคกใหญ่และทั้งเมืองเศรษฐานี่9บ้าน
1: เจ้า
0: ก็มีโซกใหญ่โซกน้อยนาเบียนพลทองบ้านดุงนาไห้ให้คำนักควายกลางนักควายใต้นี่แล้วก็เมืองหาดไซฟองนี่2บ้านดงพลเฮและกระดงพล4ดังนั้นโครงการทางรถไฟลาวจีนมาฮอดตัวนี้จะได้สรุปขาดตัวเพื่อส่งมอบปิดโครงการดังนั้นก็คือเว้าได้แจ้งมานี่3เดือนแล้วเด้ถูกต้องนี่วันที่18มิถุนายนนี้ถือว่าเบิดกำหนดถ้าว่าบ่มาพัวพันเอาค่าทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ก็สิได้มอบเป็นของรัฐก็เพิ่นแจ้งกลับมานี่ว่าหลายภาคส่วนแล้ว
1: เจ้า
0: ที่ได้มารับเอาค่าทดแทนถูกผลกระทบของการแล้วรถไฟแล้วจีนเฮานี่นะและยังอีกจำนวนนึงเท่านั้นดอกที่ยังบ่ได้มารับเอา
1: เจ้า
0: ให้ฮิมฮ้อนเด้อ18มิถุนายนนี่ได้
1: แม่นแล้วมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วมื้อนี
0: ้มื้อนี้ก็ที่8แล้วดิ
1: ที่8แล้วเน
0: า
1: ะ
0: อีก10มื้อ
1: เจ้า
0: ท่านใดที่ยังบ่ได้มาพัวพันก็ขอให้ไปแจ้งแล้วก็ไปรับเอาเนาะค่าทดแทนที่ถือโครงการรถไฟลาวจีนเนาะดินมีดอนตอนหญ้าบ่ก็ให้หน้าหัวสวนบ่ตัวอย่างนะก็ให้พันเอาด่วนทุกท่านเด้ออันนี้ก็แจ้งบริการเฮาที่ฟังรายการในตอนนี
1: ้เจ้า
0: แล้วก็มาเว้าเรื่องทางบัดนี้อนุรักษ์อันนั้นเบิ่นว่าเอิ้นโนรีก็สิขยันยากนี
1: ่ลงชื่อไว้แล้วที่งานหลายคนแมนเจ้า
0: เอาก็เห็นข่าวนี่ก็ขอบใจทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งบ่ได้แจ้งมานี่ทั้งท่านวันทองบุตรนาวงศ์หัวหน้ากรมขวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยวิศวกรทั้งกรมขวทางนั้นก็ได้ลงไปติดตามกฎกาโครงการก่อสร้างเส้นทาง13ใต้กิโลเมตร21หากิโลเมตร71เมืองทับประบาดแขวงบุรีรัมย์ไซนะสุกอยู่โครงการก่อสร้าง13ใต้มาฮอดท้ายเดือนพฤษภาคมความคืบหน้าโครงการได้ 21.9% คือว่าเกือบ 22% ซั่นซะ
1: เจ้า
0: และก็เพื่อปรึกษาหารือโครงการนี้กับผู้ทำเอาก่อสร้างกฎการสภาพหน้าทางตัวจริงและภายหลังการลงติดตามได้มีการปรึกษาเรื่องหลายเรียกงานที่สำคัญนี่แหละโดยเฉพาะแล้วมันเห็นเท่าไหร่โครงการมีความคืบหน้าตามแผนการพร้อมนั้นยังได้ชี้นำบางจุดเป็นต้นกับแมนผู้ทำเอาก่อสร้างต้องรับประกันความปลอดภัยในการก่อสร้างมีป้ายเตือน การสัญจรเส้นทางระยะฤดูฝนนี้ต้องลงเรียนเพต้องแปลงความหมาย
1: เจ้า
0: น้องม
1: ี
0: คุณบวกต้องปั๊บต้องถมนะจ๊ะ
1: เจ้า
0: และก็ต้องรับประกันการระบายน้ำบ่ให้ท่วมคางซองเบื้องนี้ย้อนหยังน้ำมันสิไปเสาะเด
1: ้
0: แต่ว่าฝนตกแห้งเด้เฮ็ดให้น้ำไประบายบ่ทันจนไหลเข้าทางเพอีก
1: แ
0: ต่ก็คือบ่ได้บ่ล่ะมีวิศวกรจากต่างประเทศเชี่ยวชาญต่างประเทศได้มากวดมากะถ้าว่าบ่รับประกันเพิ่นก็บ่เฮ็ดหมายว่าตัวอย่างสิปูอย่างอัสฟาน
1: เจ้า
0: แต่ว่าบ่ได้มาตรฐานเด็กๆเพิ่นก็บ่ให้เฮ็ด
1: แ
0: ล้วก็คือเพิ่นเว้าแหละระยะนี้การก่อสร้างมีอายุกาลเป็นอย่างว่าซั่นก่อสร้าง3ปีรับประกัน7ปีรวมเป็น10ปี
1: เจ้า
0: ในระยะ10ปีถ้ามันเพน่ะ
1: บริษัท
0: เฮาต้องรับผิดชอบ
1: แม่
0: ฉะนั้นบางท่านอ่านข้อมูลอ่านข่าวผ่าน Facebookว
1: ่
0: ามันสิรับประกันบ่บนปีนี้แล้วกันแล้วแล้วก็เพทิ่มไปนั้นๆนี่คือว่าแหละในระยะ10ปีนี่น่ะเพบริษัทรับผิดชอบเบิด
1: อันนี้ก็เป็นมันขึ้นอยู่ในสัญญาที่เพิ่นได้ตกลงกันแม่แหละ
0: คือว่ารัฐบาลเพิ่นมีแนวคิดใหม่แหละบ่ไงซะผ่านมาว่าแปลงปี1 2ปีรับประกัน2ปีละเพ
1: อันนี้ต้องระยะเวลา10
0: เอาระยะเวลาเพิ่มออกไปอีก7ปี
1: เพราะว่าคันสมมุติว่าบ่อยากเสียเวลาในการซ่อมแปลงในเบื้องต้นที่ว่ามีการเฮ็ดทางอ่ะนะสมมุติว่าก็ต้องได้มาตรฐานเพ
0: ื่อ
1: จะเพื่อการนําไส้ที่ยาวว่าซั่นซะเนาะแล้วก็บ่ให้มันเปเพไว้
0: เจ้า
1: เอ้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางแล้ว
0: เจ้าตื้มอีกนี่เพราะว่าทั้งหัวหน้ากรมขอทางนี่ทั้งท่านวันทองบุตรนาวงเพิ่นก็ลงไปติดตามอีกได้นี่
1: เจ้า
0: เพราะว่าลงไปติดตามนี่แหละโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแห่งชาตินี่เลขที่12ทั้งหลวงเลขที่12เมืองทาแขกหาด้านนาเผ่าแขวงขมวนนี
1: ่แม่นล่ะ
0: ถือว่าการจะตั้งปฏิบัติโครงการมีความคืบหน้านี่เกือบ 2/3 ส่วนห้อยแล้ว
1: เจ้า
0: ถือว่าราซากว่าแผนนี่ประมาณ 0.3 ส่วนห้อย
1: อือ
0: เนาะระยะทางนี่ 147.5 กิโลเมตรอ
1: ือ
0: แล้วก็เวียกบูรณะรักษาซ่อมแปลงทางประจําปี2566ของแขวงขมวนแล้วโอกาสนี้หัวหน้ากรมขอทางเพิ่นก็ได้มีคําเห็นว่า
1: เจ้า
0: เรียกบูรณะรักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงประจำปี2026ให้เอาใจใส่หีบฮ้อนเร่งซ่อมแปลงทางเพื่อรับประกันให้มีความลงเลียนบ่ให้มีปัญหาแล้วก็ต้องรับประกันบ่ให้เส้นทางถูกตัดขาดในระยะฤดูฝนในปี2026นี่นะ
1: แม่นแล้วเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นเนาะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างทางหลวงเลขที่12นี่ท่านผู้ฟังแต่เมืองทาแขกหานาเผ่าม ีอยู่2สัญญาเนาะก็คือให้เร่งเฮ็ดเวียกก่อสร้างนะโดยเฉพาะก็แม่นให้เอาใจใส่ก่อสร้างขัวท่อระบายน้ําแล้วก็อนามัยและเปิดทางน้ําเข้าออกเพ
0: ื
1: ่อให้มีความรับประกันแล้วก็รับมือในการระบายน้ําในยามฝนนี
0: ้
1: บ
0: ่
1: ให้ม
0: ัน
1: ท่วมเฮือนของประชาชนแล้วก็บ่ให้มันมีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนนั้น
0: ถูกต้อง
1: เจ้า
0: และการก่อสร้างทางเว้นทางเลขที่5555นี้มีความยาวทั้งหมดนี่ 11.7 กิโลเมตรเน้นให้ในนั้นการก่อสร้างให้สำเร็จสั้นห้องพื้นทางและก็สามารถระบายการสัญจรให้ได้โดยไวและก็เร่งก่อสร้างทางเดิมนี้ให้สำเร็จตามแผนการและก็ซีนี้ให้ได้เอกภาพรับรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนช่วยเร่งสุกยู่ผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างทางเลข13ใต้ขมวนหาดชายแดนแขวงสวนเขตโครงการ OPBRC และ PRTC นี้ให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนแล้วก็ปรึกษาหรือเวียกงานแขนงโยธาธิการและขนส่งหีบด่วนแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นเวียกที่ทั้งหัวหน้ากรมขนส่งลงไปติดตามและก็สุกยุ่งโครงการก่อสร้างที่พร้อมดำเนินอยู่ในตอนนี้
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: รายละเอียดนี้ก็สิได้ประสานไปทางบริษัทตึม
1: อ
0: ือก็เป็นสะดวกก็สิเป็นรายงานสภาพเป็นจังได๋มาฮอดตอนนี้ความยุ่งยากแต่ตามได้ลงเพิ่นในเบื้องต้นว่ารถมันหลาย
1: เจ้า
0: พวกเขตชายแดนแต่เมืองทาแขกแขวงขมวนไปหานาเผ่าด้านลาวเวียดนามเฮานี่นะรถหลายรถบรรทุกหลาย
1: ก็เป็นอุปสรรคในการเฮ็ดเจ้า
0: เป็นอุปสรรคหลายก็จะได้ถามบนตื่มเนาะความคืบหน้าในตอนหน้านี้เป็นขึ้นเท่าใด
1: เจ้าเอาอันนั้นก็มารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังเกี่ยวกับสภาพการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่จุดต่างๆและมาเรื่องอุบัติเหตุแน
0: ่เป็นจังได
1: ๋อุบัติเหตุนี่เนาะทั้งทานพันธุอัมพรเพิ่นก็ได้รายงานเข้ามาในทีมงานขับขี่ปลอดภัยเพิ่นมาในที่4เดือนมิถุนา2016นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1ราย
0: เจ้า
1: เกิดขึ้นทุกมื้อดอกน้องอุบัติเหตุนี่นะอันนี้เป็นเฉพาะว่าเมืองคือซื้อได้นี่ท่านผู้ฟังยังบ่ได้ว่าขอบเขตของประเทศไทยไทยรายการเนาะพวกเราจะมารายงานตัวเลขเติมเพิ่นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายเวลา 1:30 นตอนเช้ามืดได้นี่นะม
0: ี
1: รถกระบะ Ford ต่ำกับรถตุ๊กๆอยู่ที่แยกไฟแดงโพนทันเปเพสมควร2คันบาดเจ็บสมควร1คนอันนี้ก็แม่นนำเข้าดำเนินตามขั้นตอนเนาะสำหรับกรณีนี้และยังมีอีกวันที่5เมื่อกี้วันที่4วันที่5นี่ก็แม่นเกิดขึ้นอยู่3รายผู้ใด
0: โอ
1: ้ส มมาลา
0: จ้ะ
1: ไลท์ที่หนึ่งมันเกิดขึ้น 18:15 น.มีรถกระบะต่ำกับรถเก๋ง
0: อ
1: ยู่3แยกบ้านหนองบอนพาหนะนี่เปเพเล็กหน่อย2คันคู่กรณีตกลงกันเองได้ในกรณีที่หนึ่งนี
0: ้
1: ส่วนกรณีที่2เกิดขึ้นตอนดึกวันนี้นะ 1:30 น.รถเก๋งต่ำกับรถเก๋งอยู่บ้านโพนทันพาหนะเปเพสมควร2คันเข้าเลขทีดำเนินตามขั้นตอนและยังมีกรณีที่3เนาะก็เกิดขึ้นตอน2โมงกลางคืนอีกท่านผู้ฟังเป็นรถจิ๊บต่ำกับไฟเนื้องทางอยู่บ้านธาตุหลวงพาหนะและเสาไฟเปเพสมควร
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเอาเข้าสางเพื่อค้ำประกันในการซ่อมแปลงทรัพย์สินของรัฐทีวีเปเพไปจากอุบัติเหตุฮะเจ้า
0: โอ้ยได้เห็นว่าทุกท่าน
1: และยังบ่หมดอีกวันที่6นี่สมนาวันที่6ก็เกิดขึ้นอีกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่2รายตอนดึกอีกได้ดีนะ
0: เจ้าร
1: ายที่1นี่มันเกิดขึ้น 23:30 น.อุบัติเหตุอยู่4แยกบ้านนาควายเป็นรถกระบะรถกระบะวีโก้ต่ำกับรถเก่งเกียร์พาหนะเปเพเล็กหน่อย1คันสมควร1คันใครแต่ว่าบ่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเนาะส่วนกรณีนี้มันเอาเข้าดำเนินตามขั้นตอนเขาเรียกทีและกรณีที่2ก็เกิดขึ้นไล่เลี้ยงกันก็คือ
0: 23:00 น.
1: กับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ้านโพนพะเนารถจิ๊บไฟฟ้าต่ำกับรถจิ๊บโตโยต้าพาหนะเปเพเล็กหน่อย2คันแต่ว่าบ่มีคนได้รับบาดเจ็บกรณีนี้มันคู่กรณีตกลงกันได
0: ้
1: เจ้าเมื่อกี้นี่4 5 6แล้วบ่7อีกวันนี้น่ะยัง7ต่อเน
0: า
1: ะก็เกิดขึ้น1รายเวลา 19:30 น.เป็นรถเก๋งต่ำกับรถจักรอยู่บ้านธาตุหลวงใต้พาหนะเปเพ2คันเจ็บเล็กหน่อย1คนผลเสียหายคู่กรณีตกลงกันเองได้ตัวนี้ก็ได
0: ้เจ้าโอ้มันก็สิถ่านี่คือตัวเลขทุกมื้อเนาะ
1: ห
0: ลายวันมีรายวันแท้ๆเด้ขอบใจทางบรรทุกอัมพรกับบนทอนได้รายงานให้พวกเขาได้รับทราบตลอดเนาะแจ้งสภาพให้พวกเขาได้ออกอากาศแจ้งสังคมได้ครับฟังตึม
1: เจ้า
0: และอันนี้ก็มีข้อมูลทั้งวิริการเพิ่นส่งมานี่ว่าโอ้ยสวยเด้ทั้งโคศกจะให้เบิ่งกล้องให้ได้ดูว่าซั่นเด
1: ้
0: เพราะว่ามื้อวานนี้ประมาณ 23:00-24:00 นี่นะอยู่ขอบเขตหน้าโรงเรียนเจ้าอนุนี่น่ะเพิ่นก็พาลูกเพิ่นขี่เมืองเฮือนดีๆเด
1: ้
0: อยู่บ่อยู่ว่ารถใหญ่น่ะจะฟ้าไปใส่สิจ๊วดบ่ไกไวว่าซั่น
1: ก็ตาม
0: เพิ่นว่าปั่นจรวดพุ่นได้
1: ก
0: ็บ่ได้ฮู้เมื่อว่าเกาะด้านเราเมื่อฮอดเฮือนไปเบิ่งขาส่งขอโทษส่งแล้วขาดแล้วเราว่าเอ้าด่าตอนไหนว่าฉันดิ
1: มันไวหลาย
0: มันไวหลายส่งจนขาดว่าฉันตื่นเช้ามาขาไข่บักไง
1: เจ้า
0: ว่าจะให้ผู้ต่ำนะผู้เกาะผู้ด่าเนี่ยมาเบิ่งคืนไหนเนี่ยมันก็จะไปเบิ่งกล้องหมายเลขทะเบียนหมายเลขไหนจะให้มาพิสูจน์ว่าได้นี่ย่างบ่ได้ละเดี๋ยวตื่นมาย่างบ่ได้ละโชคดีว่าบ่ต่ำทั้งแม่และลูกเบิ่งแม่รีเลยอันนี้เราก็เป็นห่วงหลายครับไวนะจ๊ะครับไวหลายนะเบิ่งจากภาพมันว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นด่าซั่นนะ
1: เราเรื่องเกี่ยวกับขี่รถไวต่ำแล้วบ่มีความรับผิดชอบต่ำแล้วหนีนี่นะปรากฏการณ์นี้เนี่ยมีหลายขึ้นไม่แหละมีหลายขึ้นอยากให้ทุกคนได้มีจิตสำนึกน้ำกันท่านผู้ฟังแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมห่วงกันเติมถ้าหากว่าบ่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็คือเฮาเว้ากันเป็นประจำบ่เฉพาะแต่ทางรายการกับขี่ปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าร่วมสนทนาในรายการของพวกเฮาก็เว้าเน
0: า
1: ะสาเหตุเฮาฮู้แล้วเฮาก็ต้องรุดพรสาเหตุหรือว่าป้องกันสาเหตุมันอันน่ะสมมาลา
0: แม่น
1: ๆๆขับขี่รถไว้นี่ก็พรลงเนาะดื่มสิ่งมึนเมาแล้วครับก็ต้องได้เซาซาตัวนั้น
0: นั่นแหละ
1: ท่านกะว่าตัวเองสิดื่มซอกหาคนขับรถให้แทนหรือว่าให้มีหมู่ไปนะว่าอ่ะผู้นี้จงไว้เด
0: ้อบ่ต้องดื่ม
1: บ่ต้องดื่มให้ขับรถโดยเฉพาะบ่อันนี้มันเพื่อความปลอดภัย
0: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: อย่าเอาแต่ความมวลในขณะนั้นความหมายว่าน่ะเพราะว่าคันมวลแล้วคันเกิดอุบัติเหตุแล้วนี่นะมันเอาคืนบ่ได้ละเด้
0: ถูกต้อง
1: ความเสียหายนี่มันมีหลายนะผู้ฟังอันนี้ก็ฝากกันแท้ๆเนาะหรือบางคนนี่เดี๋ยวนี้นี่เฮาก็เว้ากันตลอดเพิ่นวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าอ้าวมื้อนี้สิไปซุ่มเซลสั่งสรรค์ละสิไปกินละสิไปดื่มละจังซี่นะบ่รถไปสมมุติล่ะ
0: จักแท็กซี่
1: หรือว่าให้คนไปส่งให้คนไปส่งอยู่บนจุดที่จะซุ่มเซลกันหรือว่าจะกินกันทนะบัดเมาแล้วคั่นว่าจะกลับรถ
0: สบาย
1: ดีกว่า
0: อีกทุกท่านปลอดภัยอีก
1: ปลอดภัย
0: ไปช่วงฮอดเฮือนสบายจังนี่เอาชีวิตกว่าไหนก่อนซั่นซะเดี๋ยวสู้เอาสิ่งที่ตามมาห้องให้เสียใจกินแหงแข็งใจแปลงรถแปลงล้างเลาะน้ํากันอยู่ตอนนี้นี่ล่าสุดนี่ก็ทั้งสิรินธรนี่เดี๋ยวโคชกและการเฮานี่น่ะเห็นบ่ล่าสุดเพิ่นลงเฟซคือกันเดี๋ยวนี้ไปจอดรถกําลังลงเอาเครื่องยูนอนุชิตบ้านหนองท่าเหนือเบิ่งจากกล้องหันไปเบิ่งกล้องคืนรถเก่งไปดาดคูด
1: ไปเลย
0: ไปเลย
1: เจ้า
0: กำลังโชคน้ำตอนนี้เบิ่งกล้องมาไปเลขทะเบียนคันไหนก็ได้เห็นรถเก่งสีขาวแต่บ่ชื่อป้ายเพราะว่ากล้องมันซูมใส่ทางข้างดิ
1: แม่นแหละ
0: เบิ่งจากภาพนี่คือสิแม่นแล้วหลีกรถบรรทุกดิ
1: เ
0: พราะบังเอิญรถบรรทุกมาพอดีสิแม่นกาตวงบ่ได้บ่คึดจังได๋แล้วแหนบมาทางบนฟ้าหลายไปดาดเอารถ
1: ของทีมงานเฮา
0: ครับ
1: พนักงานอยู่วิทยุเฮา
0: เจ้าเห็นบรรทุกอันนี้แล้วก็เป็นห่วงหลายแสดงให้มีสติดํากันเอาก่อนจะสัมภาษณ์ทั้งร้อยเอกอัมพัชศรีหักนี่มีแจ้งการนี่แจ้งการจากศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการนี่โรงเรียนวิชาชีพคนพิการซีเกิดนี่นะโนรี
1: เจ้า
0: แล้วเพิ่นก็แจ้งมานี้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นแจ้งให้ลูกหลานเฮาเด้อโดยเฉพาะแล้วโรงเรียนวิชาชีพคนพิการนี่ขอแจ้งมายังท่านผู้อำนวยการวิทยุเพิ่นขอนโยบายออกข่าวซั่นซะ
1: เจ้า
0: พวกเฮาก็ช่วยออกข่าวให้เนาะโดยเฉพาะแล้วมันนี่แหละเรียบเรียบการเข้าเรียนที่โรงเรียนวิชาชีพคนพิการซีเกิดฉะนั้นเอาเงินไขนิดนึงผู้ที่จะสมัครทุกท่านต้องเป็นคนพิการทางด้านแขนขาและก็ลำตัวเด้อเบิ่งให้เห็นชัดเจนได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1: เจ้า
0: เนาะอายุแต่17ปี5 25ปีบ่ให้เกิน25เนาะสำหรับสาขาบริหารธุรกิจ BA และก็สาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร IT นี้อายุแต่17ปีและบ่เกิน30ปีนี้สำหรับสาขาอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมแปลงรถจักรและก็ตัดเย็บเสื้อผ้าเนาะบ่มีพยัญชนะประจําตัวต้องได้รับการปริ้นปัวประจําสําหรับระดับการศึกษานี้สาขาบริหารธุรกิจ BA และสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร IT ต้องจบมัธยมตอนปลายนะสาขาอิเล็กทรอนิกส์ต้องจบมัธยมตอนต้นขึ้นไปม.3หรือม.4อ่านออกได้ทันซะสาขาซ่อมแปลงรถจักรและตัดเย็บเสื้อผ้านี้ต้องมีใบประกาศจบประถมหรือว่าอ่านออกเขียนได้สำหรับ
1: การคัด
0: เลือกบ่นี
1: ่การคัดเลือกสมัคร
0: ให้
1: ท่านผู้ฟังก็คือศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการและโรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิดนี่เนาะเพิ่นจะพิจารณาค้นคว้าผู้ที่สมัครเข้าเรียนในแต่ละสาขาตามความเหมาะสมเพิ่นว่านี่นะอีกทีนึงเนาะแล้วก็โรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิดนี่จะเป็นผู้ดำเนินต่อผู้ที่ว่าผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในศุกร์ปีนี้เนาะแล้วก็ถ้าผู้สมัครแต่ละสาขาเกินกว่าที่ทางโรงเรียนกำหนดในสุกนี้เนาะทางโรงเรียนก็จะเก็บเอกสารไว
0: ้
1: ให้เป็นบุริมสิทธิ์ในสุกเรียนต่อไปอีกหมายความว่าคันคนมันเกินเกินโควต้าว่าสิจ
0: ๊
1: ะ
0: เกินครับ
1: แม่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการคัดเลือกของเพิ่นและการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆนั้นผู้สมัครต้องได้มีการสอบสิ่งคักแน่ใดเนาะสอบสิ่งระดับความรู้พื้นฐานเพื่อให้ทางโรงเรียนได้จัดเข้าในสาขาที่เหมาะสมกับผู้เรียนหั้นและกับโรงเรียนวิชาชีพคนพิการสิเกิดก็เป็นโรงเรียนกินนอนเนาะผู้เรียนต้องได้ไปพักอยู่หอพักของโรงเรียนตลอดระยะเวลาของการเรียนพร้อมทั้งได้เฮ็ดกิจกรรมร่วมเนาะเช่นว่าอนามัยสถานที่อยู่อาศัยหรือว่าหอพักเฮ็ดส่วนครัวรวมแล้วก็วันจันทร์หาวันศุกร์นี่ต้องเข้าเรียนตามหลักสูตรวิชาเฉพาะเสาร์ก็แม่นกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับวันอาทิตย์ก็จะเป็นมือผักของนักศึกษาแล้วก็ผู้เรียนก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเข้มงวดเอาอันนี้ก็ไผที่ว่าสนใจก็สามารถประกอบเอกสารไปได้เนาะผู้ที่ว่าอยากจะศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจหรือว่าสาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารฮะก็จะได้หับใบประกาศนียบัตรชั้นกลางตัวนี้จะเป็นชั้นกลางคักแน่แล้วก็ผู้ที่จบในสาขาอิเล็กโตเนาะหรือว่าซ่อมแปลงลุดจักนี่นะหรือว่าตัดยิบเสื้อผ้าเป็นจะได้หับใบยั่งยืน
0: อ
1: ันนี้ก็สามารถไปพัวพันได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเพิ่นมีนโยบายเนาะตัวนี้เนาะ
0: ว่าง่ายๆซะผู้ที่จบประถมได้มัธยมตอนต้นตอนปลายสามารถประกอบอาชีพได
1: ้แม่นๆ
0: เป็นดีกว่าคือเพิ่นเว้าแหละพิการอยู่แต่สามารถเฮ็ดเวียกได
1: ้
0: หาเงินได้หลายคนเด้ออย่าว่าประมาทเด้
1: เจ้า
0: เพิ่นมีคือว่ารายรับจากการซ่อมแปลงลุดจักบ่ตัดยิบบ่ต่างๆนี่นะอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟอกไฟฟ้าซ่อมแปลงหลายคนรวยแหละจะแบบว่าบ่มีเงิน
1: แม่นๆๆๆเป็น
0: ว่าไงซะเพิ่นบ่ครบองค์ประกอบอินทรีย์ทางกายแต่เพิ่นสามารถหาเงินเลี้ยงชีพบ่ได้เป็นภาระ
1: เจ้าน
0: ี
1: ่มาเว้าเรื่องนโยบายแน
0: ่นโยบายมา
1: แต่ว่านโยบายกันตื่มหน่อยนึงเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฮู้จักสําหรับนโยบายนี้เนาะทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการแม่นจะได้หับสิ่งอำนวยความสะดวกจํานวนนึงเนาะก็คือหอพักก็จะให้อยู่ฟรีมีผ้าเสื้อมีผ้าห่มผ้าปูบนนอนอย่างต่างอาหาร3คาบแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นจำนวนหนึ่งให้เนาะแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์เครื่องค้ำซูให้ละล่าเนาะเป็นขาเทียมบอล่อเรือนบอจังซี่นะแล้วก็เครื่องค้ำซูที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้อันนี้เพิ่นก็ให้แล้วก็มีนโยบายของภาครัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุขต่อกับนักเรียนผู้พิการที่เข้ามาฝึกอบรมวิชาชีพอยู่โรงเรียนอาชีพ คนพิการสิเกิดนี่ก็จะมีนโยบายให้เนาะส่วนบางค่าใช้จ่ายไปนี่นะสมมุติละค่าใช้จ่ายนี่นะผู้ปกครองของนักเรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแลนเอกสารต่างๆแล้วก็ค่าเดินทางไปกลับในกรณีนักเรียนเจ็บหรือว่าถึงขั้นต้องได้เข้าปินป่วยอยู่ห้องหมอทางโรงเรียนจะให้ครอบครัวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวนี้เน
0: า
1: ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของเพื่อน
0: เจ้าเอาท่านใดสนใจโอ้มันคือยาวนะจือบ่เบิดนะโทรไปหาเพิ่นเลยหมายเลขนี้5412-4996 5412-4996เอาไปสมัครได้เด้อโรงเรียนวิชาชีพคนพิการนี
1: ้
0: อยู่สิเกิดเนาะอยู่สิเกิดว่าไงซะอยู่สิเกิดเฮานี่แหละคนพิการนี่ก็ได้ช่วยเพิ่นโฆษณาให้เด้อแ
1: ม่นล่ะ
0: เพิ่นก็ขอความช่วยเหลือให้ออกอากาศนโยบายเด้อนําให้ประชาชนลูกหลานเฮาโดยเฉพาะและผู้ที่เป็นพิการ
1: เจ้าย
0: ุ่งยากเรื่องค่าใช้จอกใช้จ่ายอยากไปเฮียนอยู่วิชาชีพแต่ว่าเรื่องเงินคำกำแก้วบ่มีนี่น่ะเพิ่นมีนโยบายต้องได้มาเสียง
1: แม่นล่ะ
0: ต้องได้มาเสียง
1: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านสมมุติละพักกันก่อนบอกก่อนที่จะ
0: เอาจะเอาพักนึงเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วจึงกลับมาโอ้ล้มสัมภาษณ์ทั้งร้อยเอกอัมพาชิยาหักเติม
2: เป็นจังไดลุงป้าพักกันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ่
3: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ล่านเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และออนไลน์ทางเพจ Lao National Radio
4: เจ้าก็รถ5ท่านติดประสานไปนอกก็สิแจ้งข่าวนิดนึงเดี๋ยวนี้มีข่าวจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแจ้งมานี่ว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงเคหาและพัฒนาตัวเมืองชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการเสริมขวัญใหญ่การร่วมมือในโครงเขตเวียกงานเคหสถานและพัฒนาตัวเมืองชนบทนิโนเล
3: เจ้าซึ่งว่าในวาระโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการเยี่ยมยามทางรัฐกิจยูสปจีนของพันธทานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่2หาวันที่5มิถุนายน2016ก็ได้มีการเซ็นบทบันทึกการร่วมมือเนาะระหว่างทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสปปลาวและทานลีหงรัฐมนตรีกระทรวงเคหะและพัฒนาตัวเมืองชนบทสปจีนโดยภายใต้การเป็นสักขีพยานนอกของพันธทานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสปปลาวและพันธทานสีจิ้นผิงประธานประเทศแห่งสปจีนอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่5มิถุนายน2016ที่ผ่านมา
4: เจ้าสำหรับรายละเอียด MOU นี่ประกอบมีระยะเวลาการร่วมมือนี่5ปีสามารถต่ออายุได้ครั้งละ5ปีจะร่วมมือกันแบบร่วมมือกันใน8โครงเขตเนาะมีอย่างแน่นี่1ก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย2การคุ้มครองชุมชนที่พักอาศัย3มาตรฐานก่อสร้างที่อยู่อาศัย4การพัฒนาตัวเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความยืนยงและก็สามารถปรับตัวได้5การคุ้มครองขี้เหยื่อในตัวเมืองและเศรษฐกิจหมุนเวียน6การวางแผนผังเมือง7เทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างอาคารสีเขียวและทันสมัย8การร่วมมือของเขตอื่นที่สองฝ่ายเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม
3: แม่นแล้วเจ้า
4: การเซ็น MOU นี้เป็นบาดเก้าบุกทะลุของการพัวพันร่วมมือเวียกงานเคหะและผังเมืองของสองชาติเป็นการสร้างสายพันธุ์สองกระทรวงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งในการเรียนรู้บรรดาบทเรียนในการคุ้มครองตัวเมืองที่มีประสิทธิภาพนะของสปจีนี้ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเป็นตัวเมืองทันสมัย
3: นั่นแหละ
4: เน
3: า
4: ะ
3: เจ้าอันนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่ว่าพวกเขามานำเสนอนอกจากร้องเมืองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนากันตื่นมาแดงสำหรับการหัวมือทั้งสองฝ่าย
4: ทางว่าต้นหน้าทางเขาสิได้ทางงามทางดีทางเขาชนบทก็คือบนเบาแหละทั้งทางเล็กหลายชีวิตไรพวกเขาได้ไปห่วงเอาข่าวเลยบนว่าทางบอนได้ดีการก่อสร้างทางนั้นมีการพัฒนานี่มันแสดงถึงว่าเขตนั้นมีการพัฒนาทางสำคัญเป็นทางในโนรี
3: มันเราเรื่อง
4: ไปห้อนแล้วคนอยากไป
3: การคมนาคมขนส่งต่างๆเนี่ยการไปมาหาสู่กันเนาะเจ้าเอาตอนนี
4: ้ทั้งร้อยเอกอภาศิยหักห้องแผนกโฆษณาจากกลุ่มตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
5: สบายดีท่านสุมาลาและท่านมโนลามโนลีเน
3: า
5: ะ
3: มโนลีเจ้าม
4: โนลาผมได้ผลิตชิ้นเป็นนิทาน
3: ยังไงยังจีซื้อกันได้เจ้าขอบใจท่านหลายๆเด้อที่มาสละเวลาของห่วงรายการเจ้า
4: ขอบใจท่านหลายๆเนาะเอาขอบใจทั้งเอกอัมพาหลายๆที่สละเวลาของรายการครับขี่ปลอดภัยก็อยากให้ท่านเฝ้าสู่ฟังแด้มาฮอดตอนนี้บางท่านอยากฮู้ว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศเดือนพฤษภาคมนี่จะน้อยหลายหรือว่าต่างจากเดือนเมษานี
3: ่แนวไหนแน่แหละเจ้า
4: ให้ท่านเฝ้าสู่ฟังได้ท่าน
5: จ้ะ ข้าพเจ้าต่างหน้าให้กำลังตำรวจจราจรเนาะก็คือกลุ่มตำรวจจราจรเนาะโดยอิงตามการรายงานเก็บตามข้อมูลของแผนกคดีอุบัติเหตุเนาะถึงว่าภายในเดือนพฤษภานี้เนาะเขาจะสมเทียบในเดือนเมษาเนาะหรือว่าเดือนเมษานี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น593รายเดือนพฤษภาเลยแม่น474รายลดลงแม่น119รายอันดับเพเดือนเมษา 1,062 คันเดือนพฤษภาคมละแม่น819คันลดลง243คันเดือนเมษาคนได้รับบาดเจ็บ936คนเดือนพฤษภาคมละแม่น745คนลดลง191คนแต่ว่าบางคนเสียชีวิตเนาะในเดือนเมษานี่เกิดอยู่เสียชีวิตอยู่74คนเดือนพฤษภาเสียชีวิตอยู่81คนเพิ่มขึ้นมัน7คนเนาะแต่ว่าตัวเลขอุบัติเหตุเกิดแล้วมันลดลงแต่ว่าเสียชีวิตนี่มันยังเพิ่มขึ้นอยู่เนาะสำหรับคนเสียชีวิตในเดือนพฤษภานี้
4: เจ้าเจ้า
5: แต่มาเบิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเดือนเมษาเกิดขึ้นอยู่111รายเดือนพฤษภาคมแล้วมัน91รายลดลงแล้วมัน20รายพานาเปเพเดือนเมษา225คันเดือนพฤษภาคมแล้วมัน181คันลดลง44คันและคนได้รับบาดเจ็บเดือนเมษา120คนเดือนพฤษภาคมแล้วมัน94คนลดลง26คนคนเสียชีวิตเดือนเมษาแล้วมัน14คนเดือนพฤษภาคมแล้วมัน21คนเพิ่มขึ้น7คนเนาะ
3: ทั่วประเทศก็เพิ่มขึ้นเนาะนครหลวงก็เพิ่มขึ้นนะท่านเนาะ
5: เจ้าเจ้าเพิ่มขึ้นมีแต่สาวร้ายเนาะเฉพาะนครหลวงเนี่ย
3: เจ้า
5: แต่ว่าเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกวันเน
3: าะเจ้า
5: แล้วว่าเบื้องสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้หลักๆก็แม่นดื่มสิ่งมึนเมานี่แหละเกิดอยู่ห้อยสาวร้าย
4: เจ้า
5: ห้องลูกม้าก็แม่นความไวตะกี้ด้วยความไวเกินก็15ร้ายเรียนที่ช้างเดิน97ร้าย
4: ยิ
5: งขึ้นหน้ามาประกัน53ร้ายปกปล่อยซิด49ร้ายลวงไปห้าม37ร้ายเทคนิคมาประกันน่ะหรือว่าเทคนิคบอดี้นี่แหละ68ลายและกรณีอื่นละแม่น13ลายเวลาที่เกิดอุบัติเหตุละแม่น1โมงกลางคืนนี่นะ1โมงแจ้งหา7โมงเช้าละแม่น8ลายเนาะเวลา8โมงเช้าหา16โมงแรง197ลายและเวลา17โมงหาเที่ยงคืนละแม่น189ลายและมาเบิ่งวันที่มาเกิดอุบัติเหตุเนาะวันจันทร์เกิดอยู่747รายเนาะ
4: เจ
5: ้
4: า
5: อังคารเกิดอยู่50รายวันพุธ58รายวันพฤหัส67รายวันศุกร์81รายวันเสาร์92รายและวันอาทิตย์79รายหลักๆก็มันมาเกิดอยู่ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะเกิดจะมาเกิดอุบัติเหตุหลายคนมั่วเนาะมันนะครับ
3: เจ้า
5: และมาเบิ่งเกณฑ์อายุที่เกิดอุบัติเหตุอายุตามกฎ15ปี90คน16ขา30ปี653คน
4: จ้ะ
5: 31ปีหา50ปี307คน51ปีหา60ปี27คน61ปีขึ้นไปแล้วมัน3คนอันนี้ก็เทียบใส่กับมันวัยคนึกขนองแหละต
4: ้
5: องวัยเที่ยว16ขา30ปีนี่มันเกิดหลายคนมั่วนะ653คน
4: จ้ะ
5: และมาเบิ่งอาชีพผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเนาะพนักงานนี่นะเกิดอยู่109คนทหาร25คนตำรวจ20คนตำรวจ185คนนักเรียนนักศึกษา120คนอาชีพขับรถละมัน55คนอาชีพค้าขายละมัน209คน
3: ค้าขายนี่
5: ละชาวนาละมัน110คนและอาชีพบางงานละมัน146คนสำหรับคนที่อยู่ตามเพศมาใส่อยู่สปปลาวแล้วมันเกิดอยู่นี่แล้วมันรวมอยู่100กับ1คนเนื่องแล้วมันสปปจีนนี่แล้วมัน37คนสสเวียดนาม28คน
4: จ
5: ้ะไทยแล้วมัน18คน
4: จ้ะ
5: เมียนมา6คนกัมพูชา4คนเกาหลี4คนอังกฤษ2คนและประเทศญี่ปุ่นนี่2คนนะในมาจัดอันดับแข็งที่เกิดอุบัติเหตุหลายคนมูกันยังเป็นนครหลวงคือเก่าเนาะนครหลวงวิจันทร์เกิดอยู่91คน ตัวนครหลวงนี่ก็ยังครองอันดับอยู่เขาเป็นเมืองใหญ่เนาะจะอยู่91รายเนาะและฮองนุมาก็เป็นสวรรณเขต65รายเจ้าเขตเมืองจันทน์ที่13รายหลวงพระบาง38รายและอัตตปือนี่36รายบริคำไซจำปาสัก29รายหลวงกำทา16รายอุดมไซ13รายเตกอง16รายเดชเส้นขวาง14รายตะละวัน13รายตะมวน11รายโบกแก้ว10รายเอ็งหัวฟันแรกแข่งเซ็ตบุญ7รายเอ็งพงศรี6รายเอ็งไซยบุรี6 5รายนะและสามเหลี่ยมคำ4รายทั้งดวนลาวจีนก็เดือดอยู่1รายครับและมาบนคนที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุก็ยังเป็นนครหลวงคือเก่าเนาะนครหลวงจันทร์21รายครับบริคำไซ13รายสวรรณเขต12รายเขตเมืองจันทร์5รายคำวอนจำปาสักหลวงพระบางหัวฟันและมัน4รายอุดมไซไซยะบุรี3รายเขตหมอกแก้ว

0: vấn đề
1: lại
0: mắt
1: hay
0: đấy là
1: là lên lại
2: dạ
1: ồ đó thứ mà lút lúng cả những bố mình sinh thì xôm xơi đó hẳn đó
2: chào mình là sân cả lãnh án không khá cho cả đây tiếp tốt lúng nào
1: chào cơ ขอบใจทั้งพระเอกอำภาเสียหักหลายๆที่ได้สละเวลามาแจ้งตัวเลขใน1เดือนผ่านมาเนาะสมเทียบเดือนเมษา
0: เจ้า
1: ถึงว่าตัวเลขมันสิลดแต่มันก็ยังเป็น
0: ยังสูงอยู่
1: ยังสูงอะไรบ
0: ่แม่น
1: มีการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินเงินคำกำแก้วเนาะหรือว่ามหาศาลนั่นแหละเนาะ
0: เจ้า
1: ก็ต้องขอบใจท่านหลานหวังว่าเดือนพฤษภาคมมิถุนามานี่สิลดลงเนาะท่านเนาะเพราะว่าต้นเดือนได้ยาช่วยให้มีข่าวเกิดสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินนั่นแหละมีแต่ว่ารอถ่าเดือนกรกฎาคมเราจะมาฟังตึ้มเดือนมิถุนา
0: แม่นล่ะ
1: ขอให้ท่านแข็งแรงโชคดีขอบใจหลายๆเด้อพระเอกอัมพา
0: เจ้าขอบใจหลายๆท่าน
2: โชคดี
1: โชคดีท่านแข็งแรงแข็งแรงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในแต่ละมื้อที่พวกเรามีการรายงานเมื่อกี้นี้ก็เป็นประจำเดือนพฤษภาเทียบใส่เดือนเมษาแน่นอนว่าเดือนเมษามันจะหลายย้อนว่ามันมีเทศกาลมีบุญปีใหม่เด้
1: แม่น
0: บุญปีใหม่มันก็เฮ็ดให้อุบัติเหตุในเดือนนั้นหันสูง
1: สูงสูง
0: แต่ว่าในเทียบใส่เดือนพฤษภาก็ยังสูงอยู
1: ่
0: ทางด้านจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวนผู้ที่เสียชีวิตหรือพาหนะต่างๆรวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เพิ่นรายงานมาอันนี้มันเพียงแต่ว่าเอาเข้าในเลขที่ซื้อได้ที่ว่าเป็นตัวเลขกันน่ะความเสียหายนะวันนี้ตัวเลขตัวที่ว่าตกลงกันได้เดสม
1: ลงกันได้เน
0: า
1: ะ
0: ล้มกันได้
1: บ่ได้บวก
0: บ่ได้บวกเข้าไปได้อันนั้นก็แม่นคือกันแม่นคือความสูญเสีย
1: สู
0: ญเส
1: ีย
0: แม่นล่ะเจ้า
1: เอาก็ขอเว้าขึ้นไปด้วยนึงบางท่านฟังบ่ทันเนาะบางท่านถ้าก็เปิดวิทยุฟังก็สิแจ้งน้อยนึงว่าเดือนพฤษภาคมนี่ทั่วประเทศเกิดขึ้นโดยหลายปานใดทั่วประเทศเดือนพฤษภาคมนี่474รายลดลง119รายเทียบใส่เดือนเมษาพาหนะเปเพนี่819คันลดลง243คันคนได้รับบาดเจ็บนี่745คนเป็นหญิงนี่255คนลดลง191คนคนเสียชีวิตนี่81คนเป็นหญิงนี่25คนเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษา7คน
0: นั่นแหละอันนี้เป็นทั่วประเทศ
1: สม
0: ม
1: ติ
0: คันมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับยูนครหลวงบัดนี้น่ะเพราะว่านครหลวงก็เป็นเมืองใหญ่คือเฮาฮู้กันแหละเนาะในเดือนพฤษภาคมนี่ก็แม่นมีอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นนี่91รายผู้ใดแต่คันเทียบใส่ในเดือนเมษาหันก็แม่นลดลงอยู่20รายและพาหนะเปเพ181คันลดลง44คันส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็น94คนลดลง6คนและผู้ที่เสียชีวิตเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤษภาคมแม่น21คนถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนอยู่7คน
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ส่วนหลายก็ยังแม่นดื่มชิงมึนเมาเข้าขับรถไปเปลี่ยนทิศทางเดินบ่รับประกันแซงบ่รับประกันบ่ปล่อยสิทธิ์ลงไปหามเทคนิคบ่ดีอื่นๆก็ยังเป็นสาเหตุต้นต่อพาให้เกิด
0: แต่ว่าเทียบใส่นี่นะสมลาค
1: ือ
0: เดือนเมษายนนี่แม่นอยู่ว่าตัวเลขของอันอุบัติเหตุมันหลายเนาะแต่ว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตผัดหน่อยก็เดือนพฤษภาคมเด้แม่นเดือนพฤษภาคมนี่จะเพิ่มขึ้นตัวเลขของผู้เสียชีวิตเห็นบ่
1: แม่นๆ
0: อันบอกอันนี้มันถึงว่ามันเว้าเรื่องความหุนแฮงความทีละเหลิงเกี่ยวกับสาเหตุหรือว่าการปฏิบัติกฎระเบียบนะพออยู่ในนี่เพิ่นก็มีการรายงานแล้วก็มีการสรุปเด้ท่านผู้ฟังว่าเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นสาเหตุเก่าๆซ้ำๆเดิมๆ
1: เจ้า
0: ที่เฮ็ดให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นและถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนะลักๆก็คือดื่มเหล้าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่นี่แหละอันนี้มันเป็นปัญหาลักเป็นสาเหตุลักเลยนอกจากนั้นแล้วก็ยังเล่าเรื่องขี่รถเกินขี่รถแบบว่าความไวมันเกินนะแน่นอนแล้วไวคันเมาแล้วมันก็ไวเป็นเคียงคู่กันรถได้สมบัติ
1: ไวยังว่าซ่าเด้ผู้เมานี่นะ
0: มันลืมตัว
1: เลยลืมตัวเร่งจนจําแล้วได้เก
0: ือ
1: บจนจําขอโทษนี่ว่าซะเฮาคือหานานฮอดแทบพันว่า
0: แม่น
1: ได้ลืมตัวเด้เมา
0: เจ้า
1: ขาดสติจังซะ
0: แม่นแหละหรือการที่ว่าบ่ปฏิบัติระเบียบการเปลี่ยนทิศทางเดินที่ปุ๊บปั๊บจังซี่นะมันก็มีตลอดเด้เนาะตัวนี้เนาะ
1: แม่นๆ
0: และเห็นบ่อยู่ในเพจบางเพจที่ว่าเพิ่นมักเอาวิดีโอลงที่เพิ่นอันบางเทื่อขี่รถส่วนเลนส่วนทางนะนั่นแหละก็เป็นสาเหตุคือกันเด้อท่านผู้ฟังหรือว่าการซิงขึ้นหน้าที่บ่รับประกันอันนี้ก็เป็นคือกันเห็นคลิปตัวนึงที่ว่ารถจักรไปแซงรถที่บ่รับประกันแล้วยังเป็นยกมือใส่กับเจ้าอยู่นะเห็นบ่สมลาเห็นแน่นะอันนั้นก็โอ้ยเนาะก็ยังโชคดีว่าบ่มีอุบัติเหตุได้
1: นั่นแล้ว
0: แต่มือนั้นโชคดีอยู่คันมือต่อไปยังเฮ็ดคือเก่ายังบ่ฮู้ว่าจะโชคดีหรือโชคบ่ดีแล้วใด
1: นั่นใดนั่นใด
0: เจ้า
1: เนาะอันนี้มาฟังเบิ่งตัวเลขอันดับ1นี่ยังเสียชีวิตหลายก็ยังแม่นนครหลวงได้ทุกท่านได้21คนพุ่นได้นี
0: ่แม่นๆ
1: เนาะต่อมากับบริกรรมไซสวรรณเขตเวียงจันทน์คำมวนจำปาสักลมพระบางหัวพันอุดมไซชัยบุรีบ่อแก้วเสียงขวางพงศาลีไซสมบูรณ์สารวัตรและก็สามเหลี่ยมคำแขวงที่บ่มีผู้เสียชีวิตมีแต่เกิด นูรี
0: อืมเกิด
1: มีหลวงน้ำท้า

0: ่าเช็คกองอัตปือและทางด่วนเมนแขวงแล้วก็จุดที่เกิดแต่บ่มีผู้เสียชีวิตในเดือนเมษา
1: เจ้า
0: เนาะมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนี่15ตื้อไปเนาะลดลงจากเดือนแล้วนี้แม่น9ตื้อไป
1: เจ้า
0: ลดลงจากเดือนเมษายน9ตื้อไปสําหรับเดือนพฤษภาก
1: ็
0: ขอแสดงความเสียใจนําครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียคนหักไปย้อนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่บ่เพิ่งปรารถนาเนาะสิ่งที่พวกเขาเว้านี่บ่แม่นซ้ำเติมเด้อทุกท่านเด้อ
1: เจ้า
0: แม่นกันเว้าเพื่อเตือนสติให้ผู้ขับขี่ในจำนวน81คนหรือว่า81ครอบครัวที่สูญเสียคนหักไปย้อนอุบัติเหตุบนท้องถนน
1: แม่นแล้วเจ้าดังนั้นก็อยากฝากเตือนสติกันเบิดสุขุสุคนเวลาที่ว่าขับขี่ย้อนยานพาหนะโดยเฉพาะก็เป็นยามฝนแบบนี
0: ้
1: การแหนมการเบิ่งเห็นก็จะลดลงได้คันเวลามีฝนตกกันนะและถนนหนทางก็คือเฮาโฮ้คันว่ายามฝนคันมื้อใดฝนตกนี่บางเส้นทางก็มีกันมีน้ำท่วมอ่างเนาะไผที่บ่ลึงเส้นทางก็แห่งต้องได้ระมัดระวังหรือเส้นทางเปเพเป็นกลุ่มเป็นบัวก็สิขี่รถในยามค่ำคืนก็ต้องได้เบิ่งคือกันแล้วก็อีกอันนึงย้ำอีกเทื่อนึงคือสิแม่นรถหน่อยถอยลงแล้วบ่อันเว้าเรื่องเกี่ยวกับรถบรรทุกรถอีหยังที่ว่ามักใส่ไฟสปอตไลท์ในยามค่ำคืนล่ะเฮ็ดให้รบกวน
0: ไฟสาดส่วนกันมา13ใต้โอ้ผ่านมาเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ไปมั่งได้หลายคันน่ะดิ
1: แม่นล่ะ
0: ให้มั่งเองไหน
1: ต้องได้เฮ็ดได้พอจะติดเอง
0: เจ้ามั่งเองประกอบออกหรือว่าให้เอาออกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปกติสภาพปกติอ
1: ัน
0: นี้จะมากเองบ่ได้ใบให้ต
1: ำรวจ
0: ไปมาก
1: จะต้องมาก
0: เลยหลายคันที่อยู่เส้นทาง13ใต้จะเรื่อยๆดอกเปิดไฟสปอตไลท์บ่แต่งเติมใส่ดอกไฟแยงสาดสิถึงผู้ถึงทางคือเพิ่นว่าแหละไฟสปอตไลท์ให้ไปไว้ในทงในป่าในดงพุ่นนะ
1: เจ้า
0: เพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเข้าป่าเข้าดงพุ่นเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเข้าผ้าอันผู้ผ่าป่าดงมันมืดต้องได้สาดไฟให้มันแจ้งมันหุ่งดิอ
1: ัน
0: นี้มันใช่ตัวเมืองบ่ถูกเลยทุกท่านเลยบ่ถูกเด็ดขาดเนาะเปลี่ยนเด้อถูกบ่ได้เปลี่ยนจนถึงปั๊บมาเงินบ่แห้งแล้วเสียเงินไปซื้อดอกไฟอันอีก
1: แล้วก็หากคันให้แห้งไปกว่านั้นน่ะมันพาให้เกิดอุบัติเหตุนะแต่นั่นแหละคือหลักๆท่านผู้ฟังที่พวกเฮาอยากเว้าถึงเนาะ
0: แม่นแล้ว
1: มีท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อความเข้ามาสมมาลาทั้งเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะท่านบุญเทียงรัตนวงศ์เพิ่นก็ติดตามรายการเฮาได
0: ้เจ้าของตลาดลาวฮั่นบ
1: ่แม่นๆๆ
0: แล้วนั้นปิ้งไก่สาวน้อยก้อยป่านบ่มันสิได้ไปหาบ่ได้มื้อหน้านี่
1: เจ้าเพิ่นมาขอส่งข่าวเด้อว่าซั่นมีอยู่4แยกเสียงด่าตลาดเมืองน้อยแต่ละมื้อนี่รถติดหลายๆเพิ่นว่าเพิ่นว่าสาเหตุอันนี้เพิ่นบอกสาเหตุมาเนาะ1แม่นบ่มีไฟแดง2ก็แม่นผู้ขับขี่รถนี่บ่มีวินัย
0: ญ
1: าติกันไปสามารถรถบรรทุกแก้ดินจำนวนหลายถ้าหลีกเลี่ยงได้ชั่วโมงเร่งด่วนก็คงจะดีเพิ่นว่าอันนี้ก็แม่นอยู่ข้างๆ4แยกอยู่ก็มีป้อมยามอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ถ้าเพิ่นช่วยระบายก็คงเป็นการดีอันนี้เพิ่นว่า
0: เจ้าอยู่4แยกเชียงดานี่กําลังเฮ็ดเด้เพราะว่าคือสิใกล้สิแล้วละเดือนมิถุนายนนี่แหละตามแผนเนาะพวกเฮาได้แจ้งก่อนหน้านี้ทั้งแผนโยธาพวกเฮาได้แจ้ง
1: เจ้า
0: การปรับปรุงเส้นทางแต่เชียงดาบอกขัวข้ามเชียงดาเบิ่งทะลวงนี
1: ่
0: ไปฮอดถนนเชียงสิปีออกดงพ้นแห่ดงพ้นสีพุ่นเด้
1: เจ้าก
0: ําลังปรับปรุงให้มันสมบูรณ์แบบทางย่างบอกไฟยังทางครบ
1: แม่ล่ะ
0: เอาถ้าเราเลี้ยวรถห้าเลี้ยวนี่มีไฟอำนาจหรือบวกกับรถห้าฟังน้ำกันบัดนี
1: ้เลยบัดนี้ในระยะรถห้าท่านผู้ฟังอยู่ในนี่เพิ่นก็ว่าสาเหตุกันเป็นผู้ขับขี่นี่บ่มีวินัยญาติกันไปเอาปัญหานี้ก่อน
0: แก้ได้เน
1: า
0: ะ
1: เอาปัญหานี้ก่อนแก้ได้จากเฮาเด้เพราะว่าตัวเรื่องไฟแดงนี่มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นต้องมาติดตั้งเนาะเฮาก็เฮียกห้องไปตลอดอยู่แล้วนะแล้วเฮาก็เป็นสื่อกลางอยู่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คือต้องเป็นกระตุกผู้ขับขี่ก่อน
0: ถูกต้อง
1: ที่ต้องได้มีวินัยแล้วก็มีจิตสำนึกในการขับขี่แล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
0: ถูกต้อง
1: อย่าลืมพวกเฮาเว้ากันตลอดคนลาวเป็นคนมีน้ำใจแต่มีแต่ได้สม
0: ล
1: าแต่เวลาจับพวงมาลัยยามใดน้ำใจหายไปเลย
0: นั่น
1: จักไปทางใดบ่ฮู้จักตัวนั้นน่ะ
0: อันนี้แม่นอุลีบ่ได้เป็นดีบ่ให้เปลี่ยนในโรงงานนะผู้เว้าน่ะน้ำใจให้เอามาใส่คนลาวมันมีน้ำใจอบเอื้ออารีเพื่อแผ่เมตตาปานนี้ให้เอามาใส่ทางก็เช่นเดียวกันไปบ่ได้ก็ซุซีไปบางฮอดสิแยกบางท่านเด้อสิแยกน่ะไปบ่ทางหน้าน่ะรถเต็มยังไปซุซี
1: คือแม่นแล้วก็อีกอย่างนึงตอนอยู่วงเวียนนะสมลาอยู่วงเวียนเนาะเฮาเห็นเวลาเฮาสิไปทางวงเวียนน่ะเฮาต้องเบิ่งก่อนว่ารถทั้งหน้าน่ะมันยังติดบอหรือบ่ติดเนาะคันมันยังติดเฮาก็จะเฝ้าซูซีไปพอคันซูซีไปมันจะตันอีกรถ
0: มันค้ำกันอยู่ที่
1: ค้ำกันอยู่หั่นดังนั้นก็ต้องให้มันปล่อยให้มีซองวางที่เฮาไปก่อน
0: ถูกต้องถูกต้องเนาะ
1: เอ้
0: าขอบใจทั้งอาจารย์วุฒิเด้อาจารย์วุฒิในประเทศไทยพุ่นนี่เพิ่นก็ฟังชมตลอดเพื่อเป็น FC รายการที่เฮียชาของพวกเขาทุกรายการ
1: เจ้า
0: ขอบใจอาจารย์วุฒิเด้อแข็งแรงท่านอุดรนี่โอ้เพิ่นเขียนแซม Hello DJ มโนลีนั่น
1: เจ้า
0: ท่านคำพรสวัสดีสมบัติเด้ฟังรายการในตอนนี้แล้วก็มีข้อความจากมีรายการเพิ่นแจ้งมาบางกี้นี่ว่า สบายดีโคศกช่วยแจ้งภาคส่วนเกี่ยวข้องให้เด้เส้นทางด่วนนกคุ้มรถแก้ดินใส่เกินทางเดี๋ยวนี้เพบัดว่าซั่นดิพุ่นน่ะป้าโท
1: น้ำหนักเกิน
0: พ่อน้ำหนักเกินคือสิแม่นลบหลีกเจ้าหน้าที่บ่จักนี
1: ่เอาแจ้งละเด้อ
0: ส่งกระทั่งติ้งคำและถ้าติ้งคำสี่สวัสดหัวหน้าแขนงขวาทางแขนงโยธาธิการและขนส่งเน
1: า
0: ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งไฟแดงห้วยหงไปซอดใส่ห้องหมอนแม่และเด็กเป็นคุมนักเพิ่นว่าเพิ่นตอบกลับมาแล้วตอนนี้มีแผนที่จะซ่อมแปลงแล้วเด้ออดน้อยหนึ่งอดน้อยหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เอา
1: สุดท้ายเพิ่นมาขอบใจหลายๆเด้อที่มีการประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนวิสาซีคนพิการสี่เกิดเจ้ายินดีเน
0: า
1: ะ
0: ก็สิเป็นอาจารย์อยู่หัน
1: เจ้าม
0: ันส่งของความใหม่พวกเขาเด
1: ้อตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามสำหรับมื้อนี้สมมาลาโนดีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นชั่วโมงและยะ5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวได้ถือเอาเวียกงานโฆษณาซึกซ้อมโฮมเป็นเวียกงานที่สำคัญในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมื้อนี้ท่านพรสารวิไลเม่งรองประธานศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวได้ถือสำคัญทั้งเป็นเวียกงานแถวหน้าในการโฆษณาซึกซ้อมโฮมให้แก่สมาชิกภาคพนักงานรัฐกรได้ค้นคว้าบทวิทยาศาสตร์แนวขีดไก่โซนพรหมวิหารเกี่ยวกับเวียกงานกรรมบาลได้5หัวข้อได้เสื้อเสริญการน้ำคันสูงมาพบปะเยี่ยมยามและโอรมโตคณะพักคณะนำของสภากรรมบาลแต่ละขั้นสมาชิกกรรมบาลกรรมกรอยู่หัวหน่วยแห่งงานจัดพิธีปฐกถาวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพลาวเวียดนามโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติของท่านผู้นำโดยโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคเพนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกฎหมายและบรรดานิติกรรมต่างๆท่านพรสารวิไลเม่งให้ฮู้ตื่มว่าเวียกงานข่าวสารเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในเวียกงานการเมืองแนวคิดของพรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎหมายบรรดานิติกรรมอื่นๆและการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภากรรมบาลแต่ละขั้นโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: เออนี่ตุ๋นฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
5: า
4: ะ
5: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแมนยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
4: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
5: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
4: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
5: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
4: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
5: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
4: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแหงหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
6: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: วันลืมแฟน
1: สุขสบายดีทักทายสบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านน้ำพัดทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีทานได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกเมื่อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา9โมงหา10โมงกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับบรรดาทานในมือนี้เป็นมือเริ่มต้นของอาทิตย์เนาะมือทำอิฐในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่แวกงานของหลายๆคนพบกันในมือนี้วันจันทร์แฮม8คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่8เดือนมิถุนายน2026ท่ามกลางบรรยากาศในมือนี้สืบต่ออาการท้อนอบอ้าวมิดรายการแสงแดดนี่ก็ออกมาตั้งแต่เศร้าๆพลเนาะท่านใดที่กำลังก้มหน้าเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียงอยู่กลางแจ้งเนาะอาการฮ้อนแบบนี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อรักษาสุขภาพน้ำกันเส้นว่าการประกอบอาชีพแต่ละนาทีเวียงงานนี้ท่านผู้ฟังจำเป็นแล้วแต่แตกต่างกันเนาะว่าจะเป็นทางพนักงานและทักกรพวกเฮาหรือว่าทางเอกชนทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายหรือว่าผู้ที่ประกอบการแล่นรถบอกว่าจะเป็นรถโดยสารรถบรรทุกต่างๆการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะและนอกจากนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศีลแน่มีรายการ8คำผู้ใดที่ว่าใต้ทูบใต้เทียนบูชาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันใต้แล้วก็อย่าลืมมอดเด้อเพราะว่าอาการฮ้อนอบอ้าวแบบนี้เนาะเป็นห่วงย่านเกิดอัคคีภัยก็ขอให้ทุกคนมีสติในการสวมใส่ไฟฟ้าเนาะมิดรายการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังพบพ่อกันตอนต้นรายการก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเฮานี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิดรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเสียงเพลงนี้ฝากต้อนมิตรรายการทุกคนอย่าลืมสัญญาเนาะห้องโดยเตศินขันแก้วม้วนๆน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปก็ฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ทางการบรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่หับฟังอยู่เนาะหับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อการหับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าเสียงเพลงใดที่กุศกเปิดไปนั้นยังบ่ถึกอกถึกใจสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมเนาะ0305787052บ่ว่าจะเป็นทั้งเสียงเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทงบ้านนาอยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษยกโทรศัพท์กิ่งก้างโทรเข้ามาได้เนาะ0305787052มื้อนี้ก็ฮับหน้าที่ดำเนินรายการผู้เดียวเด้อเนื่องจากว่าโฆษกสุธนอมเพิ่นติดภารกิจเนาะบ่สามารถดำเนินรายการได้ก็เลยรู้สึกว่าเงาๆในเนาะมีรายการในมื้อนี้แต่ก็บ่เป็นหยังเสียงโทรศัพท์โทรดังเข้าแล้วก็หวังว่าคงจะบ่เงาแล้วเนาะตอนนี้ครับสายหน้าไม้สบายดี
1: สบายด
0: ีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: า
0: ะมาเพลงอย่างก่อมาห่มผ้าให้อ้ายแน่สิบ่โอ้ห่มผ้าให้อ้ายแน่เนาะโอ้บ่ฮ้อนบ่ห่มผ้านี่นะเจ้ามอบให้ไผบ่เจ้าเจ้า
1: เจ้าว่าไว้สาวคุยอยู่ทางมื้อนั้นแหละ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้ามาไปขอโทษกันเด้อผู้รับสายจังหวัดนี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอโทษสายวันจันทร์มาทุกคน
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบใจ
0: ขอบใจโชคดีเนาะโชคดีสบายดีขอบใจทางไอ้บ่าวสมมิตรเด้อเป็นการเป็นมิตรรายการประจำเนาะครับฟังรายการซูมือแนะนำเสียงเพลงนี่ก็แต่ละเสียงเพลงนี่ก็ถือว่ามีความมวลซืนเนาะมิตรรายการก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามครับฟังรายการพวกเราแล้วก็ส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันสบายดี
1: เจ้าสบายดีพวก
0: เจ้าสบายดี
1: ฟังเพลงนำหน่อยนะ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: า
0: ะธรรมศาสตร์เมืองสุยเจ้าจากทางใดเน
1: าะจากสายโซนน้องแตง
0: เน่โอ้ไอ้เบาสายโซนเมนบ
1: อคุณพบเป็นสื่อไง
0: ซื้อต้นน้ำเด้อ
1: เออไม่แหละไม่แหละ
0: เจ้าเมนบ
1: อใส่ซึ่งแต่ก็บอกพี่จำนวนส่วนฟังเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจมอบให้ไผบอเสียงเพลงนี้เจ้า
1: ขอบใจสบายดี
0: ขอบใจโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อไอ้บ่าวสายเซินขอบใจเนาะได้ยินแต่ชื่อเสียงเฮียงนามมามอบให้ทั้งบ่าวสายเซินเด้อบ่าวสายเซินเด้อก็ถือว่าเป็นทีมงานหนึ่งเนาะที่ติดตามรับฟังรายการรับสายกันตึมอีกก่อนสบายดีฮัลโหลสบายดี
1: จบท
0: ั้
1: งสอง
0: อ๋อเจ้าสบายดี
1: พ่อทองก็ฟังเพลงแล้วไม่ได้
0: เจ้าสบายดีพ่อทองอยู่ดีไม่แห้งบ่เนาะบ่ได้ยินเสียงดนแล้ว
1: อ๋อยากโทรหาอยู่แต่สัญญาณบ่มี
0: อ๋อสัญญาณบ่มีตอนเช้านี้ได้เป็นเท่าใดแจ้งอยู่บ่สัญญาณน่ะ
1: แจ้งอยู่มันพ่อก็ฟังตลอดก็
0: อ๋อโดยมื้อนี้ฟังเพลงอย่างเน
1: า
0: ะ
1: ฟังเพลงกันฮักสาวรุ่นใหญ่เด้อ
0: ฮักสาวนนให้ฮักสาวรุ่นใหญ่แม่นบ
1: ่ฮักสาวรุ่นเอื้อย
0: ฮักสาวรุ่นเอื้อยโอ้เจ้ายังเป็นผู้เก่าอยู่เนาะ
1: ได้ยินจนแล้ว
0: เจ้า
1: บ่อย่างลูกสาย
0: เจ้า
1: เจตสุดกับมาเพื่อนและติ่งคำจันทร์ลังซี
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบใจสบายด
0: ีขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งพ่อทองเด้อเป็นมิตรรายการประจำเส้นเดียวกันเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางรังหา12บนมาบังมือนี่ก็สัญญาณบ่ค่อยดีแด บางมือนี่ก็ฮับฟังเสียงแจ้งชัดเจนเนาะได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฮักสาวรุ่นเอื้อยเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งแม่คำนาเรียนเด้อคู่ขวัญใจของพอทองรักหาร12เนาะมาฮับเติมหนึ่งสายกันก่อนก่อนที่จะไปฮับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: ห
0: ัก
2: เบาร
0: ุ
2: ่นน้อง
0: โอ้หักสาวรุ่นเอื้อยแล้วก็มีหักเบารุ่นน้องได้นี่เนาะเจ้ามอบให้ไผ่บอ
2: มอบให้พ่อทองและแม่ติ งค่ําเด้อ
0: เจ้าเจ้าอันนี้แม่จันทราเป็นบ่น
2: ้อ
0: โอ้สบายดีเด้อแม่เด้อบ่ได้ยินเสียงดุแล้วเนาะยังฮับฟังรายการซุมืออยู่ป่ะฟังซุมือเนาะบ่ลืมกันเถอะตี
2: ้
0: เจ้ามอบให้ทางเบาใส่สุนนำเนาะ
2: เ
0: จ้าเจ้า
2: แล้วกูเบาสมมิตรเด้อ
0: เจ้าเจ้าก
2: ูเบา
0: เบาได้อีกเนาะยังเบาน้ำสวงเนาะเบาได้อีกมอมให้ครบได้จังหน่อยจังหน่อยพูดสิน้อยใจได้นะยังเบาดันสร้างเนาะมาเบาได้อีกบัดนี้ครบแล้วบ่
2: บ
0: ้
2: านนครหลวง
0: บ
2: ้
0: าน
2: สารแพงเด้อ
0: เจ้าบ้านนครหลวงน้ำเนาะเจ้าเจ้า
2: สาร แพงผมเด้อ
0: เจ้าเจ้าหมดแล้วบ
2: ่ส่วนน้ำเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอบใจ
0: เด้อโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทางเมจันทราเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาหักเบารุ่นน้องเป็นว่า มีหักสาวรุ่นเอื้อยก็ต้องมีหักเบารุ่นน้องแล้วเนาะ เสียงเพลงนี้มอบไปทั้งพ่อท้องแม่ค้ำเบาใสสวนสาวแพงเบาสมมิตรเบาน้ำสวงเบาดันสร้างเด้อแล้วก็พิเศษพิเศษแล้วก็ฝากไปทั้งเบานครหลวงและกับสาวนาแพงนําเด้อแล้วก็ขอบใจเนาะมอบเสียงเพลงม่วนๆให้กับโคโซกเนาะมื้อนี้คือบ่ได้ยินเสียงเอ้ยแพงเนาะเป็นอะไรเด้ติดตามรับฟังรายการอยู่บ่ถ้ามาหาฟังแล้วก็กิ้งก้างเข้ามาในเด้อ0305787052ตอนนี้เสียงเพลงที่เบาสมมิตรแนะนำเข้ามาเนาะห่มผ้าให้อายแดต้นน้ำซ่องให้บ่เห็นแต่ว่าจะทดแทนให้เสียงเพลงนี้ห่มผ้าให้น้องแดเนาะห้องด้วยห้องโดยฝนธิดามนม่วนนำกันก่อนมิดรายการแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่เบาใสสนแนะนำกันเข้ามาธรรมชาติเมืองสุยแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
1: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
3: สาวนาก
2: รรมกร
1: พ่อค้าแม่ขาย
3: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการฟังเฮาผ่านไปก็หวังว่าจะเป็นอีกความสุขนึงเนาะสั่งแห้งปันใจในมีรายการทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้จบกันไปแล้วนั่นก็เป็นเสียงเพลงผมผ่านให้น้องแดเนาะและการติดต่อด้วยธรรมศาสตร์เมืองสูงขอฟังให้มีรายการทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ค่ะมาอยากหับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052เอ่ยเวลาตามห้องส่งอยู่ในปัจจุบันนี้ 9:38 นาทีมีรายการติดตามหับฟังอยู่ทั้งใดเนาะทางเหนือบอกเลยว่าทางใต้หรือว่าอยู่ที่ภาคกลางแล้วก็หลงเวียงจันทน์ของพวกเขาการรายงานมาได้เติมเด้อการทับฟังเป็นอะไรสัญญาณชัดเจนดีหรือบ่มื้อนี้กับโบได้ไลฟ์สดเนาะมิดรายการแต่ว่ายังดำเนินรายการสดอยู่เนาะออกอากาศสดผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาบางเมื่อพวกเขาก็ได้มีการไลฟ์สดถ่ายทอดสดผ่านทั้งเพจของเรานิสโนเรดิโอมีรายการการได้เข้าหับฟังหับโซมนอกจากได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพไปน้ำเนาะ
1: เป็นเมืองพัฒนาตาตะแลเมืองหุ่นนั้นนะ
0: ตอนนี้สายนาไม้มาแล้วหับสายกันก่อนสบายดี
2: สบายด
0: ีเจ้าสบายดีเอ้ยแพงเป็นอะไรเน
2: า
0: ะเฝ้าโอ้คิดว่าบ่ฟังวิทยุแล้วสนองมื้อนี้เจ้าเจ้ามื้อนี้ไข่มันบ่ซื้อได้ไข่มันบ่เนาะมื้อนี้นะ
2: ม
0: ัน ไ
2: ข่เคร
0: ื่อง
2: เด้อ
0: เจ้าเจ้าเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้า
2: เจ
0: ้าเจ้าเจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างโน
2: ่
0: อภัยสุยางมีเจ้าเจ้าเสร็จเลยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ามาแล้วมาแต่ทำอิดเลยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแมนบอนอ่าขอบใจเด้อไอแพงขอบใจโเจ้าขอบใจเด้อที่ยังโทรเข้ามาเจ้าเจ้าโชคดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเซนกันเด้อไอแพงเด้อซื้อได้ไข่มันเด้อเอ้ยมื้อนี้นะขอบใจทั้งไอแพงเนาะก็ติดตามรับฟังรายการซื้อมือมื้อนี้ก็เนื่องจากว่าเฝ้าห้านขายเครื่องแน่ก็ขอไว้พรใส่ให้เอื้อยซื้อได้ขายมานเด้อจับใจอันใดก็ให้เป็นเงินเป็นคำเนาะอภัยสุยางในเด้อเพิ่นว่าจังไหนต้นน้ำจันให้ตามคำขอกันแล้วกันแล้วก็ยังมีเสียงเพลงหักสาวรุ่นเอื้อยที่พ่อทองได้แนะนำกันเข้ามาเนาะฝากไปทั้งแม่คำเด้อแล้วก็มีทางแม่จันทลาแนะนำกันเข้ามาหักสาวรุ่นเอื้อยแล้วก็ยังมีหักเบารุ่นน้องน้ำจังหน่อยทยอยเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกัน
3: แห่งดินแดนแซมซุ่ม
0: อีกหนึ่งเด้อมินรายการขอฝากเติม
3: ซุ่ม
0: เพื่อเป็นการเสริมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกก็ขอเชิญชวนทุกคนเนาะเข้าร่วมบริจาคเลือด
3: จิ้มทะลาเย็นสาย
0: ในวันที่11มิถุนายนนี้ท่านผู้ฟังที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กซันฮาก็ขอเชิญชวนทุกคนเนาะผู้ที่มีเงินไขอยากไปบริจาคเลือดผู้ใดที่มีเกณฑ์น้ำหนัก45กิโลขึ้นไป อายุนี่17ปีหา60ปีสำหรับเพศหญิงเนาะส่วนว่าเพศชายก็คือ17ปีหา65ปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกมีรายการหนึ่งหยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดคือให้ชีวิตสำหรับเงื่อนไขผู้ที่จะไปบริจาคเลือดนี้ผู้หญิงต้องบ่อยู่ในระยะเป็นประจำเดือนหรือถือพาและผู้ที่จะไปบริจาคเลือดก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมเด้อมิตรรายการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ในวันที่11มิถุนาที่จะมาถึงนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าเราไอเต็กสั้นหาตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:43 นาทีขอบใจอีกทีนึงเนาะมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังอยากรับฟังเสียงเพลงใดโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดีสบายดีเจ้าสบายดีแม่มานิลาเสียงเป็นอะไรเน
2: า
0: ะเสียงบ่แจ้งบ่หรือว่าอะไรเพิ่นบ่มาเพิ่นคาเวียก
2: มันนี่ขอฟังเพลงดีเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: บ่มีมือใดที่บ่จะบ่คิดฮอดคนสุกอันน่ะสนาม
0: จ้าบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเนาะคิดฮอดคือกันเด้อ
2: เ
0: จ้า
2: เป็นเจ้าของรายการ
0: เจ้าเจ้าอ้าวฝากไปทางใดบ่
2: คนโทรอ
0: ัน
2: ต้นกล้วยแล้วอย
0: ู่
2: อันรายการ
0: โอ้แม่นบ่พอแล้วเนาะ
2: เจ้ารายการ 8:00 น. รายการขับตามท้องถิ่นน
0: ี่
2: ภาคท
0: ุ
2: กแข่งนะมีบทละสารวันอย่างล้ำอย่างเ
0: งี้ยเจ้าเจ้า
2: คนพบละ
0: คนพบละเนาะตามหามาแต่โดนแม่นบ
2: ่เอาเพลงนี้เด้อบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเด้อ
0: เจ้าเจ้าบ่ไม่ไผบ่เจ้าเสร็จเลย
2: อันเป็นกันทลาห้องแก่ๆพร้อมด้วยผู้ขวัญใจเพิ่นอยู่ว่าด้านซ้ายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เป็นคันนาเดียพร้อมด้วยผู้ขวัญใจท่อทองเข้าเมื่อกี้ราคา12เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อันน่ะแม่ไผพร้อมด้วยผู้ขวัญใจอยู่อุดมใจแม่วอนพร้อมด้วยแม่วอนนาตาลพร้อมด้วยผู้ขวัญใจเพิ่นเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่เรียนสอน
0: เจ้า
2: แม่น่ะแม่เผย
0: เจ้า
2: และแม่บัวเพียรแม่คำผิวเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่แสงนักไซสามจัน
0: เจ้า
2: สาวสุดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวน้ำสาวตะม่อง
0: เจ้า
2: สาวดาวน้าหอยอาเขาจะบอกว่าสาวเขาน้อยใจทุกคนได้โทรมาว่าเอาลูกผู้กามไอ้ผู้มีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อาจารย์เล็กโอเค
0: เจ้า
2: ช่วงไอ้บ่าวลองแห
0: เจ้า
2: สอนวังเมียนแดไอ้บ่าวเขียนดอนลุ่ม
0: เจ้า
2: เลบ้านห้องบ่าวออดบ้านบัวหนองจ๊ะ
0: เจ้า
2: ออดคุสะอาดบ่าวใส่ตุ้น
0: อืม
2: บ่าวเล็กมังเฟืองบ่าวตัว MP หนองลองเข่งเด้อ
0: เจ้า
2: อันบ่าวอันน่ะไอ้บ่าวอันสุมิตรอันแขกบ่แก้วเด้อ
0: เจ้า
2: เป็นเทห้องคันละบ่าวเลยบ่าวสุมิตรเด้อ
0: เจ้าเจ้าอ่ะครบแล้วบ
2: ่
0: เจ้าเจ้าขวัญใจบ้านนครหลวงเนาะเจ้าเจ้าขอบใจเด
2: ้
0: อขอบใจขอบใจ
2: เมื่อวันที่หนึ่งวันที่น้อยสับคนตายไปเรียบบนห้อง
0: ขอบ
2: เงินของอนาคตนานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อไปเช่นนั้นแล้ว
0: โอ้แมนบอ
2: ได้แล้ว
0: ขอบใจเด้อที่ยังเน้มมาหาหอมเงินต้นน้ำขอบใจเจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้าขอบใจโชคดีแม่มณีลาเจ้าขอบใจเนาะขอบใจทางแม่มณีลาเด้อบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเพิ่นว่าฝากไปทางแม่จันทราคู่ขวัญใจทั้งด้านสร้างในเด้อทางแม่ไผคู่ขวัญใจก็คือทั้งแขวงอุดมไซเพิ่นเนาะ ทั้งแม่วอนพ่อวอนพร้อมทั้งแม่บัวเพียรแม่เวียงสอนน้ำบ่าวสมมิตรในเด้อบ่าวใส่สนที่ว่าทีมงานแม่มณีลากะหลายหลายคนเนาะสิให้เอ่ยสื่อนี่ก็บ่ทั่วบ่ถึงเอาเป็นว่ามอบให้ทีมงานทั้งแม่มณีลาทุกทุกคนก็แล้วกันเสียงเพลงนี้มาแล้วมิตรรายการจากทางพอทองหลักฐาน12ในน้ำกันเข้ามาฮักสาวรุ่นเอื้อยในเด้อเพิ่นว่าฟังไปทางแม่คำนาเรียนเด้อถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยหักเบารุ่นน้องเนาะจากแม่จันทนาในน้ำกันเข้ามาแต่มีมวนม้วนนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

ักเบารุ่นน้องเนาะฝากต้อนมิตรรายการทุกท่านขอบใจเด้อทางเมย์จันทราในนำเสียงเพลงม่วนๆกันเข้ามาแต่ว่าเพิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ดำเนินรายการนี้คือว่าเบื้อเดียวเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วเนาะทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆขอบใจมิตรรายการ

ทุกคนขอบใจที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะเสียงเพลงแต่ละเสียงเพลงนี้ฟังแล้วกะอ่อนซ้อนมวนซึนไปกับเสียงเพลงบอกว่าจะเป็นทางลูกทงบ้านนาแดเพลงเก่าเพลงใหม่เด้เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปถ้าว่าเสียงเพลงใดที่เปิดบททวงบททันในมือนี้มีรายการอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันเด้อภาวะทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาออกอากาศให้ทันได้รับฟังทุกมื้อเวลา 9:00 น. 10:00 น.ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz ส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงอภัยสุยางเนาะจากทางเลยแพงเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ปิดท้ายรายการส่วนว่าเสียงเพลงที่แม่มณีลาแนะนำกันเข้ามาบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดถ้าว่าเวลาทวงเวลาทันก็จะเปิดต่อให้ถ้าว่าบ่ทันนี่ก็จะเลื่อนเปิดให้มื้ออื่นเด้ออย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันเนาะถึงว่ามื้อนี้บ่ได้รับฟังมื้ออื่นก็สามารถติดตามรับฟังได้ใหม่เสียงเพลงนี้จากไอ้แพงแนะนํากันเข้ามาอภัยสุยางฝากไปทางลุงภูมิปักทั้งแม่คําเนเดอร์ทั้งบ่าวสมมิตรบ่าวไสสนบ่าวน้ําสวงพร้อมเนาะแล้วก็มิตรรายการทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกท่านเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้อภัยสุยางหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้องกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ดีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นสมงแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่โอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดนมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตนอาจจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาหุ่มน้ำใจหักชาติหักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเข้ารบกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสียงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาอบรมและลักษณะมหาชนท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตนาจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลค้นคว้ากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปันหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการช่วยเหลือในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาริน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือยายแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
5: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
4: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนินานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้น่ะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
5: โดย
4: มาซอยที่ว่าให้มาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหูแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
5: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

0: ุกโบเทืองติ่งตายตั้งแต่งาง่าโบเทืองติ่งได้ตั้งแต่ใบเสื้อหมักต้องบอฮอนลนไก่กกอีเมเอ้ยเสื้อหมักบกบอฮอนลนคนหัวล้านบอกินพักบ่มีเหงื่ออยู่ท้องบ่เอาพี่น้องเสียเสื้อเสียแนวสวัสดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าเอาอาทุกผักสอนนะเข้าสู่รายการลองลิสทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับโคสุกเบาไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดจอดถึงมื้อนี้มาเอาไว้กันจักหน่อยนะแต่ว่าบ่ได้แสงทางโค้งเดี๋ยวค่อยไปค่อยมาย่านบ่ทันพลุงแม่ป้าย่านบ่ทันชมผู้สาวรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนะสาวสับน้อย RFC แฟนรายการเพิ่นมีทุกภาคส่วนที่เข้ามาติดตามรับฟังและรับชมมื้อนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแห่งสารลาวคือเก่าเด้อติดตามได้ทางเพจทางออนไลน์เนาะที่ลาว National Radio ก็ไปเบิ่งทางFacebookภาคส่วนหนึ่งกันเป็นฟังทางวิทยุเอานะอยู่เงินอยู่สารกับเปิดสีดังๆได้จากน้อยต่อสีลำโพงเปิดเบสแน่นๆได้จากบัตรฟังเพลงมวลๆตามสไตล์โคศกเบาไทยนะเข้าสู่รายการแล้วรายการพวกเขาจะจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเด้ออาหารเสริมความงามนะเครื่องดื่มชากาแฟบรรดาเรื่องของโลชั่นต่างๆความสวยความงามตลอดถึงการรับสั่งแบรนด์สินค้าท่านใดสนใจต้องการอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจส่วนตัวก็มาได้เด้อพอได้มีรายได้เสริมนะหาอยู่หากินไปนอกจากเวียกหลักแล้วก็ยังมีเวียกออนไลน์เวียกเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์สินค้าอาหารเสริมเครื่องสำอางต่างๆก็เข้ามามีรายการเฮายินดีให้ข้อมูลรับสร้างแบรนด์ให้เด้อซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักสองมาเลยเป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลาย 3. ฮุกหมอเวียงจันทร์ปักกิ่งเรียกว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์มีรายการเฮาอย่าลืมได้อันนี้เป็นภาคส่วนที่ผ่าตัดฟรีทั้งดวงตาเด้อจังตอนนี้มีข้อมูลละเอียดให้4นะเมื่อกี้1 2 3 4และแม่นทางภาคส่วนทั้งห้านแม่ยกเด้อบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมเป็นสาขาตัวแทนจำหน่ายนะห้าไลแมนฮันนางเอ็งพูดทางตลาดดาราเป็นตัวแทนจำหน่ายฮุกไลแมนทั้งนะเมกูดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยามองตลาดลำงับเมืองแปกแขวงเสียงขวงเจ็ดไลแมนนางพิมพ์มดสอนขายเครื่องสูงเล็กเครื่องใหญ่น้องแมงดาเมืองไซแขงกระดมไซแปดแมนเท่าพัดโมบายโฟนเดอร์พี่น้องทั้งน้องแมงดาเมืองไซแขงกระดมไซนะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาแล้วก็ยังมีอีกเสริมเติมเข้าไปอีกก็แม่นภาคส่วนทั้งเทียนเพิ่งนำสูกขับเปียกแซบ2ไอ้น้องนำอีกนะอันนั้นก็แม่นอยู่ในผู้ที่อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้รายการพวกเฮายังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่นะสภามิตรหักแฟนเพลงเพิ่นมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการอยู่เฮือนอยู่ซานกำลังขับรถขับลางอยู่กับอยากให้เบาโคสุกอุทัยนะเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจของท่านเข้าร่วมประสานสัมพันธ์ทางระบบ FM พวกเฮาก็เข้ามาได้1ชั่วโมงมีรายการเฮาเด้อ1ชั่วโมงแล้วก็ไปออกอากาศทั้งนาโทรทัศน์นำนะทั้งปกสเด้อเป็นรายการสดของทั้งโคซกเพิ่นน้ำแดงก็ไปติดตามมื้อนี้ก็ถือว่าได้มีข้อมูลดีมาต้อนมาฝากคือเก่าแล้วก็รับสายหน้าใหม่นำนายพลเมทางบ้านอยากเข้าหน้าใหม่ก็ที่0305787052 5787052เด้อเข้ามาโลดทั้งหน้าใหม่ในตอนนี้ออนไลน์ให้เฉพาะมีรายการจากสร้างเสื้ออาหารเสริมแมนที020-9829-4228 9829-4228 อันนั้นมันเบิดสร้างอาหารเสริมนะทางว่าสนใจต้องการอยากให้โคซกให้ข้อมูลต่างๆสร้างเสื้อทำโคซกก็ได้หรือว่ารับงานต่างๆก็มีเบอร์ส่วนตัวของวาอุทัยที่020-583-9850เด้อให้ข้อมูลละเอียดละอันใดก็ได้ก็พอพันสอบถามเบิ่งจังใดก็อย่าให้มันละเอียดน้ำกันก็โทรเข้ามาได้หน้าไมค์เลยตอนนี้ก็ดีที่กันเนาะสบายดีเจ้า
1: สบายดีบ่าวอุทัย
0: เจ้าแม่นผู้ใดเนาะนี่เนาะ
1: โอ้เจ้าเก่าตู้ MP เด
0: ้อโอ้ประตู MP เป็นจะได้อยู่ดีมีแฮงยิ่งบ่พอเอ้ย
1: เหมือนเดิม
0: ยูสู้ไปกินลายยาต้านเสื้อหันอ่ะเอาหยอกซื้อดอกไอพีไปกันได้เนาะยินดีมีแฮงมานี่ทั้งทัศบายดีเข้ามาแล้วกันเป็นเอาเพลงอย่างอีพอ
1: ขอเพลงห
0: ัก
1: เจ้าเด้อ
0: หักเจ้าเด้อหักแม่มานี่ละหันวะ
1: แม่
0: เ
1: ข
0: เอาหักกับไปเอาเราแล้วบอกกับไปขอแล้วซื้อกันแล้วซะแล้วเนาะ
1: เอาก็ได้ค่ะผัวเพิ่น
0: ว่าเออเพิ่นมีผัวอยู่เนาะ
1: อันเป็นละจานสุดเป็นละจาน
0: บ่เป็นหยังดอกบอกหักผ่านทางออนไลน์ก็ได้ดอกเออบอกเพิ่นค่าดอกค่าดองสิเอาเท่าใดก็ว่าเออมอบเลยเจ้าโดยโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจ้าขอบใจตู้เด้อันเอ้ยบ่ตู้นี่บ่เครียดติเออก็เอิ้นพอธรรมดาก็ได้เนาะจ้าๆๆอ่ะอันนี้พอตู้ MP เพิ่นมีรายการทั้งบ้านหนองเข็งก็ขอกันเข้ามา1เสียง1สายต้อนรับกับรายการเจ้าสบายดีโธ่มาแต่เช้าเนาะมื้อนี้เจ้าม าแก้ข่าวมันบ่นี่เอาสันตู้ภูมิได้สันน่ะเออเอาเพลงยังจ้าก็หยอกเป็นธรรมดาเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: หมาเพลงนี้มอบเลยมอบประตู MP เมื่อกี้เด้อบ้านหนองเขียงเด้อ
0: เจ้าจ้าอย่าเครียดได้กันเด้อ
1: เด้อไม่วันเมืองเปืองนะเป็นกะเลียงไม่เพลงวังเลียงไม่ฟังนาเลียนพ่อทอง5 2ไม่จันทาราไม่เวียงสอนไม่วอนพ่อวอนไม่ไผไม่ใส่ตาตาไม่บ่เพียนอันนั้นแม่นักผิวไอ้บ้านบุญช่องบ้านล่องเทบ้านสวนวังเวียง
0: เจ้า
1: สายคนนับคนเพลงทีมงานเก้าเพลงมันเวลาเมื่อทุกคนเลยมอบให้หมดเลยจะมาบอกเอ้ยชื่อเด้อ
0: ผู้บ่าวหลายเนาะเจ้าเนาะ
1: บ่าวบ่เอ้ยชื่อมันหลายคนแล้ว
0: เจ้างามเนาะ
1: พิเศษมากเลย
0: เจ้า
1: อันนั้นที่แฟนเพลงกำลังเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อใจนักเพลงสุดเลยเป็นเพลงมาถ่ายก็จมหา
0: เจ้า
1: ผู้ไทยคนรอบปากหวานเ
0: ด้อโอ้ยอย่าไปย่องหลายทอนอีแม่ก็ได
1: ้คนละย่องว่าตามความจริงแหละ
0: เออ
1: เบิ่งได้ก็งาม
0: เจ้า
1: ย่องว่าคนสุขผู้ไทยงามนี่แหละ
0: นะเอางามปั่นผู้หญิงเนาะเออโอเคได้ตรวจเพลงให้เด้อ
1: เจ
0: ้า
1: เฝ้าหลายยายห้างที่ของเฝ้าไปหลายเปิดผู้ไม้เรียกก่อน
0: เจ้า
1: อ้าวทักทายจะมีความใจสบาย
0: เจ้าสบายดีอ่ะแม่มาดีลาก็เข้ามาไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาหน้าสตาร์ทกันก่อนจะเล็กจักหน่อยหน้าเปิดหัวรายการให้เอาใจผู้ที่มักฟังเพลงโอ้สาวไทยใต้ก็มาฮับก่อนพี่น้องทั้งตะคอนจับประสักเจ้าสบายดีโอ้สบายดีจับประสักจ้าสบายดีเมืองปากซี่ได
1: ้
0: อัน
1: ก
0: ็บอกว่าจะไปล้มหลายผู้บ่าวน้อยฮะมันเจ็บไดฮะแต่แนวอันนั้นแต่บอกเขาก็ทิ้มเจ้าโดยบ่เป็นหยังเจ้าโดยสบายดีสาวเฒ่าอกหักอีละมื้อนี้เป็นตะอีตูดเนาะโอ้ยไปให้เขาตัวเขาต้มเท่าก็บ่อยู่ส่วนเท่าสิซอขาแต่แนวอ่ะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาก็ได้สวัสดีบ้านนาเด้อเอาเป็นเบรกหน้าจังสิฮับหน้าใหม่กันต่อขอโทษขออภัยหลายๆอาคมสมหวังเพลงนี้ซึ้งหนาวๆเย็นๆทักทายสวัสดี FC แฟนรายการทั่วประเทศทาง Facebook และภาคส่วนที่ติดตามทั้งเสียงมวนๆกันเดี๋ยวนี้

และเพิ่นเว้าว่าสุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนพี่น้องเอ้ยสุขอยู่เมืองคนก็ต้องสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อแม่เฮาเด้อสวัสดีท่านคำมอนน่าติดตามทั้งอัตปือเด้อไอ้บ่าวโคโซบฟังหวมแฟนเพลงอยู่ตอนนี้ขอบใจหลายๆขอเพลงได้อย่าลืมสัญญาของบ่าวแต่ซีนจัดให้จักหน่อยเด้อทางบ่าวคำมอนกำลังติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาว

0: ยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: มุ่นมวนให้มีรายการเราเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายเข้าสู่ในโหมดของสไตล์โคซุกเบาไทยจัดนะก็ขอบใจ FC แฟนรายการที่กำลังติดตามอยู่1ชั่วโมงทางระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะหันคลื่นไปใส่ในยามนี้นะผ่อนคลายสมองฟังเพลงแล้วเฮ็ดให้จิตใจปลอดโปร่งติดตามเบิ่งข้อมูลอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเอาเบอร์โทรศัพท์เป็นทิ้งที่สำคัญเด้อพ่อแม่พลุงแม่ป้าอ้าวทุกภาคส่วนที่นั่งฟังหรือว่านอนฟังก็แล้วแต่บางท่านก็สิเป็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำบางท่านก็สิตำฮูกทักท้อใหม่ปั่นไฟเขียนไฟอยู่ก็ฟังเด้อตู่เด้อแล้วก็ทั้งสาวๆตำฮูกเฮาแดทั้งบ้านใต้บ้านเหนือทั้งภาคกลางภาคใต้เฮ็ดหยังอยู่คิดทอดคิดถึงโคซุกอยากทุดอยากขอเพลงก็กดเข้ามารถที่0305787052ขอบใจทั้งท่านสุมิตรน้ำแดงหลายๆท่านที่ตามรายการนะเดี๋ยวบทเพลงจะจัดให้ดอกเด้อเพลงต่อไปให้แลแมนอย่าลืมสัญญาเดี๋ยวจะจัดให้เพิ่นว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายใจดีทอมักฝ่ายใจให้ทอมักตูมคนเฒ่ามันก็จังซั่นแหละบ่สาวเฒ่าอกหักก็คือทั้งแม่จันทราว่าเป็นอยากจะคอยอกหักก็ใจดีนะใจดีหูเบาแดอันนี้บางคนเด้อบางคนนี่ก็อยากยากนะพี่น้องเฮานะเท่านี่ก็มีหลายแบบ1มันเท่าใจดี2มันเท่าจังไร3มันเท่าคิดที่54มันเท่าเว้าใหญ่โอ้หลายแนวนะขนาดว่าเรื่องนิสัยใจคอก็ได้เพิ่นบอกว่าลางคนเท่ามัวเมาว่าแต่ตัวเองหนุ่มแยงแวนหัวยุ่มๆ กลุ่มแต่แต่งตู้กู้ตัวเองอยู่ตลอดบ่เป็นท่านะเอากำมวลๆกันสร้างสรรค์บรรยากาศไปกับรายการพวกเฮาอายุลายขึ้นสุขภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงบางท่านก็เป็นเบาบางบางท่านก็เป็นไขมันบางท่านก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงอย่าลืมเด้อเมื่อกี้ได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสไปแล้วนะก็จะสนถ้าว่าสนใจก็โทรเข้ามาได้หลังจากเป็นเจ้าของอยากรับประทานสรรพคุณเป็นอะไรเพิ่มเติมที่ทั้งหลังไม่จะมีพนักงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะเพราะว่าจีโก้พลาสรักษาสุขภาพแบบรวมๆให้บางส่วนนี่นอนบ่รับบ่เลือดจางกระดูกบำรุงไปหลายแนวนะลดพรไขมันนี่ปัจจัยสำคัญเลยนะไขมันหลายก็บ่ดีค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงก็บ่ดีเป็นความดันโลหิตมักเจ็บหัวมัวเก้าเป็นภัยที่เฮาเบิ่งบ่เห็นอันนี้แห่งอันตรายนะติดตามเบิ่งไปซิกไปกวดฮู้แล้วมาเฮือนมาซ่านปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตการกินการดื่มการพักผ่อนสภาพจิตใจแนวคิดมันต้องดีเด้อมีรายการเฮาเพื่อร่างกายเฮามันจังค่อยสิได้ดีขึ้นเมื่อรับประทานอาหารเสริมจีโก้พลาสก็ไปเนาะเพราะพันสอบถามและสั่งซื้อพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อที่020-9829-4228สบายดี
2: เจ้าสบาย ายดี
1: โอ้สบายดีไอ้ใส่สนใส่เทศบุมีขี้เหียนแห่แกมเอาเพลงหยังเพลงหยังเทศเจ้าเจ้าได้สาวจูซำหลายเจ้าโดยสบายดีท่านสายสนนะหนุ่มหล่ออารมณ์ดีเป็นผู้บ่าวทั้งจำปาสักผู้ใดใจได้ดีนะเว้าไปหลายมันทียาวสิยืดมีรายการเฮา1ชั่วโมงจัดอีก1บทเพลงให้อย่าลืมสัญญาบ่าวเตศินขัดแก้วตามคำขอจาก FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทานคำมอนม่วนกันเพลงนี้เจ้า

อย่าให้เด้ออย่าให้เด้ออันท่านสมมิตรอย่าให้เด้อคิดทอดผู้สาวหลวงลำทาวะซะเอาเพลงนี้เทสเด้อท่านสมมิตรเด้อเพราะว่าหลายคนขอย่านบ่ทันเปิดเพลงไอ้เอาเพลงนี้ให้กันเลยเนาะไอ้เนาะฟังหวมกันหลายๆคน

0: ักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: อย่าลืมรักษาสุขภาพเด้ออีเมลเฮาเด้ออันยาวกันไปทั้งเบาเตสินคันแก้วนะศิลปินนุ่มจัดให้ก็ถือว่าเพิ่นก็มีหลายบทเพลงที่โด่งดังใน YouTubeก็หลายภาคส่วนเนาะศิลปินเฮาก็เข้ามาสนใจฟังเพลงอย่างก็โทรเข้ามาทางหน้าไมค์แล้วเด้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมก็คือกันเนาะอยากถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดว่ากันจังได๋ก็ว่ามีฮอด6ประเภทพุ่นยามนี่ลองเลยพวกเฮาจําได้เนี่ยสิเสนอให้ฟังว่ามีอีหยังได้สิเว้าสู่กันฟังนึงมามันจีโก้พรานรักษาสุขภาพโดยรวมเลยนะปัญหาเรื่องเบาหวานไขมันปัญหาเรื่องความดันกระดูกเส้นประสาทเจ็บหัวนอนบ่หลับเลือดจางหลายๆอย่างนี้เป็นอาหารเสริมประเภทรักษาสุขภาพแบบรวมๆให้เนาะเวลาเฮานอนบ่หลับกินเข้าไปนะมีจะมีข้อมูลนะภาคส่วนที่ติดตามรายการและโทรไปทั้งห้องการเพิ่นจะมีผู้ที่พนักงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆให้มันละเอียดท่องแท้เด้อกับอาหารเสริมประเภทจีโก้พราสนะต่อไปแล้วแม่นโคลาลินพาดบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต้อเนื้อต้อกระจกวุ่นในตามันเริ่มสิเสื่อมหรือว่าเสื่อมแล้วปัญหาการสู้แสงสู้ลมบ่ได้นี่น้ำตาไหลซึมตลอดเวลาซึมแล้วพอไม่ขี้ตาออกมาน้ำอีกเนาะทั้งขาวและเหลืองซับซับซากันอีกเวลานอนเวลาอยู่น้ำตานี่ซึมแสบตาตลอดอีพ่อไอแม่เฮาเป็นบ่อยแม่เป็นบ่อยอีแม่เป็นบ่อยยามนี่น่ะก็เป็นท่านบอกคือครับลูกชายเว้าเลยว่าเสร็จก็เป็นมาโดนไล่แม่ก็ได้นะบ่ฮั่นได้เบิ่งกวดไปกวดเซ็กจักเทื่อบ่เสร็จอยากลองกินอาหารเสริมของเบ้าไทยได้บ่ก่อนนะว่าสิมาแล้วเด้บ่ได้ยากนะยินดีจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเด้อราคานี่บ่ต้องคิดหลายจับต้องได้สบายบ่ได้แพงผัวพันสอบถามก่อนก็ได้ในอีเมลเฮาเด้อกับอาหารเสริมบำรุงสายตานอกจากบำรุงสายตาแล้วยังบำรุงเส้นประสาทและสมองไปนําอีกอันนี้มันหลากหลายสรรพคุณอยู่ใน1แคปซูล31ใน1กับในโสมหน้าใหม่เปลี่ยนกล่องใหม่กลับใหม่ให้จัดส่งถึงทีเลยนะเฉพาะภาคส่วนอยู่ทางต่างแขวงประมาณ 2-3 วันก็ฮอดแล้วนะต่อไปผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านนี่สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนะผู้ที่มักเจ็บมักป่วยออดๆแอดๆ3มื้อดี4มื้อไข้เป็นกูกักวากเป็นเหลืองกูสู้กี่4มีแต่อยากเจ็บอยากป่วยบ่ได้แหละร่างกายอ่อนเพลียแรงมาเริ่มต้นสตาร์ทกันอยู่ที่1เม็ด2เม็ดไป1กับมาฟังเบิ่งบ่ห่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่กับอาหารเสริมบำรุงสุขภาพโมติน่าผักขาวทองตามไปอีกก็คืออาโรเจนพาสเป็นประเภทที่4และก็เป็นประเภท1เกี่ยวกับเรื่องของประเภท2สูงใส่น้ำบำรุงผิวพรรณคอตอกระดูกเส้นผมแควเล็บตีนเล็บมือต่างๆกล้ามเนื้อเส้นเอ็นระบบเส้นเลือดต่างๆแม่นมอบให้อาโรเจนพาสสะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเด้อต่อไปพยาธิหญิงดับเบิลคลิกทานหญิงทานใดมีปัญหาเรื่องภายในประจำเดือนบ่ปกติฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองงุดงิดง่ายใจหายง่ายรอบเดือนบ่มาหรือว่ามาแล้วก็บ่เมื่อแล้วก็บ่มาอาการมีกลิ่นตกขาวคันแสบกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยหรือปัญหาอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมเด้อสุภาพสตรีเฮาควรเอาใจใส่บึ้งแยงตัวเองตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเพื่อหยังเพื่อให้คล้องใจผัวดูแลตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลแบบง่ายๆสบายหมดกังวลเมื่อทานแนวทานอาหารเสริมดับเบิลคลิกพยาธิหญิงพวกเฮาเนาะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของระบบถ่ายเทฟิกซิซี่ถ่ายยากถ่ายบ่ออก3มื้อบ่ไปเข้าห้องน้ำอาการทางภายในลำไส้มันเป็นจังได๋ต้องได้สิกได้กวดต้องได้ขับล้างสารพิษต้องได้ดีท็อกซ์ลำไส้กันแน่เด้อมีรายการเฮาเป็นอาหารเสริมประเภท2ทรงใส่น้ำเป็นไฟเบอร์ส่วนผสมมากไม่รวมเข้าไปเลยสบายหาประทาน1กับ สองกับขึ้นไปบึงระบบขับถ่ายเขาดีขึ้นบ่ถ้าดีโทรมาหาโคซุกแล้วได้เรื่องหลายโคซุกเอ้ยก็แน่นอนเนอทั้งหมดนี้เลยแมนโทรไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228แบบกระทัดหัดเบาบางเอาข้อลักๆรวมๆให้เด้อเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาตามคำขอจาก FC แฟนรายการเฮาเปลี่ยนเพลงอย่างน้อบัดนี้ฮักเจ้าเด้อบ่ฮักเจ้าเด้อเนาะเพลงนี้ของทั้งแอดน้อยนี่เพิ่น

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: สองสถานการณ์แบบต่อเนื่องให้ประสานกับข้อมูลอาหารเสริมของทั้ง Longlist International เป็นผู้อุปถัมภ์หลักกับรายการ Longlist ของเฮาทางระบบ FM 103.7 MHz สบายดี FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวและ Facebook ของเบาไทยสบายดีน้องสาวพิมพ์มาสอนที่ว่าห้านขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่น้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซทานนางพิมพ์มาสอนอินทรีย์เชียงใหม่ก็เข้ามาเบิ่งเนาะสบายดีโชคมานโชคมานร่ำรวยฝากไลค์ฝากแชร์สบายดีตู้จอยสบายดีน้องสาวกุมพันธ์นาละกะสบายดีทั้งอนาทานซักหรือว่าทั้งเฮียซักพอเดอร์แก่หินแก่ทรายดินดำดินแดงโอ้ยทีมงานสมาคมรถ6ล้อว่าสัตว์นะกำลังเฮ็ดเวียกอยู่ตอนนี้ไอ้เบาโคสุกไปฟังรายการกำลังแก่หินแก่ทรายอยู่สันสนันวันไหวเอาใจลูกค้าให้ว่องไวทันใจในการก่อสร้างเงินสานบ้านซองปัจจุบันนี้กำลังเจริญรุ่งเรืองอันนี้มันทีมงานสมาคมรถแก่หินทั้งเฮียซักพอเด้อว่าสันเอิ้นใส่เอิ้นหาพอดำแนว่าฝากให้โคซกบอกเบอร์โทรให้ในจักบาทเด้อ อันนี้หักแพงจังเว้าเด้อคันผู้อื่นนี่บ่ว่ากันนะก็กดไปหาเพิ่นทั้งเฮียซักเพิ่นบอกว่าบริการรถ6ล้อน้อยนะไปง่ายมาง่ายที่เบอร์020-5562-9875 5562-9875เด้อท่านซักนะบริการแก่หินแก่ทรายดินดำดินแดงหินล่างแล้วก็หินบ่ล่างราคาแตกต่างกันปุ้ยอดสอนพวันดีอกดีใจว่าได้ฟังรายการเบาไทยเอี่ยมร้อยกว่าหนึ่งก็ได้อาจารย์วสันต์บ่เป็นอย่างจัดไทยดอกโคซกใจดีอยู่ภาคส่วนที่เข้ามาแล้วก็ยินดีสนใจต้องการเข้าร่วมโฆษณากับมาเลยเนาะรายการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการพวกเรานอกจากอาหารเสริมแล้วก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงจังหวัดปักกิ่งเนาะมาแล้วมาแล้ววสันต์ข่าวดีแน่นอนเพราะว่าเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจ้ากีบอีพ่อยแม่เอ้ยบ่ได้เสียเงินเนาะเสียเงินตั้งแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นเด้อซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นอันชวนผ่าตัดให้แม่นตัดออกอีกพูดนึงคันบ่ตัดออกนี่ก็ถือว่าหลายเติบเพิ่นให้ฟรีๆนโยบายพิเศษกับผ่าตัดหน้าต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมปัญหาเรื่องของการกวดเซ็กด้วยการแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งตอนนี้เพิ่นเปิดนโยบายพิเศษให้หีบห้อนห้อนหีบเฝ้าฟังใจใจเย็นยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เที่ยวเดินทางมาบ้านหนองบ่อทองเหนือ4โคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ได้เป็นกันเด้อมาไวๆที่เบอร์020-5755-41115755-4111นี่ก็คือศูนย์การแพทย์เพิ่นผ่าตัดฟรีๆถือเงินมาซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกมาไวๆมาไวๆอย่าสู้ใจเย็นเด้อพ่อแม่เฮาเนาะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาคิดฮอดคือกันเพลงนี้ตามคำขอจาก FC แฟนรายการที่ขอมายาวๆกันเลย

คิดฮอดผู้ไปเด้เนาะผู้จากไปผู้อยู่ก็สู้ต่อไปวนๆกันเพียงนี้เอาใจวัยรุ่นกันจักแน่เอาขึ้นเป็นทั้งสาวลีน่าหลัวเฮาบางเด้อ

คิดฮอดคือกันเด้อล่ะเด้อน้องแสดน้องสาวผู้บ่าวผู้แพรวคิดฮอดคิดถึงกันกับผ่านหน้าไม้ก็ฝากเพลงกันไปฝากเพลงกันมาบางท่านก็โศกมันก็ได้เป็นลูกเป็นเมียบางท่านก็โศกมันก็ได้ลูกเป็นผู้เป็นผัวก็หักกันล้มกันไปลงได้กันอีหลีบางท่านก็ได้ก็แสดงความดีใจนำนะผ่านออนไลน์ผ่านการขอเพลงได้กันในทุกช่องทางดอกคนมันหักกันนะดวงมันสมพงกันสายในมันจองนมโคมเขาหากันมันก็ได้กันซะแล้วหักกันอยู่น้ำกันไปก็จะไปตีไปฆ่ากันก็เอาละก็ได้เนาะมันวนกันบรรยากาศเฮาเข้าสู่ในช่วงปลายๆของรายการพวกเฮาก็ยังอยู่กับอาหารเสริมยังอยู่กับผู้อุปถัมภ์รายการคือเก่านั่นล่ะเนาะเบรกนี้จะมาแจ้งข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายกันแน่เนาะมิตรรายการเฮามิตรรายการอยู่ทั้งเมืองแปกแขวงเสียงขวงต้องการยามองลองฤทธิ์ทั้ง2ประเภทสูตรฮ้อนและสูตรหนาวเด้อสูตรเย็นนั่นแหละนะพอพันและสอบถามได้ทั้งอนาห้านเมกูดทางเข้าเบอร์2ตลาดน้ำงำนะช่องทางที่2ห้านเมกูดเด้อเพิ่นจำหน่ายยามอง

ตาโคศกเมาหลายบอกว่าเมาลูกเมาหลานอยู่งั้นก็สิเป็นวินสิล่มตามือตามัวเข้าเอาสู้เย็นท่าถูท่าถูแล่นไปแล่นมาไปลมปองลมคันใดทุกของเมืองบ่รู้ว่าพลาดลงคันฮันคณาพกซ้ำดำเขียวเอาสูตรฮ้อนเป็นนวดเด้อมีรายการเฮามีทั้ง2ประเภทจำนายแล้วอยู่หันเปียวได้เนาะหรือว่าจะโทรมาที่ห้องการผู้เฮาก่อนก็ได้ที่020-9829-4228ขอเบอร์โทรเมกูดก็โทรมาแต่ว่าโคซุกแจ้งไปแล้วเมื่อกี้นี้เด้ออันนี้ก็ผ่านไป1ภาคส่วนอุปถัมภ์รายการผู้เฮาแล้วก็ตามอีกก็คือห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยเพิ่นกำลังติดตามเบื้องการไล่สดอยู่ตอนนี้นะทางภาคส่วนอุดมไซเฮาอยู่เมืองไซอยากได้เครื่องไซเฮือนควาเครื่องไซครอบครัวแม่นไปหาเพิ่นได้ห้านนางพิมพ์สอนเพิ่นก็มีเบอร์คือกันแล้วก็เท่าพันโมบายโฟนติดกันเลยเด้อเท่าพันกับนางพิมพ์สอนอยู่ติดกันนะแต่ว่าห้านั้นติดกันแต่ว่าคุณนั้นบ่ได้ติดกันเพิ่นก็เอื้อนกันไปเอื้อนกันมาทักทายสบายดีเพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนห้านเกิดกระทักทายเกิดเข้ามาเท่าพันนี่ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการสาวพิมพ์มาสอนนี่ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการคือกันอยู่ใกล้ๆกันตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซไปหาเพื่อโลดเดินมีรายการพี่น้องทั้งอุดมไซเฮาอยากแปลงโทรศัพท์อยากได้เครื่องไซของซอยเดินทางไปกดไปหาเพื่อนที่เบอร์020-9829-4228นี่เบอร์นี่เบอร์เดียวกระจายทัวร์ให้ข้อมูลละเอียดโทรมาโลดนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาประหยัดเวลาสาวเท่าอกหักเอาลงกลางใจให้แกจันทราห้องแก้วสาวปากเสียมวนๆกันเจ้า

าวเท่าโอ้ยชาวจันทลาไก่บ่าวน้อยตัวอันบ่เป็นยังจัดไปตามคําขอเด้อทั้งทีมงานพี่น้องทางบ้านห้องไก่แก้วทุกเขตทุกแขงทั่วประเทศที่ติดตามรายการในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดเป็นรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเด้อบุ๊บ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะมาฮอดนี่ก็เทื่อเวลาพวกเฮาเหลือเพียงแต่7นาทีก่อนจะจากกันไปต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือลองฤทธิ์พวกเฮาน่ะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันบอบายฟูนขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งห้านไข่ยาแม่ยกบ้าน

ตลาดห้านเมกูดจำหน่ายยามองตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเชียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทั้ง6ประเภทมื้อนี้เดี๋ยวมื้ออื่นจะออกอากาศให้ได้อีเมลเฮาเด้อนะก็เพื่อปิดท้ายอีก1บทเพลงก็คือสาวหนองบอนยังคอยนะยาวไปเอาลอดกล้องกันไปจะหน่อยพอเลยสลิปคลิปพอได้ฟังนะมื้อนี้ต้องขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook น้ำแดทางเพจแห่งสาดลาวที่ได้เข้ามาชมนะและก็ขอบใจพ่อแม่ที่ฟังด้วยเสียงอยู่ทั้งเฮือนอยู่ทั้งรถหรือว่ากำลังนอนฟังอยู่บ่ได้ก็อย่าได้เบอร์โทรศัพท์อยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมไปรับประทานให้สุขภาพแข็งแรงกันเป็นมีเบอร์ให้เด้อที่020-9829-4228 030-544-6644-544-6655 อันนี้แม่นเบอร์ทั้งห้องการเพิ่นส่วนเบอร์โคสุกที่020-583-9850-5888-9850สนใจต้องการเอื้อนไส้เอื้อนหาโคสุกกับปัวพันได้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอาหารเสริมเอาน้ำโคสุกก็ได้บ่เป็นหยังนะช่องทางการเข้าถึงมีรายการทาง Facebook เข้าไปที่เพจแห่งสัตว์เพจของพวกเฮาที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยเมื่อเฮาเด้ออันนี้เป็นเพจของทางลองลิดเด้ออ่ะก็ฝากติดตามเพจพวกเฮานำเข้าไปเบิ่งประสบการณ์การหาอาหารเสริมและข้อมูลต่างๆในเพจพวกเฮาจะละเอียดสั่งซื้อทางเพจก็ได้อาหารเสริมเฮาอ่ะขอบใจท่านสมสะอาดหลายๆมื้อนี้อยู่ดีมีแฮงเดอะ IP เพิ่นอยู่ร่วมกัน1ชั่วโมงนะคุ้มเครื่องเปิดเพลงก็ถือว่าอยู่ร่วมกันในแต่ละมื้อที่นี่มีการไลฟ์สดและก็ขอบใจทั้งอนาพี่น้องที่เดินทางมาแต่แขวงอัตปือที่กำลังจะเดินทางไปสู่ห้องการนะกำลังขับรถอยู่มาเลยยินดีต้อนรับอย่างฮุบคูสุกเด้ว่าสัตว์มาได้เลยเด้อปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเพลงนี้แหละเนาะจบแล้วก็ต้องอำลาพาจากพี่น้องเฮาทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ศกเรียน2025-2026เอกภาพทั่วประเทศโดยเน้นนักใส่ความโปร่งใสยุติธรรมและประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั่วสังคมผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเจ้าการร่วมกันท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากรมสามัญศึกษาแจ้งให้ฮู้ว่าการสอบเสียงจบสั้นในปีนี้ถือเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ระดับชาติที่แน่ใส่วัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง4กระทรวงและ4บริษัทโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและสกัดการปรากฏการณ์ยอทอต่างๆตลอดระยะการสอบเสียงสำหรับบั้นสอบเสียงสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียงทั้งหมด5วิชาประกอบมีภาษาลาวรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นระหว่างวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้มี5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ท่านนางนวมคำจันทบุรีให้ฮู้ตื่นว่าศกเรียน2025-2026นี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 1,866 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งเทียบใส่ศกเรียนผ่านมาโรงเรียนเอกชน165แห่งในนี้สั้นม.4มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 71,427 คนหญิง 35,319 คนเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมา2,263 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด588ศูนย์ 3,578 ห้องสอบเสียงส่วนสั้นม.7มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 4,702 คนยิง 19,848 คนหลุดลงจากปีผ่านมา 1,035 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด 278 ศูนย์ 2,022 ห้องสอบเสียงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: รายการอค FOIC สื่อสาร
3: รายการอค FOIC สื่อสาร

สุขสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่กินฮอดและคิดถึงทุกทุกท่านตอนหับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารหรือเอิ้นเต็มๆว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้อนุรักษ์ครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยต้นอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและวันพุธ3มื้อต่ออาทิตย์ในเวลาอาหารเที่ยงหรือว่าก่อนอาหารเที่ยงเนาะบางคนก็กำลังเกี่ยมแล้วอาหารเที่ยงบางคนก็ว่าอีกจักหน่อยปุ๊แหละให้ฮอดเที่ยงเที่ยงอีหลีก่อน 12:00 ก่อนจึงสิเริ่มพักเข้าเที่ยงเนาะถึงยังไหนก็ดีก็เป็นเวลากำลังดีเลยหลายคนก็อาจจะอยู่ห้องละห้องการผู้บางคนก็ขับขี่เดินทางอยู่และกันก็พวกเฮานี่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารโอลมสู่กันฟังเป็นข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะเอามาเล่าคืนในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เนาะเพื่อเป็นการได้โอลมว่าวาสู่กันฟังเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เป็นข้อมูลจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้เฮาพบกันก็ถือว่าก้าวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเนาะเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่6ของปี2026แล้วเสื้อว่าหลายๆทานที่มีการวางแผนเกี่ยมละเกี่ยมสิปิดเวียก6เดือนต้นปีละก้าวเข้าสู่การวางแผนเวียกใน6เดือนท้ายปีแล้วเนาะแต่จะเป็นเวียกใดก็ตามการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหรือว่าการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงความรับผิดชอบอื่นๆก็ขอให้สำเร็จผลตามที่ทานได้วางแผนไว้คาดหมายไว้เนาะมาพบกันในตอนต้นรายการนี้พวกเรามาทักทายกันด้วยบรรยากาศดีๆอากาศดีๆด้วยคำทักทายสบายดีดีบอเนาะผ่านทางหน้า Facebook ที่กำลังออกอากาศเอิ้นว่าเฮามีการออกอากาศผ่านออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไปทางออฟไลน์ก็คือผ่านคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ผ่านทางออนไลน์ที่ได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งหน้าโคซกมื้อนี้ก็แม่นผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio และก็มีการกดแบ่งปันไปทางเพจของ MOIC สื่อสารเพื่อช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารถ้าหากว่าท่านพอดีผ่านเข้ามาตอนนี้อยากจะกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ให้โคซกขอบใจหลายๆเด้อขอบใจล่วงหน้าเลยเพราะว่ารายการนี้บ่แม่นรายการของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายการของสังคมเนาะเป็นรายการให้ทุกท่านได้ฟังข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกันจะเฮ็ดเวียกอยู่ห้องล่าห้องการบ่จะฟังแบบออนไลน์ออฟไลน์ได้บ่ได้ควบคู่กันไปเลยหรือว่าผู้ที่อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะแม่ย่าแม่เฮือนเกี่ยมอาหารเที่ยงอยู่บ่หรือว่าอยู่ตลาดตะลีเอิ้นว่าฟังได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานอุตสาหกรรมและการค้านี่แหละเป็นเวียกงานมหาภาคที่พวกเราจะมาเว้าล้มสู่กันฟังเอาเป็นมาทักทายตอนต้นอาทิตย์เลยมื้อนี้วันจันทร์เลยมวนซึนเสียงเพลงก่อนเนาะแล้วเราจึงเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะมีข่าวมาล้มสู่กันฟังโดยเฉพาะราคาน้ำมันราคาน้ำมันบ่ว่าจะเป็นน้ำมันแอดสร้างน้ำมันกระส่วนก็มีการปรับลงในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะหลายคนอาจจะได้ใส่ในราคาใหม่แล้วแล้วก็ข่าวอื่นๆที่ปิ่นอ้อมเกี่ยวกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตอนนี้จะพาทานมวนซื่นฟังเสียงเพลงกันก่อนหนึ่งเสียงเพลงที่พวกเฮาได้กะเกียมทีจะเปิดให้เอาตอนนี้นักห้องกะอยากห้องนะโคซุกกันยังบ่ทันได้ไปนักห้องห้องขึ้นก่อนแล้วเอาเป็นเพลงเดี๋ยวให้ไอ้ทองดีสลับมาทางเพลงอยู่พี่เนาะกองเพลงเฮามีแฟนรายการขอฟังเพลงมาและดูการที่ใกล้จะเข้าฮอดใกล้ๆเอิ้นว่ามืดฝุ่นแล้วมันเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะคะท่านขอมอบเป็นเสียงเพลงเซินยามเซินไปยามเมืองลาวและก็ต่อด้วยขับเสียงขวงน้ำกัน

ท่านผู้ฟังฟังไปหนึ่งเสียงเพลงก่อนเนาะว่าสิฟังให้ฟังครับเสียงขวงแต่ว่าเหลียวเบิ่งแล้วนี่ครับเสียงขวงเศร้าห้านาทีย่านผู้ฟังเข้ามาสิว่าโอ้ยโคซุกบ่ดำเนินรายการบ่คือว่าให้ฟังยาวแท้เดี๋ยวห้องซีซอกเป็นครับเสียงขวงแบบมวนๆเนาะให้ได้มวนซืนนั้นกันเดี๋ยวจะให้ทางไอ้ทองดีเพิ่นซอกเบิ่งให้เติมขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมหรือกำลังเข้ามาตอนนี้เห็นหลายๆคนที่เข้ามาทาง Facebook ขออนุญาตย่อมือทักทายสบายดีมุดทุกคนเด้อกับรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านใดที่หากก็เข้ามาใหม่ยังบ่ฮู้ว่ารายการนี้แม่นรายการหยังออกอากาศเวลาใดแดขอแจ้งให้ท่านได้ทราบทั่วถึงกันว่ารายการ MOIC สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันคารวันพุธหรือว่า3มื้อต่ออาทิตย์เวลา 11:00 น. 12:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะและก็เดี๋ยวขออนุญาตเนาะนักห้องกับอยากห้องละขออนุญาตก่อนเด้อนักห้องเด้อให้โคซกได้เว้าข่าวก่อนครับเสียงขวงสิพาไปแล้วตอนนี้ขออนุญาตแจ้งว่ารายการ MOIC สื่อสารแมนเฮาออกอากาศทุกๆวันจันทร์คานพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.สามารถหมุนขึ้นมาแล้วถ้าท่านเข้ามาแล้วจังได๋จังซี่ฮู้ว่าโคซกฮู้ว่าท่านผู้ฟังรับชมมาฟังอยู่คอมเมนต์แด่เนาะทักทายกันได้จะเล่าข่าวสู่กันฟังก็ได้หรือจะทักทายซื่อๆว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ไสอยู่กระทรวงใดอยู่ห้องการใดอยู่กรมใดจังซี่เนาะโคซกก็สิได้เอิ้นทักทายสบายดีกับมีรายการเส้นเดียวกันเนาะบ่ฮู้ว่าตอนนี้มีไผเข้ามาแด่ขออนุญาตเข้าไปอ่านเบิ่งข้อความก่อนเพื่อว่าจังหน่อยว่าโอ้ยโคซกคือกี่คุยแท้เนาะอันน่ะเอิ้นถามข่าวหากับบ่เห็นโคซกลมนำเลยเนาะขอลมก่อนเด้อมีบ่เดี๋ยวเบิ่งให้ทีมงานเปิดอยู่ทางพุ่นให้เติมอีกถ้าว่าบ่มีไผคอมเมนต์มาก็อาจจะเป็นการเว้าข่าวสู่กันฟังเนาะสบายดีทางไอ้คำพรสีสุพรรณทองเอามีข้อมูลข่าวสารจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะมาเว้าวาสู่กับมีรายการฟังเนาะเพื่ออย่างเพื่อให้ท่านนั้นได้ฮู้ข่าวสารที่มีมูลความจริงข่าวสารที่ออกมาจากแหล่งสื่อทางการว่าซันซะเนาะบางเทื่อปัจจุบันนี้การรับข้อมูลข่าวสารนี่หลายและก็ไวท่านผู้ฟังคําว่าหลายและไวนั้นบางเทื่อก็เป็นข่าวที่ข่าวใส่ไข่เนาะเพิ่นอื่นเนาะข่าวที่ปุ๊กปั้นขึ้นมาแต่งขึ้นมามีข้อมูลอยู่น้อยนึงหรืออาจจะบ่มีข้อมูลเลยแต่เขียนขึ้นมาเพื่อปุ๊กปั้นสังคมก็มีอยู่ฉะนั้นเฮาจึงอยากจะเอาข้อมูลข่าวสารจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce นี้มาลมมาเว้าสู่กันฟังเป็นจังได๋เห็นระบอการปรับราคาน้ำมันในขอบเขตทั่วประเทศเนาะจังหน่อยสิเว้าสู่กันฟังเด้อตอนนี้เฮามีข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาลมสู่ท่านผู้ฟังกันก่อนเนาะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ต้อนรับคณะผู้แทนเยอรมันเพื่อหัดแน่นการร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลสีเขียวและการเกี่ยมความพร้อมลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอิงตามข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าในวันที่5มิถุนายน2026ที่ห้องรับแขกซันซีของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านปอมมนุทงวงไซเนาะปอมมนุทงวงไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านโทมัสราเซลนักวิทยาศาสตร์การเมืองและคณะกรรมการด้านการร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาจากสาธารณรัฐสหพันธ์เยอรมันในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สปป.ลาวระหว่างวันที่3หาวันที่5มิถุนายน2026ที่ผ่านมานี้ท่านปอ.มนุทงวงไซก็ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพที่มียาวนานก็คือการร่วมมือที่มีที่สร้างสรรค์ระหว่างลาวและเยอรมันพร้อมนี้สองฝ่ายก็ได้มีการร่วมกันทบทวนคืนสภาพการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสองฝ่ายในระยะผ่านมาฝ่ายลาวแม้นได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาของเยอรมันหรือหลายๆคนอาจจะฮู้กันดีก็คือองค์การ GIZ นั่นเองเนาะ GIZ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาสปป.ลาวแล้วก็มาประกอบส่วนในการช่วยในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านการค้าเนาะท่านผู้ฟังและการลงทุนฝ่ายลาวแสดงความขอบใจมายังองค์การ GIZ เนาะที่เป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี2012โอ้มาฮอดปีนี้2026ก็ถือว่า14ปีแล้วเนาะท่านผู้ฟังในการสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขีดความสามารถของ MSME
และก็ภาคเอกชนตลอดฮอดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับวิสัยทัศน์อาเซียน2045และแผนยุทธศาสตร์ของ AEC 2026หา2030กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอให้องค์การ GIZ สืบโตให้การสนับสนุนและพันขยายโครงการร่วมมือที่สำคัญดังนี้อันที่หนึ่งแม่นโครงการ SEF 2025หา2027เน้นใส่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจดิจิตอลในสปป.ลาวโดยเฉพาะก็แม่นการวิเคราะห์ความพร้อมเพื่อเป็นการจัดตั้งปฏิบัติสัญญากอบเศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนหรือว่า DEFA ที่จะหับห้องในปี2026การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องผู้บริโภคและก็การฝึกอบรมด้านดิจิตอล transformation ให้แก่ MSME อย่างน้อย250แห่งต่อมาด้านผู้ฟังก็คือโครงการ TRACE เนาะตัวย่อเพิ่นของ2026หา2029อันนี้ระยะของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการค้าสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนในอาเซียนเพื่อพัฒนานโยบายการค้าสีเขียวและส่งเสริมธุรกิจหมุนเวียนที่นำพาโดยแม่หญิงต่อมาเป็นโครงการ Empower 2025หา2028ซึ่งโครงการนี้แม่นเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่แม่หญิงที่ได้ลงนามไปเมื่อต้นปี2026เพื่อเป็นการซุบยู่แผนพัฒนา MSME ให้เป็นรูปธรรมและก็ยืนยงการกะเกี่ยมความพร้อมหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและการปฏิรูปโครงสร้างกลมกองเนาะอันนี้ทั้งท่านปอมนุทองวงไซก็คือฐานรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ยังได้ยกให้เห็นถึงการกระเกี่ยมความพร้อมของสปป.ลาวในการลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การผ่านพาอย่างราบรื่นเพื่อเป็นการรับมือกับการลดลงของสิทธิพิเศษทางด้านการค้าโดยการร่วมมือกับทั้งเยอรมันในการปรับตัวเข้าสู่ระบบGSP บวกของสหภาพยุโรปหรือว่า EU และพร้อมเดียวกันนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ยังได้เสนอให้เกี่ยวกับให้รู้ถึงความหมายความสำคัญของการปรับปรุงโครงสร้างกลมกองใหม่ที่ได้ควบรวมเอาแขนงพลังงานเข้ามาภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าการปฏิรูปในครั้งนี้แม่นเพื่อเฮ็ดให้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นสินค้าส่งออกยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างกลมเกลียวพร้อมนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับเนาะการบริการนักลงทุนแบบประตูเดียวหรือว่า one stop service นั่นเองและก็ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในอนาคตในตอนท้ายท่านปอมนุทองวงไซก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจและยืนยันมุ่งมั่นที่จะประสานงานกับฝ่ายเยอรมันอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการรับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานร่วมกันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลเน้นใช้เพื่อเป็นการซุบยู่การเติบโตเศรษฐกิจของลาวให้มีความยืดหยุ่นทุกภาคส่วนก็มีส่วนร่วมและยืนยงหลังการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาเนาะอันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าที่มาลมว่าวาสุกมีรายการฟังถ้าว่าท่านใดที่อยากติดตามด้วยตัวท่านเองอยากรับรู้อัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของเพจ Facebook ได้เลยเนาะพิมพ์คำว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งจะมีภาษาอังกฤษต่อท้ายว่า Ministry of Industry and Commerce กดติดตามกดถูกใจไว้เวลากิจกรรมใหม่ๆมาเฮาก็จะได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกันเลยหรือท่านจะเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงก็ได้ซึ่งเว็บไซต์ของกระทรวงนี้ข้อมูลก็จะหลากหลายและก็เป็นเวียกงานที่มหาภาคกว้างขึ้นเติมอีกผ่านเว็บไซต์ www.moic.gov.la เนาะอันนี้เป็นเว็บไซต์ทางการของกระทรวงเพิ่นเอ้าว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆสลับซับเปลี่ยนกันไปเมื่อกี้นี้ติดข้างท่านผู้ฟังว่าจะให้ฟังหนึ่งเสียงเพลงแล้วก็หนึ่งก่อนครับเสียงขวงตอนนี้ก็พร้อมแล้วพาท่านมวลซื่อน้ำกันเนาะอีกหนึ่งก่อนครับเสียงขวงท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาทาง Facebook อย่าลืมเด้อสามารถทักทายโคศกได้อยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษหรือว่าอยากทักทายถามข่าวถามข่าวหาผู้ใดก็สามารถส่งแรงใจมาได้

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: นี่คือรายการอคสื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารรายการเพื่อทุกทานเข้ามารับฟังและรับชมกับพวกเฮาได้จัดให้ครับเสียงควงตามแฮงใจคำขอที่ขอกันเข้ามาเปิดให้แล้วเด้อพาไปยามนกแอนตุ้งเข้าไก่น้อยไปเบิ่งทงให้หินงามๆยามฝนแบบนี้ฝนตกใส่นี่หญ้าแห้งเขียวงามได้เนาะเอาผู้ใดเที่ยวทางเสียงขวงเว้าว่าสุขคุสุขฟังแดดหรือว่าระยะนี้เว้าเรื่องการค้าเนาะทางเสียงขวงมีหยังแน่แต่ว่าอนุรักษ์ไปปีกายนี่ช่วงระยะเดือนมิถุนายนนี่ก็สิแม่นมักมั่นมักมั่นกำลังแซ่บมักมั่นกำลังหลายหลายๆก็ได้ของต้นจากพี่น้องเสียงขวงมาเป็นมักมั่นถุงใหญ่ๆถุงนึงมาเลยเบิ่นมาหาก็ปิดมาจากต้นกินอยู่เสียงขวงก็จะแซ่บแบบนึงส่งมานครหลวงเวียงจันทน์ก็สิแซ่บแบบนึงเบิ่นว่ากันกินกับที่นี่สิแซ่บกว่าเนาะเอ้ามักว่าทักทายท่านผู้ฟังเวลาก่อนอาหารเที่ยงตอนนี้ 11:29 นาทีดังที่โฆษกได้แจ้งตอนต้นเนาะว่าเฮาจะมาอัปเดตราคาใหม่ของการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟถังน้ำมันแอดซังและก็น้ำมันกระส้วนอันนี้เป็นแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ลงไว้ใน4วันที่ผ่านมาเนาะเป็นแจ้งการปรับลงราคาน้ำมันเสื้อไฟในทั่วประเทศซึ่งทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการดังนี้เนาะน้ำมันแอดซังแม้มีการปรับลง 1,770 กีบต่อลิตรราคาใหม่จะอยู่ที่ 31,030 กีบต่อลิตรส่วนว่าน้ำมันกระส้วนแมนปรับลง 5,000 กีบต่อลิตรราคาใหม่แมน 28,000 หรือว่า 28,400 ซาวกีบต่อลิตรเนาะอันนี้ต่อลิตรเด้อเนาะต่อลิตรอันนี้แมนเป็นราคาที่ปรับลงอยู่นครหลวงวิ่งจันทน์เนาะราคาที่โฆษกแจ้งไปแต่ว่าในบรรดาแขวงอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันแต่กับปรับลงทุกแขวงอะไรเนาะครอบเขตทั่วประเทศแต่ราคาจะบ่แม่นราคาเดียวกันย้อนว่าการขนส่งน้ำมันไปแต่ละแขวงมันจะต่างกันบางคนว่าอ้าวโฆษกมีแฟนรายการว่าแต่ว่าอยู่ทั้งแขวงสมมุตินกยางเนาะแขวงภาคเหนือบ่แม่นราคานี้ได้นี่นะบ่แม่นราคาคือนครหลวงเวียงจันทน์แน่นอนจะบ่แม่นราคาเดียวกันแต่มีการปรับลงคือกันอันนี้ก็เป็นแจ้งการเนาะส่วนรายละเอียดท่านอยากรู้ว่าแขวงใดปรับลงเท่าใดแม่นสามารถอ่านเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้อยู่ที่เพจ Facebook ของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะตั้งปฏิบัติแม่นเริ่มวันที่4มิถุนายน2026เวลา 6:00 นเป็นต้นมาเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่8แล้วเนาะก็ปรับมาได้4มื้อแล้วหลายคนก็สิโอ้ดีใจเพราะว่าราคาน้ำมันลงแต่ว่าปัจจุบันนี้ภาครัฐบาลก็แม่นเอิ้นว่ามีการส่งเสริมการนำใช้พลังงานทดแทนเนาะก็คือรถไฟฟ้าเนาะถ้าผู้มีเงินขายนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกว่าอื้อมื้อนี้ขับขี่ภายในเมืองขอขับรถไฟฟ้าจึงบ่ได้เติมน้ำมันแต่ว่าคันเฮาสิออกเดินทางไกลแท้ๆก็จึงใช้รถน้ำมันก็ถือว่าเป็นการลดพรเนาะก็เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมไปในตัวพร้อมเนาะอันนี้ก็เป็นแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงและเฮามีข่าวมาแจ้งเติมอีกในมื้ออาทิตย์นี้เนาะมื้ออื่นกับมื้อหือท่านสามารถเข้ามาติดตามหับฟังหับชมรายการอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเฮาได้เพราะว่าเฮาจะมีการสนทนามีการสัมภาษณ์ท่านผู้ฟังผ่านทางรายการของพวกเฮานี่แหละโดยเฉพาะแล้วก็คือเว้าเรื่องของนโยบายการซุมไส้กระแสไฟฟ้าเนาะเอิ้นว่าทางฐานห้องผมในการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาสนทนาหัวข้อที่เขาจะสนทนากันในมื้ออื่นแจ้งไว้เป็นคร่าวๆเพื่อท่านจะได้มีจะสั่นเวลามาฟังในเวลาที่ออกอากาศสดหรือว่าไลฟ์สดหรือจะฟังคืนก็ได้เนาะหัวข้อมื้ออื่นแม่นเขาจะสนทนากันแม่นภายใต้หัวข้อนโยบายส่งเสริมการซุมไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนถึงหลังคาของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี่นะก็เอิ้นว่าเป็นการเมื่อก่อนอาจจะเป็นการนำใช้เกษตรไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้าที่เอิ้นว่าใช้มาหลายๆแล้วบัดนี้เขาจะมีพลังงานใหม่เข้ามาก็คือ พลังงานแสงตะวินเนาะสิมีรายละเอียดแนวใดมืออื่นเฮามาหาฟังนำกันกับทางฐานห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นจะมาร่วมสนทนาในรายการของพวกเฮาเนาะเอามีข่าวสารเติมอีกด้านผู้ฟังผ่านทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าทางเพจ Facebook เมื่อกี้นี้ก็เป็นข่าวของทางท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ต้อนรับคณะผู้แทนเยอรมันเข้าเยี่ยมยามเนาะก็เพื่อเป็นการปรึกษาหารือทบทวนคืนในระยะผ่านมาของการห่วมมือและกับแผนการในอนาคตเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะท่านผู้ฟังก็ยังมีข่าวเติมอีกโดยเฉพาะก็แม่นกิจกรรมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแดและก็กิจกรรมสร้างขึ้นเพื่ออย่างแน่มีหลายๆข่าวๆเลยท่านผู้ฟังท่านสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือท่านมีความสนใจในเรื่องของเวียดงานอุตสาหกรรมและการค้าสนใจเกี่ยวกับแผนกใดกลุ่มใดเป็นพิเศษเนาะก็เป็นคำคิดคำเห็นจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั่นแหละก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในกล่องคอมเมนต์ที่พวกเรากำลังออกอากาศสดอยู่หรือจะฝากผ่านข้อความเพจของรายการ MOIC สื่อสารก็ได้เนาะสามารถพิมพ์กันเข้ามาในอาทิตย์ที่ผ่านมาทบทวนคืนถ้าว่าท่านใดที่บ่ทันได้รับฟังหรือว่าอยากฟังคืนในการสนทนาของพวกเราซึ่งเราก็ได้มีการล้มกันกับทางท่านหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาเว้าเรื่องความสำคัญของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาการจดลิขสิทธิ์หรือว่าเครื่องหมายการค่าหรือว่าอื่นๆเนาะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็แม่นให้ข้อมูลหลายเลยแหละแต่ถามว่าครบถ้วนหรือว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งบ่ในเวลา1ชั่วโมงอาจจะยังบ่ทันได้ครบถ้วนแต่ว่าก็เชื่อว่าในครั้งต่อๆไปเฮายังจะเชื้อเชิญเอาทางท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นได้มาร่วมสนทนาในรายการของเฮาเติมอีกเว้าเกี่ยวกับการร่วมมือกับสากลแน่ว่าปัจจุบันนี้มีคือแนวใดแต่ว่าโดยรวมเพิ่นเราให้โคซกก็คือผ่านรายการของพวกเราเนาะท่านใจสมเด็จนรสิงห์หัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญามันก็บอกว่าในปัจจุบันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะก็คือหัวหน่วยที่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจขนาดน้อยนี่ยิ่งจำเป็นที่จะต้องได้จดลิขสิทธิ์หรือว่าจดเครื่องหมายการค้าหรือว่าปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเฮาอีกเนาะเพราะว่าจะเป็นการดีว่าเวลาที่เฮาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาจะบ่ได้ถูกเอาเปรียบในจุดนี้เนาะแล้วก็สามารถมีสิทธิ์ในการห้องฟ้องได้ถ้ากรณีว่ามีคนที่หลักเอาของเฮาไปขึ้นทะเบียนหรือว่าไปจดลิขสิทธิ์ต่างๆเพิ่นก็ได้เว้าให้เฮาเห็นแล้วก็เห็นว่าหลายๆหัวหน่วยธุรกิจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่นก็ได้มีหลายหัวหน่วยเข้ามาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเนาะนี่ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าหลายคนให้ความสำคัญสำหรับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการสนทนาต่อกับทางท่านหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มการค้าภายในท่านไซอาท่านสันติสุขภูลสวัสดิ์เนาะเพิ่นก็ได้มาเว้าเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละผู้สมไส้เนาะสมาคมปกป้องผู้สมไส้เป็นแนวใดถ้าหากกรณีว่าเขาถูกเอารัดเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นทางด้านราคาการบริการที่บทตรงปกเนาะโฆษณาแบบหนึ่งได้รับการบริการสินค้าผลิตภัณฑ์อีกแบบหนึ่งเฮาสิมีสิทธิ์ในการไปห้องฟ้องแนวใดเพื่อให้ได้ความยุติธรรมในนามเฮาเป็นผู้บริโภคในนามผู้ที่ให้บริการหรือว่าเป็นภาคธุรกิจเดจะต้องมีจรรยาบรรณแนวใดในการให้บริการการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่นก็ได้เว้าสู่พวกเฮาฟังลมสู่พวกเฮาฟังฉะนั้นทุกคนที่เป็นผู้สมใจเองเนาะก็ฮู้ว่าเฮามีสิทธิ์เนาะสิทธิ์ภาระบทบาทของเฮาว่าเฮามีสิทธิ์ได้ถ้าหากว่าเฮาได้จ่ายเงินไปแล้วเสียเงินไปแล้วแต่ว่าบ่ได้รับการบริการนั้นสามารถห้องฟ้องได้แล้วก็มีเอิ้นว่าห้องเฮียนเนาะบ่ให้น้องฟ้องห้องเฮียนได้เพิ่นจะมีสมาคมปกป้องผู้สมใจโดยเฉพาะเลยท่านใดที่สนใจในรายละเอียดที่โฆษกเว้าแบบรวมๆมื้อนี้ไปติดตามรับฟังคืนรายการของพวกเฮาหรือว่าพัวพันเข้าไปโดยกงกับทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าใดเนาะเพื่อว่าข้อมูลว่าเฮาสิเฮ็ดแนวใดกรณีเฮาถูกเอาเปรียบเฮาบ่ได้รับการบริการกงกับที่ทั้งผู้ขายสินค้ายกตัวอย่างผู้ให้บริการจังซี่เนาะเพิ่นก็สิมีรับคำเอิ้นว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังพัฒนาเกียมละไวนี้เพิ่นสิเปิดแอปที่ใช้ชื่อว่าเสียงเนาะเสียงนี่เป็นเสียงจากสังคมส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาคำห้องเฮียนเข้ามาเนาะอันนี้เว้าเรื่องเวียกงานกลุ่มการค้าภายในบัดนี้กลับไปเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่นก็มีเอิ้นว่าผู้ที่ให้ข้อมูลทั้งแบบออนไลน์เดี๋ยวนี้สบายเลยลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยเนาะกับพัวพันโดยโกงกับทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เว้าข้อมูลโดยรวมสู่กับมีรายการฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงเติมอีกก่อนเนาะย่านว่าหลายคนฟังแต่โคศกเว้าสิได้แต่ข้อมูลสิบ่ได้ฟังเพลงกันซั่นสลับเปลี่ยน นะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาได้มวลได้มวลทั้งเสียงเพลงแดได้ฟังทั้งข้อมูลข่าวสารไปน้ำกันแดตอนนี้ก้าเกี่ยมเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังมวลซื่นเอาใจคนที่งามตอนมีอายุตอนเป็นสาวก็งามอยู่ดอกพนว่าตอนมีอายุแฮ้งามขึ้นเติมอีกเอากับเสียงเพลงของอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงงามซ้ำเถ่าแล้วก็มีแห้งใจนึงผู้เบาทางวิลาบุรีเนาะผู้เบาจื้อซื่อเพิ่นบ่ได้ทางแขวงกระมวลบ่ขอฟังเพลงสาวพูนเคงได้เอาระยะต่อไปเฮาสิได้จัดให้เดี๋ยวให้ไอ้ทองดีโซกไว้ให้เพื่อเปิดระยะถัดไปเนาะตอนนี้ขอจัดมอบเสียงเพลงนี้ตามแห้งใจขอกันเข้ามากันก่อนงามซ้ำเถ่า1เสียงเพลงท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่คอมเมนต์มาได้หรือว่าโทรศัพท์มาได้0305787052

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอ้ขอสื่อสาร
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีหอยยิ้มเนาะงามบ่เปิดบ่เบื่อผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าคันงามบ่เปิดนี่มันเบิ่งจังได๋ก็งามงามงามเสมอต้นเสมอปลายบ่เนาะก็เป็นเสียงเพลงจากอาจารย์บุญเกิดหนูห่วงที่ห้องไว้ให้เฮาได้ฟังด้วยความเปิกบานมวนซื่นเมื่อกี้นี่มีแห้งใจผ่านทางหลังไม้เพิ่นโทรศัพท์กันเข้ามาจากแฟนรายการทางบ้านโน้นแสงจันทร์เมืองไซธานีเด้อสาวโคซกขอฟังเพลงแน่ฮักอยู่ห่างๆเพิ่นว่าฮักอยู่แต่ว่าขออยู่ห่างๆบ่ได้อยู่ใกล้ชิดอยู่ห่างๆแต่ก็ยังหักอย่างห่วงๆเนาะเอาขอบใจหลายๆสำหรับแห้งอกแห้งใจที่โทรศัพท์กันเข้ามาท่านผู้ฟังที่หักแพงเมื่อเว้าถึงโครงประกอบการจัดตั้งกงจักการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหลายคนก็อาจจะหับหู้ในข้อมูลเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ดังที่หลายคนก็ได้หับหู้สังคมได้หับหู้น้ำกันว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้รวมเอาเดี๋ยวนี้แขนงพลังงานเนาะพลังงานมาขึ้นกับกระทรวงแล้วฉะนั้นโฆษกจึงอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงประกอบกงจักการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่มีการปรับใหม่เนาะปัจจุบันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมนประกอบมีอยู่ที่14กลุ่มและ1สถาบันเนาะก็คือมีกรมห้องการมีห้องการเนาะมีห้องการ1แม่นมีห้องการนั่นบ่ฟังมีกรมจัดตั้งมีกรมกวดกามีกรมนโยบายแผนพัฒนาและกรมและประเมินผลเอิ้นว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะและพร้อมนี้ก็มีกรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งกรมพลังงานกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮกรมเจรจาและการร่วมมือสากลกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมมาตรฐานและวัดแทกกรมคุ้มครองวิสาหกิจและก็ยังมีกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและมีสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานอันนี้แม่นเป็นเอิ้นว่าโครงประกอบกงจักการจัดตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งก็เอิ้นว่าในหลายคนที่เข้ามาบางคนก็เกิดความสับสนว่าปัจจุบันนี้แขนงพลังงานได้อยู่ใส่เนาะก็คือจะมาอยู่ที่สถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ถ้าว่าท่านได้ติดตามรายการของพวกเราไปเรื่อยๆก็จะได้ฮู้เกี่ยวกับภาระบทบาทของแต่ละกลุ่มเพราะว่าตอนนี้ท่านหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มเองเพิ่นก็ได้มาร่วมรายการของเราแล้วมาสนทนาแล้วบ่ว่าจะเป็นทางห้องการเนาะทางห้องการของหัวหน้าห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปอบวันเพิ่นก็ได้มาสนทนาถึงการกำเนิดเกิดขึ้นของรายการ MOIC หรือว่าโอโคสื่อสารเฮาแล้วแล้วก็มีทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็ได้มาแล้วเนาะกลุ่มการค้าไปไหนเพิ่นก็มา2ครั้งแล้วและในอาทิตย์นี้เนาะท่านผู้ฟังในอาทิตย์นี้นี่ก็สิมียังมีอีกกลุ่มนึงที่ได้มาละกลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจก็มาแล้วเนาะทานของหัวหน้ากลุ่มมาลําหลายๆกลุ่มมาแล้วโฆษกก็พยายามจูนว่าเฮาได้ร่วมกับเวียกงานทั้งกลุ่มแต่แดกลุ่มที่จะมาในอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็กับสถาบันพ่อมก็คือจะมีในมื้ออื่นแม่นเฮาจะสนทนาทางด้านเรื่องของนโยบายส่งเสริมให้ทวนคืนเติมอีกสำหรับหัวข้อที่เฮาจะสนทนามื้ออื่นเฮาจะสนทนาอยู่2หัวข้อหัวข้อที่1ก็คือนโยบายการส่งเสริมการซุ่มไส้พลังงานไฟพลังงานแสงตะเวนเทิงหลังคาของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวส่วนว่ามื้อถัดไปวันพุธเนาะวันพุธนี้เฮาจะมีการสนทนาอีก1หัวข้อท่านผู้ฟังหัวข้อที่เฮาจะสนทนาแม่นเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะสนใจเนาะปัจจุบันนี้เว้าเรื่องคนที่ติดอยู่ในถ้ำอยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แต่ว่าเฮาจะสนทนากันนี่แม่นจะสนทนากับทางท่านหัวหน้ากลุ่มธรณีศาสตร์และบ่แฮเว้าเรื่องพื้นที่ในที่นั้นหรือว่าเอิ้นว่าภาพรวมของถ้ำเนาะเป็นแนวใดเอิ้นเป็นเวียกงานธรณีว่าซั่นซะเนาะให้พวกท่านได้ติดตามนํากันได้ในมื้อวันพุธนี้นะสําหรับว่ารายละเอียดสิเป็นแนวใดหรือว่าท่านเองหากมีความสนใจในเวียกงานใดที่พวกเฮาได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าเวียกงานการค้านี้มาแล้วแต่ว่าอยากให้มาอีกยังหัวข้อไม่มาอีกแยกออกไปอีกเนาะท่านก็สามารถฝากเป็นความคิดความเห็นเข้ามาได้หรือว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารรายการ MOIC ของพวกเขาเพียงแต่บางส่วนแต่ว่าท่านอยาก ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยตัวท่านเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกกว่าเก่าหรือว่าได้รับรู้ภาระบทบาทของแต่ละกลุ่มของแต่ละเอิ้นว่าภาคส่วนแต่ละแผนกที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่แม่นสามารถเข้าไปติดตามโดยตรงเลยเพิ่นจะมีลิงก์ให้ท่านได้เข้าไปเจาะลึกเกี่ยวกับเวียกงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าเข้าไปทางเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์นี้โฆษกก็อยากฝากเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าไปเบิ่งเกี่ยวกับเอิ้นว่าภาพรวมของแต่ละกลุ่มเลยซั่นๆเนาะแล้วก็กระดานข่าวหรือว่านิติกรรมหรือว่าเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เว็บไซต์นี่ก็จะเป็นมหาภาคที่กว้างแล้วก็ค่อนข้างว่าควบคุมครบถ้วนหรือว่าท่านจะแยกไปเบิ่งเวียกงานแต่ละกลุ่มใดตื่มอีกก็แม่นสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์หลักของกระทรวงได้เนาะ www.moic.gov.la หรือว่า .gov.la นั่นแหละเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีสายหน้าไหมบออ้าวเว้าโคซกเว้าอยู่คนเดียวแล้วมื้อนี้เฮงมาคนเดียวรู้สึกเงาๆเลยขออนุญาตลองเปิดสายหน้าไหมเบิ่งเนาะเพื่อว่าหลายคนที่เกี่ยมอาหารก่อนเที่ยงแล้วอยากล้มรายการของพวกเฮาแสดงความคิดความเห็นเข้ามากันได้ว่าเป็นแนวใดหลังจากที่รายการเฮาเริ่มออกอากาศหรือว่าออนแอร์ผ่านมาในวันที่4เดือนพฤษภามาฮอดเดือนนี้เดือนมิถุนายนก็เดือนนึงแล้วเนาะเดือนปลายน้อยนึงก็ได้ให้ข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ฟังก็คือสังคมได้ส่วนนึงแล้วได้ฮู้เกี่ยวกับจุดประสงค์เป้าหมายการกำเนิดเกิดขึ้นของรายการของพวกเฮาแล้วเป็นเพื่อหยังก็เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายข้อมูลข่าวสารของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ไปฮอดไปถึงไปทั่วถึงสังคมให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการร่วมมือบ่จะเป็นภายในหรือว่าร่วมมือกับสากลในเวียกงานการค้าการลงทุนหรือว่าเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือเอิ้นสั้นๆง่ายๆว่าออกข้อสื่อสารนั่นเองเนาะตอนนี้0305787052โทรกันเข้ามาได้รายงานว่าท่าน

ฝากให้ท่านผู้ฟังกับเสียงเพลงสาวโบนเค้งเพราะว่าโบนเค้งนี่ติดกับทาสหลวงเลยเนาะฮอตบุญทาสหลวงเธอใดนี่แล้วนี่โอ้สาวโบนเค้งนี่ได้เป็นเจ้าภาพค่ําข้าวปุ้น อาหารการกินเนาะฟังอาจารย์บุญเกิดห้องแล้วก็ขึ้นฮอตตอนไปลินบุญทัดหลวงแล้วต้องได้ผ่านบ้านพุนคิงได้เนาะ เอาฝากให้ท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เหลียวเบิ่งเวลาทางรายการก็พวกเฮาคือว่ามาฮอดตอนท้ายแล้วแต่ว่าก่อนจากขอแจ้งเตือนอีกในการสนทนาอาทิตย์นี้ผ่านรายการออขอสื่อสารพวกเฮาในมืออื่นขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาติดตามรับฟังการสนทนาภายใต้หัวข้อนโยบายส่งเสริมการสมไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงตะวันถึงหลังคาของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวซึ่งจะร่วมสนทนาโดยทางท่านห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวปอเวียงสวรรค์แก้วคูณยิงเนาะและส่วนมื้อถัดไปก็ขอแจ้งท่านผู้ฟังไว้ล่วงหน้าเนาะในมื้อวันพุธแม่นเฮาจะมีการสนทนากับทางกรมธรณีสาดเนาะเบิ่งข้อมูลก่อนเพราะว่าเขามีการอัปเดตข้อมูลใหม่เพื่อให้เป็นข้อมูลทุกท่านได้เข้ามารับฟังรับชมน้ำกัน

จะมีการสมทนากับทางทันห้องหัวหน้ากลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮหัวข้อแม่นข้อมูลความจริงเกี่ยวกับถ้ำเนาะถ้ำสภาพถ้ำมาแหละคงอยู่ทางเมืองลงแจ้งหั่นเนาะที่ถ้ำที่หลายๆคนกำลังเอื้อนว่าติดตามข่าวอยู่ก็แม่นประชาชน7คนที่ติดอยู่ในหั่นพวกเขาจะได้สนทนากันเวียกงานธรณีศาสตร์และบ่อแฮในเมื่อวันพุธเด้อท่านผู้ฟังเนาะฝากกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันต่อเพื่อว่าหลายคนอยากจะหับฮู้ข้อมูลน้ํากันตื่มอีกมื้อนี้เวลาหมดเวลาจะถือโอกาสลาท่านผู้ฟังลาท่านผู้ชมไปก่อนถ้าหากว่าการดําเนินรายการมื้อนี้ผิดพลาดประการใดเว้าอันไหนบ่คักบ่แน่ก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ฟังเด้อมื้ออื่นพวกเราจะกลับมาพบกันเวลาเดียวกันนี้ 11:00 น. 12:00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebookของ MOIC สื่อสารที่มีการกดแบ่งปันจากเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้รายการของพวกเฮากำเนิดเกิดขึ้นได้มาเว้าวาข้อมูลสู่กันมีและการฟังลาไปพร้อมกับเสียงเพลงสาวบ้านเกินยังคอยพร้อมกับเวลารับประทานอาหารเที่ยงของทานมื้ออื่นพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสบายใจลาก่อนสบายดี

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพบพันธุ์มือหอบด้านหลายขึ้นกว่าเก่าแขวงเสสมบูรณ์จัดพิธีย่องยออย่างสมเกียรติต่อทีมงานผู้เสียสารหมุดน้ำในถ้ำและทีมกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ถ้ำเมืองลองแจ้งองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางจะจัดหลายกิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองวันบริจาคเลือดโลกปีนี้กองประชุมเวทีปรึกษาหรือเกี่ยวกับอนาคตอาเซียนครั้งที่3จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในระยะ4เดือนของปีนี้ได้รับจากธุรกิจซอฟต์แวร์ของจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทันฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของสหายเลมิงเฮงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีเวียดนามสหายสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ในระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2สตาร์ทแล้วเวียดนามในวันที่7มิถุนายนนี้ที่ห้องว่าการรัฐบาลเวียดนามพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยการเข้าร่วมของ2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นสหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวแหลกคณะได้พบปะสองฝ่ายกับสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามแหลกคณะในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศให้กันทราบและแสดงความสมเซยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองฝ่ายยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสองภาคสองรัฐที่ได้หับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านการเมืองสืบต่อมีความไว้เนื้อเสื่อใจหนักแน่นมั่นเทียงและนับมือมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่นสองเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นต่อที่มีต่อสายพัวพันแบบพิเศษของลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆมาเป็นต้นการร่วมมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อร่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายแบบใหม่สืบต่อสุขยุคขั้นการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อบรรดาข้อตกลงของการน้ำขันสูงของสองภาคสองรัฐก็คือบทบันทึกการหัวมือของบรรดากระทรวงขั้นการต่างๆทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะผลของกองประชุมสองกรมการเมืองและผลของกองประชุมครั้งที่48ของสองคณะกรรมการหัวมือแล้วเวียดนามเวียดนามลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทวงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อก้าเกียมเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2007ที่จะมาถึงนี้พร้อมทั้งสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับธาตุแท้ความหมายและความสำคัญของสายพัวพันธุ์พิเศษที่มี1บ่มี2ในโลกระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามให้แก่ทันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ้นใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจของ2ประเทศในอนาคตนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อสภาพการพักพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีเลมิงเฮงได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่น และตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นข้างทำอิฐและประเทศดำอิฐภายหลังที่สหายสอนใส่สีพันดอนในหับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกวาระหนึ่งและเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปกป้องหักษาเพิ่มคูณคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวไอ้น้องให้นับมือเกิดดอกออกผลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีสอนไซสีบันดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพบปะครั้งนี้ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษและถือเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดในการปกป้องรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่ามีหนึ่งบ่มีสองในโลกให้มันคงทนงแก่นตลอดกาลนานพร้อมเดียวกันนั้นสหายสอนไซสีพันดอนยังได้ต่างหน้าให้ภาครัฐบาลและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแสดงความฮู้บุญคุณอย่างเลิกเซิงมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวมาโดยตลอดพร้อมทั้งแสดงความย่องยอชมเชยต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนของเวียดนามนับแต่ปี2004เป็นต้นมาซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างจบงามตลอดมาในโอกาสดังกล่าวสหายสอนไซสีพันดอนยังได้ถือโอกาสนี้เสื้อเสริญสหายเลมิงฮึงพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับในคงเขตการเงินสนเผ่าและศาสนาการศึกษาคมนาคมและขนส่งในวันเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยคณะอย่างใดไปวางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อนุสาวรีย์นักฮบวีรชนเวียดนามและพร้อมทางได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
0: ในวันที่7มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ส่งจดหมายขอบใจถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องในจดหมายเขียนว่าในนามรัฐบาลและประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้อนุญาตให้สมาคมสายทานประเทศไทยหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์และหน่วยกู้ภัยสว่างศรีวิไลพร้อมด้วยคณะมาช่วยเหลือในการค้นหาและกอบกู้เอาชีวิตประชาชนลาวจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ย้อนฝนตกหนักนับแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นมารัฐบาลลาวตีราคาสูงต่อการช่วยเหลืออย่างทันการและการปฏิบัติเวียกงานอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยของทีมกู้ภัยดังกล่าวร่วมกับหน่วยกู้ภัยของลาวและเสี่ยวซานจากสากลเริ่มแต่วันที่24พฤษภาคมเป็นต้นมาจนสามารถกอบกู้เอาชีวิตผู้ติดค้างในถ้ำทั้ง5คนได้อย่างปลอดภัยในวันที่29-30พฤษภาคมผ่านมาและยังสืบต่อค้นหาผู้สูญหายอีก2คนข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ต่างนายรัฐบาลประชาชนลาวก็คือครอบครัวผู้ประสบภัยขอแสดงความขอบใจและย่องยอชมเชยนักกู้ภัยทุกท่านต่อความเป็นมืออาชีพและการเสียสละในภารกิจอันสำคัญครั้งนี้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้เป็นการส่องแสงถึงสายพัวพันธมิตรภาพและการทำมืออันดีงามฐานบ้านใกล้ทันเคียงที่ดีก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยนยงระหว่าง2ประเทศและประชาชน2ชาติลาวและไทยที่พวมได้รับการพัฒนาและแตกดอกออกผลในปัจจุบันข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรเส้นประเสริฐมายังทานพร้อมด้วยครอบครัวจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของท่าน
1: พิธีมอบใบย่องยอคันรัฐบาลและคันแขวงให้ทีมผู้เสี่ยวสารหมุดน้ำในถ้ำพร้อมด้วยทีมกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศที่ผ่านการปฏิบัติการซอกคนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ในถ้ำอยู่เขตบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงเซสบูลได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติในตอนแรงของวันที่6มิถุนายนนี้ที่สโมสรกองบัญชาการทหารเมืองหลองแจ้งโดยการเข้าร่วมของทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะนำของแขวงการนำเมืองหลองแจ้ง ตลอดฮอดพักส่วนเกี่ยวของข้าวห่วมในนี้ใบย่องยอคันรัฐบาลให้เกียรติมอบโดยทานพลอยคำหุงบุญยวงเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาปศุสัตว์แขวงและทานนางเพสมัยโพสัญญวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสิงห์สมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงและใบย่องยอคันแขวงไซสมบูรณ์ให้เกียรติมอบโดยทานบุญพองคำมณีวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคเมืองหลองแจ้งทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความฮู้บุญคุณย่องยอสรรเสริญและยกย่องเชิดชูเกียรติอันสูงส่งต่อกับความเสียสละความกล้าหาญและความเป็นมืออาชีพของทีมผู้เสี่ยวสารหมดน้ำในถ้ำและทีมกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ห่วมแห่งห่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งหน้าฝ่าฟันอุปสรรคและความเสี่ยงต่างๆจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งถือเป็นผลงานอันใหญ่หลวงและมีความหมายมนุษยธรรมอย่างลึกซึ้งจากนั้นได้มีพิธีบาซีสุขวัญให้ทีมผู้เสี่ยวสารหมดน้ำในถ้ำและทีมกู้ภัยตามฮีตของประเพณีเพื่อเฮียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวปัดเป่าสิ่งบ่ดีต่างๆจากการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้หมดไปตามความเสื่อที่เคยปฏิบัติกันมาเพื่ออวยพรใส่อันประเสริฐส่งความปรารถนาดีให้ทีมกู้ภัยทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและเดินทางกลับคืนภูมิลำเนาก็คือประเทศของตนโดยความสวัสดิภาพ
0: หนึ่งในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียสถานเอกอัครทูตลาวประจำอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียและแกลเลอรี่ซิริอาร์ตได้จัดงานเทศกาลแสดงรูปแต้มภายใต้หัวข้อ Indian Perceptions of Laos จัดขึ้นในตอนเช้าของที่4มิถุนายนที่ศูนย์ IIC Annex นครหลวงนิวเดลีในโอกาสนี้ท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในนามต่างนางให้คณะทั้งการของลาวที่มาเยี่ยมยามอินเดียในระหว่างวันที่1หาวันที่4มิถุนายนและท่านปราซันส์อากราวอนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอินเดียได้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดงานในพิธีโดยมีแขกเข้าร่วมจากบรรดาทูตทูตอาเซียนประเทศเพื่อนมิตรต่างนากระทรวงการต่างประเทศอินเดียและคณะผู้แทนจากฝ่ายลาวและอินเดียเข้าร่วมหลายกว่า70ท่านในโอกาสเปิดพิธีดังกล่าวสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพบพันหัวมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะในการเสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจความไว้เนื้อเสื่อใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของสองประเทศให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง70ปีสายพบพันการทูตของสองประเทศที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเสาค้ำสำคัญของสายพบพันมิตรภาพลาวอินเดียอินเดียลาวโดยผ่านผลงานศิลปะที่จัดวางแสดงจากทัศนะของนักวิจิตรศิลป์ชาวอินเดียที่มีต่อประเทศลาวเพื่อส่องแสงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงทัศนะและคุ้นคาห่วมกันทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างสองชาติการวางแสดงในครั้งนี้ได้นำเอาผลงานศิลปะจากนักแต้มที่มีชื่อเสียงทั้งของลาวและอินเดียมาจัดวางแสดงโดยแต่ละผลงานได้ถ่ายทอดความงดงามของประเทศลาววิถีชีวิตของประชาชนและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศผ่านมุมมองทางศิลปะที่หลากหลายงานวางแสดงหุ่นเต็มในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมฉลอง70ปีสายสัมพันธ์ทางการทูตลาวอินเดียและแสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่คล้ายคือกันทางประวัติศาสตร์ในการสืบต่อรักษาบูรณะพัฒนาและขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือในหลายแขนงการอย่างรอบด้านให้ก้าวเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
1: 5ปีต่อหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเอาใจใส่เพิ่มทวีการศึกษาอบรมปลูกจิตสำนึกหมุนเสื้ออันดีงามของกรรมบาลลาวให้คนรุ่นใหม่ตามสถาบันการศึกษาสามัญและวิชาชีพต่างๆในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีฐานพรสารวิไลเม่งรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเอาใจใส่เคลื่อนไหวเต้าโฮมความสามัคคีให้สมาชิกกรรมบาล ปรับปรุงคู่มือการโฆษณาศึกษาอบรมให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้แทดเหมาะกับยุคสมัยใหม่โดยนำใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกงานเป็นพลเมืองดีมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นมีน้ำใจหักซาดมีความสามัคคีแน่นแฟนมีความดุมันสื่อสัตว์และปฏิสังมีระเบียบวินัยในการออกงานปรับปรุงขยายห้องการโฆษณาให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้แก่สมาชิกภาคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกงาน
2: เกี่ยวกับงานโฆษณาและข่าวสารเพิ่มกระบี่การศึกษาพุ่มปุ๊กคิดสำนึกมูดเสื้ออันดีงามของกรรมบาลลาวให้แก่คนรุ่นใหม่ยู่แห้งหักทานกรรมบาลเคลื่อนไหวเต้าโฮมความสามัคคีให้แก่สมาชิกกรรมบาลปรับปรุงคู่มือการโฆษณาพุ่มให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้แทดมองกับยุคสมัยใหม่โดยนำใส่ระบบ AI สื่อสังคมออนไลน์ต่าง
1: ๆท่านพรสารวิไลมิ่งให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเอาใจใส่ปรับปรุงเวียกงานข่าวสารให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ให้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ว่องไวทันสมัยปรับปรุงและขยายตานางข้อมูลข่าวสารสาพันธ์กรรมบาลลาวให้กว้างขวางโดยเฉพาะสร้างรายการวิทยุและโทรภาพในขอบเขตทั่วประเทศยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคที่ทันสมัยให้ผู้รับผิดชอบเวียกงานข่าวสารในทั่วประเทศ
0: วันที่3มิถุนายนนี้ดร.เวียงสวรรค์เกษมสุขหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันที่14มิถุนายนแม่นวันบริจาคเลือดโลกซึ่งแต่ละปีได้มีการจัดตั้งเฉลิมฉลองด้วยการเข้าร่วมของบรรดาสันคนอยู่หลายประเทศในโลกและเป็นวันที่มีความหมายสำคัญที่สุดของบรรดาผู้บริจาคเลือดทั้งหลายในทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ใจบุญที่บริจาคเลือดในลาวหลายกว่า 45,000 คนในปี2005ผ่านมาในนั้นอยู่หลวงพะบางมีหลายกว่า 5,500 ถุงและมีคนเจ็บได้รับการปิ่นปัวด้วยเลือดหลายกว่า 5,000 กว่าคนทุกปีในวันที่14มิถุนายนได้ถือเป็นวันสำคัญเพื่อขอบใจการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่เฮกห้องสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนสวยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเพื่อเป็นการผูกคิดสำนึกให้เขาเจ้าประกอบส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นปกติเพื่อรับประกันให้การบริจาคเลือดมีความปลอดภัยเพียงพอและเข้าถึงได้
3: การให้เลือดเป็นสิ่งที่จะเป็นในการปิ้นผัวการชุดเชื้อเลือดที่เกี่ยวข้องกับการทื่อผาการปิ้นผัวพยาธิเลือดจางแบบหุ่นแหงในวัยเด็กสนับสนุนการปฏิบัติเรื่องงานทางการแพทย์และการผ่าตัดที่ซับซ้อนในการช่วยเลือดเบื้องเงียงตลอดชีวิตในคนเจ็บที่เป็นพยาธิคัดเลือดย้อนการผิดปกติของจุลังเม็ดเลือดเช่นพยาธิทาราซีเมียพยาธิเอมูฟิเลียและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนั้นการให้เลือดยังมีความสำคัญในการให้การฉุกเฉินอุบัติเหตุภัยพิบัติในการคัดแยกในภาวะสงครามโดยผ่านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแยกส่วนประกอบเลือดสำหรับพลาสมาที่ว่าจำเป็นสำหรับการชงเลือดสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนประกอบทางยาได้เป็นต้นแม่นปัจจัยการกลางของเลือดธาตุโปรตีนเป็นต้นแม่นอิโมโกลบินอิโมโกลบูลินอัลบูมินเนี่ยอันนี้มันเป็นสั้นทางยาเนาะเพื่อการเป็นพวงอื่นที่มีความสำคัญในการเป็นพวงความเป็นปกติของเส้นเลือดพยาธิติดต่อและพยาธิสำเนาต่างๆรวมทางพยาธิในเหงแต่หลายประเทศโดยเฉพาะเป็นประเทศที่มีระดับต่ำและปานกลางยังคงประสบกับปัญหาขาดแคลนเลือดบ่เพียงพอสิ่งท้าทายด้านความปลอดภัยของการชงเลือดเน้นนักเพิ่มความจำเป็นของโครงการผู้บริจาคเลือดที่เข้มแข็งความยืนยงของเวียนงานเลือดและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างกว้างขวางเพื่อรับประกันให้การตอบสนองเลือดได้ทันเวลาและเสมอภาพการเข้าถึงเลือดที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในเวลาต้องการ
0: หัวหน้าองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อเฉลิมฉลองวันบริจาคเลือดโลกอยู่แขวงหลวงพะบางให้มีความฟุ่มเฟือยในปีนี้องค์การกระแดงแขวงหลวงพะบางจะได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ที่โรงแรมอาวานีนครหลวงพะบางโดยจะมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมและจะมีการแสดงความขอบใจต่อผู้บริจาคเลือดหลายครั้งทางวางเป้าหมายปลุกระดมการบริจาคเลือดให้ได้300ถุงจึงขอเชิญชวนผู้มีเงินไขบริจาคเลือดร่วมกันมาบริจาคเลือดหากบ่มีเงินไขบริจาคเลือดก็สามารถประกอบส่วนทุนฮ้อนและวัตถุปัจจัยเพื่อให้กระบวนการครั้งนี้มีความฟุ่มเฟือยและกว้างขวางต่อไปสันทานรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ตามการรายงานเมื่อบรอดมานี่ของท่านธนูไซบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือต่อกองประชุมข้างปฐมมฤกษ์ของสภาปัสสนแขวงสุดที่5ให้ฮู้ว่า เพื่อเป็นการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการให้เพียงพอกับความต้องการของการบริโภคภายในแขวงแต่นี่ฮอดปี2030แขวงอัตปือจะสู่สนผลิตเสบียงอาหารให้ได้ 136,000 กว่าต้นหรือให้ได้ประมาณ 27,000 กว่าต้นต่อปี
4: ในนั้นชาลีวานในสายผลิตเผื่อบริโภคภายในโดยสู่ศูนย์ผลิตผลผลิตไห่ใด 15,000 กว่าต้นหรือ 3,000 กว่าต้นต่อปีซึ่งจะซุ้มสายการผลิตอยู่เมืองซัมกิไซและเมืองไซเสถาส่วนผืนพักซุ้มสายผลิตผืนพักทีจะมาผลิตได้ภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าเพื่อสนองให้แก่การบริโภคภายในหอดปี2030ซึ่งต้องสู่ศูนย์ผลิตไห่ใดทั้งหมด 11,300 กว่าเฮกตาร์ผลผลิตไห่ใด 88,000 กว่าต้นหรือ17,000 นกหอยกว่าต้นต่อปีโดยซุ้มไซเขตที่มีทายแห้งเป็นต้นแมนเมืองไส้เสถาเมืองซัมคิไซและเมืองสนามไส้การผลิตเผือกมันซุ้มไซผลิตเผือกการบริโภคภายในและส่งออกจำนวนหนึ่งซึ่งหอดปี2030ภายใด 1,000 นกหอยกว่าเฮกตาร์ผลผลิตภายใด 23,300 กว่าต้นหรือ 4,000 นกหอยกว่าต้นต่อปีซุ้มไซเมืองซันไซและเมืองพะวงการผลิตหมากใหม่ผลผลิตไห่ใดทั้งหมด 1,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิตไห่ใด 8,800 กว่าต้นหรือ 1,700 กว่าต้นต่อปีโดยซุ้มไซหาตุ้มเมืองภายในแขวงนอกจากการผลิตผืชเสบียงอาหารแล้วแต่นี่ฮอดปี2030แขวงอัตเปือยังจะได้กำหนดแผนสู่ส้นขยายพุงสัตว์เลี้ยงไห่ใด 3,800,000 กว่าโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-4 ต่อปี
5: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตเปือรายงาน
1: เมื่อบรมนีทานนางอัมไพวรปัญญาหลักกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซพร้อมโดยคณะได้ลงเกินไว้ติดตามและสุกโยเวียกงานวีซ่าเฉพาะอยู่เมืองไซโดยแน่ใจยกสูงคุณภาพการบริการและการปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีให้มีความยืนยง
6: ในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ท่านหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงได้เน้นหนักและซี่นำเวียกงานจุดสุ่มใน2คงเขตหลักคือเวียกงานวัฒนธรรมให้เอาใจใส่อย่างจริงจังในการสร้างครอบครัวและบ้านกลมกล่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะแมนการสุขอยู่บ้านวัฒนธรรมตัวแบบให้มีความโดดเด่นพร้อมนั้นต้องได้ความการปกปักรักษาส่งเสริมฮีตของประเพณีอันดีงามของบรรดาเผ่าและมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นต้นแมนวัดพระเจ้าสิงห์คำให้เป็นที่ฮู้จักกันอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังได้เน้นให้มีการกวดกาและคุ้มครองบ้านกัดเพื่อสร้างให้เป็นบ้านวัฒนธรรมตัวแบบที่สามารถผลิตตะพันท้องถิ่นให้เข้าสู่ระเบียบการและมีมาตรฐานเวียกงานการท่องเที่ยวแมนได้ซี่นำให้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองไซแขวงอุดมไซโดยเฉพาะแมนการสุขอยู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีท่าแห่งให้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวชมนับมือนับหลายขึ้นน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปสื่อทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์บริเวณความกดดันต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา33องศา ภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแฮงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคตอาเซียนครั้งที่3จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในระหว่างวันที่9 10มิถุนายนนี้ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตพวกเขาสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นใจกลางหัวข้อดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางสภาพการที่ทั่วโลกประเสริญหน้ากับความบ่แน่นอนการพัฒนาของอาเซียนจำเป็นต้องใช้การกระทำที่มีความมุ่งมั่นสูงมีความสามัคคีมีจินตนาการอันอุดมสมบูรณ์และติดแท้ตัวจริงต้องถือสันติภาพเป็นพื้นฐานที่มั่นแก่นถือความเจริญรุ่งเรืองเป็นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาและถือประชาชนเป็นใจกลางในการหัวมือ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนให้รู้ว่าใน4เดือนของปีนี้และหับจากธุรกิจซอฟต์แวร์ของจีนได้บรรลุ 4,668 ตื้อ600ล้านหยวนสกุลเงินจีนเพิ่มขึ้น 10.9 ส่วนน้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่อนขณะที่รายหับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บรรลุ 1,046 ตื้อ400ล้านหยวนเพิ่มขึ้น8ส่วนน้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่อนกวมเอา 2.4 ส่วนน้อยของรายหับทั้งหมดของแขนงการซอฟต์แวร์ในนั้นและหับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์พื้นฐานมี59ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 9.1 ส่วนห้อยและหับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมมี99ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 9.1 ส่วนห้อยส่วนและหับจากการบริการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารบรรลุ 3,133 ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น12ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่อนรวมเอา67กว่าส่วนห้อยของและหับทั้งหมดของแขนงการซอฟต์แวร์ในนั้นการบริการด้านการประมวลผ่านคลาวด์และฐานข้อมูลใหญ่สร้างรหัสรวม534ตื้อ400ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 12.6 ส่วนห้อยและหับจากการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวมบรรลุ142ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 18.3 ส่วนห้อยและหับจากการบริการเทคโนโลยีเวทีการค้าอิเล็กทรอนิกส์บรรลุ363ตื้อ300ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 7.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ระยะเดียวกันของปีก่อน
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่5มิถุนายนนี้กระทรวงการค้าไทยเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคมปีนี้อยู่ในระดับ 2.79 ส่วนห้อยต่ำกว่าเดือนเมษาที่อยู่ในระดับ 2.89 ส่วนห้อยถ้าบ่นับรวมราคาอาหารสดและพลังงานที่ผันผวนค่อนข้างใหญ่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานได้เพิ่มขึ้น 0.92 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนภัยเงินเฟ้อแม้ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารสำเร็จรูปต้นทุนด้านวัตถุดิบกสิกรรมและค่าจลจรสินค้าเพิ่มสูงขึ้นธนาคารไทยซีให้เห็นว่าเนื่องจากผลกระทบจากสงครามอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางได้บั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคพร้อมทั้งสุกโยให้ต้นทุนการค้าเพิ่มขึ้นโดยรวมโดยเฉพาะการหยุดจึงของตองโซการสนองได้ส่งผลกระทบต่อขั้นแห่งการอาหารอย่างพ้นเด่นเจ้าหน้าที่กระทรวงการค้าไทยยืนยันว่าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมิถุนายนนี้อาจจะสูงถึง3ส่วนห้อยกระทรวงดังกล่าวได้หักษาการคาดการณ์ภัยเงินเฟ้อในมดปีนี้ให้อยู่ในระหว่าง 1.5 ส่วนห้อยหา 2.5 ส่วนห้อยซึ่งอยู่ในขอบเขตคาดหมายของธนาคารกลางไทย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
10: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
11: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
12: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
11: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากหลายคนนี่ก็ติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้หับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในม่วงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางท่านนี่ก็กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราก่อนและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
15: นี่น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
16: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
15: อ๋อ ว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
16: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
15: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
16: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
15: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
16: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงจันทร์
11: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในโมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้นำเสนอในมาตราที่169เว้าถึงการรักษาความลับท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ตนได้รับหรือสนองให้ในมาตรา170ได้เว้าเกี่ยวกับการปฏิเสธการฮ้องขอคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถปฏิเสธการฮ้องขอข้อมูลจากองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศถ้าเห็นว่าฮ้องขอข้อมูลดังกล่าวหากแต่ต้องต่อความมั่นคงของชาติความสงบของสังคมและบ่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลหรือบทบันทึกความเข้าใจสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอในมาตรา169เว้าถึงการรักษาความลับและมาตรา170การปฏิเสธการห้องคอตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทค.ต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายคนก็อิดเมื่อยจากการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ถ้าว่าอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามได้เนาะที่ www.lsc.gov.la และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา171เว้าถึงข้อห้ามทั่วไปท่านผู้ฟังห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา146ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยดำเนินการระดมทุนที่นำใช้เครื่องมือทางด้านการเงินโดยบ่ได้รับอนุญาตและ 3. ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินกวดสอบหรือจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับฮ้อง 4. สวยใช้ธุรกิจหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงินนอกจากนั้นการสนองทุนให้แก่การก่อการร้าย 5. นำไส้ให้ไส้บัญชีและสื่อของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ยกเว้นกรณีการนำไส้บัญชีต่างหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 6. คัดขวางหรือบ่ให้การร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์บ่สนองข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามการเรียกร้องของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 7. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่172ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้ามนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. นิติบุคคลภายในออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในและต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต 2. นิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ออกจำหน่ายหลักทรัพย์บนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือมีการตั๋วข้อมูลในทุกรูปแบบ 4. นำไส้เงินจองซื้อหลักทรัพย์หรือทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับการยั่งยืนผลสำเร็จการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. นำไส้ทุนที่ระดมได้บ่ถูกต้องตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การนำไส้ทุนที่บ่สอดคล้องกับหนังสือส่วนซื้อเว้นเสียแต่มีมติรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา 2566มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
1: แหละว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังพ้นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแมนเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: คนลาวหักเมืองลาวใช้เงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝั่งไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นอกเบอร์สายด่วน1602เพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่ามีบริษัทใดที่สักส่วนให้ทานั้นเข้าไประดมทุนก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลให้ดีทุกๆการลงทุนนี้ย่อมมีความเสี่ยงฉะนั้นถ้าว่าบ่แน่ใจหรือว่าบ่มั่นใจก็ให้สอบถามทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ก่อนก็ได้เบอร์สายด่วนแม่น1602ติดต่อสอบถามในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังนอกจากจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ผ่านไปแล้วนอกจากนี้พวกเราก็ได้นำเอาสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานมื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักหมากไม้ที่ให้วิตามินซีสูงนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานพยาธิต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสน้ำอีกซึ่งหมากไม้นี้ท่านผู้ฟังก็จะมีมะขามป้อมซึ่งมะขามป้อมนี้มีวิตามิน445มิลลิกรัมไผ่ที่ว่าอยากเสริมสร้างวิตามินซีให้กับร่างกายมะขามป้อมนี้ท่านผู้ฟังเป็นตัวเลือกที่ดีเนาะนอกจากจะมีวิตามินซีแล้วก็ยังช่วยเฮ็ดให้อุดมไปด้วยไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระและนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองป้องกันพยาต่างๆและดีต่อสุขภาพน้ำอีกและต่อมาก็จะเป็นหมากซิดาท่านผู้ฟังหมากซิดานี่มีวิตามินซี218มิลลิกรัมโดยเฉพาะหมากซิดาใส่แดงท่านผู้ฟังถือว่าเป็นหมากไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนอกจากจะมีวิตามินซีแล้วรวมถึงก็ยังช่วยในการลดความดันสูงและก็ลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกท่านผู้ฟังและต่อมาก็คือหมากกีวีท่านผู้ฟังกีวีนี่มีวิตามินซี93มิลลิกรัมจะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเนาะสวยหลุด

ภาวะเลือดเข้มข้นเลือดเหนียวและลดความเสี่ยงในการเกิดพยาธิหลอดเลือดในสมองนอกจากนี้ก็ยังมีการซวยเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของเซลล์เม็ดเลือดขาวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีท่านผู้ฟังและก็จะมีหมากฮุงน้ำอีกท่านผู้ฟังหมากฮุงนี้มีวิตามินซี61มิลลิกรัมการกินมะฮุงท่านผู้ฟังนอกจากจะเห็นให้ห่างกายมีวิตามินซีสูงแล้วมะฮุงนี้ก็ยังมีส่วนช่วยในด้านอื่นๆอีกเช่นเดียวกันเนาะบ่ว่าจะเป็นช่วยลดอาการอักเสบต่างๆช่วยในการระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นและหมากไม้นี้ท่านผู้ฟังก็จะมีหลายสนิดเด้อสิ่งที่โฆษกนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังผ่านไปนั้นก็คือหมากขำป้อมหมากสีดาหมากกีวีหมากฮุงและก็ยังมีหมากสตรอเบอรี่ท่านผู้ฟังสตรอเบอรี่มีวิตามินซี59มิลลิกรัมแล้วท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเนาะเพราะว่านอกจากจะมีวิตามินซีก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งกินแล้วจะช่วยป้องกันการเกิดพยาธิหัวใจป้องกันสมองเสื่อมและลดความเสี่ยงการเกิดเป็นพยาธิเบาหวานสตรอเบอรี่ท่านผู้ฟังให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายแบบนี้อย่าลืมเด้อในจำนวนหมากไม้ที่โฆษกได้แนะนำให้ทานได้รับฟังผ่านไปนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสน้ำอีกเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเทื่อนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใจทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
2: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219-385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีไม่รายการนำในรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพร้อมกันกับมื้อวันจันทร์มื้อแห่งการเริ่มเบียงเริ่มงานจริงไหมก็มีเสียงเพลงสากลผ่านคืนนี้ละ 103.7 เนาะไปยังทุกคนบางคนก็ติดตามผ่านคืน94ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกันหลายคนก็ทูนอินไปที่คืนเอิ้นว่าที่เว็บไซต์ของทีมกระจายเสียงแห่งชาติบ่เฮาล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮอยซ่ามาแน่นอนข่าวดีๆจากทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งที่บอกแล้วบอกอีกเบาทุกมือฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาให้มีอาการเจ็บตาตาแดงตาต้อหินตามมัวการเหยิงเห็นสภาพเสื่อมตามอายุการหรือว่าตามอายุสังขารพวกเขานะจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานอยากจะไปปิ่นไปปัวอยากจะไปทำการผ่าตัดพวกเขามีเซียวสารซัพพอร์ททางจากยูนานกวดมาปินมาปัวซึ่งมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่าหมื่นๆคนดร.เสียนเทียนเสียเทียนโป้ครับไปปรึกษาเพิ่นได้เฉพาะสายตาเด้อจะเป็นสายตาเด็กน้อยผู้ใหญ่ครับไปหาพวกเฮาได้อยู่แถวน้องโบทองเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เบอร์โทรจดไว้มีรายการ020-575-4111สำหรับผู้ใดอยากจะสื่อสารกับบ่เฮาขณะจะทำรายการหรือว่าจะใช้ช่องทางนี้เป็นการบอกข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้ก็สามารถมาเดินทางห่วมกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้นะ10นาทีสามารถติดต่อพวกเขาได้ขณะจะทำรายการกับผ่าน030-578-7052เด้อตอนนี้มาทักทายกันก่อนยิบเพลงนี้มีรายการกำลังอยู่กับบรรยากาศสำหรับผู้ใดเป็นคอบานเตะบานน้องเตะบานโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพตอนนี้ก็มีซิงเกิลไล่ซิงเกิลปล่อยออกมานี่ก็คือหนึ่งในซิงเกิลนั้นเป็นผลงานของนักร้องดังๆหลายคนบอกว่าจะเป็นลิซ่าแอนนิต้าแล้วก็มีเรมาร้องหวมกันเพลงนี้ใส่ซื้อว่าโกน

0: และนี่ก็เป็นเพลงทำอิดที่หยิบมาทักทายมีรายการได้ฝากนะกับบรรยากาศที่ไล่คนติดตามขอบอลทั้งไล่นะขอบานทั้งไล่โกลก็คือโกลบันนั่นแหละคือจุดหลวมที่นักเตะบันทั้งไล่ซุ่มใส่ทีมได้ก็พยายามทำประตูให้ได้ไล่เท่าที่จะไล่ได้กับฟีฟาเวิลด์คัพไกลเข้ามาเต็มที่วันที่11นี่เด้เริ่มเนาะ11ขึ้นได้จนไปฮอด19อ่ะ19ก่อนละกดเติงทำการแข่งขันมี48ทีมซึ่งมี3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันบวาจะสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแล้วเพลงที่ไล่คนฟังและติดหูตอนนี้ก็มีเพลงได้อะเนาะของซากิราเอากับเบอร์นาบอยและนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ห้องประกอบเป็นธีมของเวิร์นฟีฟาเวิร์นคัพ2026 Goal หยิบมาให้มีรายการได้ฟังขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเดินทางห่วมๆกับพวกเราตอนต้นรายการเนาะก่อนจะนำมีรายการเข้าสู่ระยะของเราเทเลคอมทามมาฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทส์แอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ้
8: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
8: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
8: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

0: แฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
3: ลาวโทรคม
2: โทรคมของคนลาว
3: เพื่อสังคม

าขอบใจเหล่าโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาต้นรายการพวกเฮาเดินทางพร้อมศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งต่อจากนี้ไปพวกเฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทเหล่าโทรคมกับโปรต่างๆในระยะนี้เพิ่นว่าระยะหน้าฝนนั่นล่ะเพิ่นมีโปรซัพพอร์ตผู้ได้ติดตั้งบริการ FTTH หรือซัพพอร์ตลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการ FTTH เพิ่นว่าส่งสันมิตรรายการนะสันทำอิดนั้นผู้ได้เอาบริการ FTTH ก็คือบริการ Fiber to the Home เข้ายาวเข้าเหือลุ้นสันทำอิดไม่ถึงว่าเอาเข้าปึบหับทันทีมีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาที Data 600กิก Data 60กิกจริงไหมเพิ่มตึมเล็กสุดหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยจริงไหมData สูงถึง60กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นให้เดือนนำไซฟรีแถมอีก1เดือน6เดือนได้ส่งเดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีอันนั้นมันโชคสันที่1เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดนำไซบริการ FTTA โชคสันที่2ลุ้นรับเงินล้าน50บ่ล้านเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำหรับ3เดือนขึ้นไปเท่านั้นได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นน่ะไล่กว่า50ล้านกับบริการ FTTH 34เบิ่งนั่งฟังเพลงเฮ็ดเวียกผ่านช่องทางนั้นได้อย่างสะดวกสบายสนใจก็ติดต่อได้เนาะ131เด้อ131บริการอินเทอร์เน็ตหรือตั้งตัวพวงเฮา021219385จะได้เลข5พนักงานค่ายใดเด้อ02059654289 5965569 อีกตึมเบอร์15580453สำหรับผู้ได้5ก็ทูนอินมาเนาะอยากจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมติดตามรายการ Colorful You ซึ่งทำการกระจายเสียงผ่านคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นพวกเฮาหยังกระจายผ่านคลื่น 94 หรือกระจายผ่านทางเว็บไซต์พวกเขามีรายการฮู้บ่ว่าการที่ไซต์เครือข่ายเราโทรคมทุก1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วเฮาก็เก็บสะสมคะแนนดังกล่าวนั้นไว้ในระบบอะเนาะตอนนี้เพิ่นเปิดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถเอา100คะแนนสามารถแลกเป็นมูลค่าโทรได้หรือว่าจะแลกเป็น data เพิ่นมี4ทางเลือกให้แลกเด้อเส้นว่าเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใช้ได้5มื้อวิธีแรกก็ง่ายๆกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนอกจากนั้นมีรายการสามารถเอาห้อยคะแนนแลก Data 5กิกใส่ได้1มื้อรหัสตัวนี้เป็นเลข11จื้อไว้เด้อหรือว่าเอาห้อยคะแนนแลก Data 3กิกใส่ได้3มื้อรหัสแพ็คเกจตัวนี้เป็น12หรือมัก Data 2กิกก็สามารถเอาห้อยคะแนนแลก2กิกนั้นใส่ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13วิธีแรกง่ายๆบ่จำเป็นต้องเข้าไปซุ่นดอกกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปมี11มี12มี13เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามความเหมาะสมที่เราต้องการและกะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกเท่านั้นเด้อมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการตอนนี้ยังติดตาม Colorful You

และนี่ก็เป็นซิงเกิลของ Ariana Grande ห้องรวมกับ Nicki Minaj เพลงนี้ Side to Side นักร้องสองคนดังๆอ่ะเพราะว่าจะเป็น Ariana Grande เนาะสาว American นักร้องนักแต่งเพลงห้องรวมกันกับนักร้องสาว Trini Daniel Nicki Minaj ห้องเพลงนี้ไว้10ปีลั่งอ่ะตั้งแต่2016ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโออัลบั้มที่3ของArena ใช้ชื่อว่า Dangerous Woman มีรายการก็คงจะได้ยินเนาะคำว่า American ก็คงคือภาพเอาว่าอยู่ใส่แต่ว่า Nicki Minaj มาจาก Trini Daniel ก็เป็นประเทศที่เอิ้นสื่อเต็มว่าสาธารณรัฐ Trinidad และโตบาโก้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ตอนใต้ของสาธารณรัฐทรินิแดดและโตบาโก้ก็อยู่ในโซนแคริบเบียนตอนใต้และติดกับเวเนสอยู่ทางเหนือมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันผ่านช่องทางนี้0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเราโทรละคงมีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกสายแล้วแบ่งปันกันลงทะเบียนได้3เบอร์5เบอร์สะดวกสบายเฉพาะผู้ใดที่ใช้เบอร์ตืมเงินสมัครแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันใช้ทั้ง data แบ่งปันกันใช้ทางนาทีโทรเอิ้นว่ายิ้มกับ family package สะดวกสบายเนาะคันถ้าว่าเฮามีหมู่สนิท 2-3 คนแล้วเฮาอยากจะประหยัดอ่ะในการใช้โทรศัพท์เฮาก็ซื้อเป็นแพ็กเกจเนาะมาแบ่งปันกันใช้หรือว่าครอบครัว 4-5 คนสิใช้เบอร์ตื้มเงินเหมาะเลยล่ะแพ็กเกจ 100,000 กิกมี data ถึง 45 กิกพุ่นได้มีนาทีโทร100นาทีแล้วเฮาลงทะเบียนไซได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 data ถึง70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วลงทะเบียนได้ถึง5เบอร์ซัมซีลมซัมซีโทรมิดรายการเนาะกับบริการยิ้มกับ Family Package

0: สำหรับผู้ได้ถามเข้ามาว่าแจ็คซุกซ่องสันแท้บ่แจ็คแท้กับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเงินความไวสูงทั้งลูกค้าใหม่ทั้งลูกค้าเก่าเพิ่นมีห้องแจ็คห้องแถมติดไม้ติดมือสำหรับผู้ใดยังลังเลใจอยู่ว่าจะใช้จักเปิดบริการนี้แต่ก็ยังบ่กล้าเปิดคือว่าเป็นระยะที่ต้องเปิดใจนำไซแล้วล่ะเพราะว่าเพิ่นมอบโศกซ่องสันลูกค้าใหม่เมื่อเปิดไซบริการ FTTHเพิ่นจะมีเบอร์งามให้5เบอร์มูลค่า2ฟรี600นาที data สูงถึง60กิกแล้วเมื่อเฮาติดตั้งบริการ FTTH เข้าแล้วถ้าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำใช้ฟรีให้1เดือน6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีสินะถือว่าคุ้มสุดๆได้ฉะนั้นผู้ใดจะเปิดใช้บริการนี่ก็เคี่ยวเปิดกับระยะที่เพิ่นยังมีโปรตัวนี้อยู่ส่วนโซกซันที่ซ่องกับบริการ FTTH แม่นลุ้นเงินหลายกว่า50ล้านลุ้นแบบใดเงินใครก็คือจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่ใช้บริการนี้แล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปผู้ว่าผู้ว่าก็มีสิทธิ์ลุ้นเพราะว่ากิ่งไม้ทอนไว้แล้วสำระเป็นปีลุ้นไปนำกันท้ายเดือนนี้บอเจ้าก็ค่อยต้องมีไพ่คนหนึ่งแล้วเนาะลุ้นกันไปเรื่อยๆกับเหล่าโทรคมแต่นั้นถ้าเราจะสำลาเราก็สำลาล่วงหน้า3เดือนโลดเพื่อเราจะได้เข้าไปลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านเด้กับบริการ FTTH ตอนนี้ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเพิ่มความไหวหรือว่าเลือกความไวได้ตามใจเพราะเขามีทั้ง10แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจพื้นฐานก็35เมก1เส้น 65,000 กิบต่อเดือนจ่ายล่วงหน้า3เดือนหรือว่าครึ่งปีเป็นปีมันก็แถมเดือนนำไซให้เด้ถ้าว่า35เมกยังบ่ได้ใจเฮาอยากจะเพิ่มมาเป็น55ก็สามารถเลือกแพ็กเกจถัดไปนะมี55เมกหรือว่า70 80ถึงผู้ใด400เมกกับความไหวแบบรุ่นจรวดฉะนั้นก็เลือกเอาตามทีเราต้องการเนาะก็ขึ้นนำเวียกที่เราไซส์นั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเท่านั้นอยากจะได้รายละเอียดอีกนอกเกี่ยวกับบริการ FTTH สอบถามใดเบอร์ตั้งโต๊ะ02121985เบอร์มือถือ5965-4289 5965-5693 131ได้บ่ได้นะสามารถติดต่อผ่าน131ได้เด
1: ้อขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออนี่ตูนฮู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
7: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music enjoy
9: เออแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
9: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
9: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรค

อบใจในรายการที่ติดตามผ่านช่องทางนี้ขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามากับงานเพลงสากลเนาะเมื่อวันจันทร์พอเฮาบ่ได้เว้ากันว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงแต่กิ้งกังกันมาผ่าน0305787052มาฟังเพลงต่ออีกตึมอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงหยิบผลงานของเจนี่นักร้องเคป๊อปพ้องร่วมกับนักร้องดังๆว่าจะเป็นทิมมี่เพลงนี้ใส่ซื้อว่าดรากูล่ามอบให้กับทุกคนเด้อ

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing, I don't ever wanna stop. I'll never leave this floor, I'ma need it. More sky is turning blue, let it clear the smoke.
1: กับเพลงนี้มีอะไรการดรากูล่าก็เชื่อเป็นพี่ดิบถามว่าผู้เบาผู้วานี่เคยเห็นบอกับบ่เคยเห็นมีอะไรกันแต่เคยเห็นอยู่ตามเพิ่นแสดงนั่งอ่ะเนาะกายพันประมาณนี้เป็นผลงานของเจนนี่นักร้องสาวเคป๊อปอ่ะกับมาฮ้องร่วมกันกับเทมมี่อินพาล่าเป็นรีมิกซ์ปกติเจนี่ร้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่เดือน9 2025แล้วมารีมิกซ์ปล่อยคืนกับนักร้องเทมมี่อิมพาล่าในเดือน2ต้นเดือน2ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเพลงมารีมิกซ์กันแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงขึ้นมาอีกหยิบไม้มีรายการได้ฟังผ่านทรงทางนี้ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูบริการเราโทรคมมีรายการเกี่ยวกับเบอร์มือถือและสามารถสอบถามใดผ่าน101บริการตั้งโต๊ะ175178อินเทอร์เน็ต131ก็สามารถสอบถามใดสำหรับผู้ใดสนใจว่าอยากจะฝากเบอร์ฝากเบอร์กับเราโทรคมแล้วเมื่อจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกอยู่บอนทีบริเข้าเทิงบริการของเราโทรคมมีรายการสามารถฝากเบอร์ไว้คันถ้าว่าเฮาบ่ฝากเบอร์เฮาไปโดนเบอร์นั้นก็ตัดเลยตัดเราก็หมดสิทธิ์ในการนำไซส์อ่ะตอนนั้นเพิ่นมีบริการ3เดือน6เดือน12เดือนไล่ไปแล้วก็ประมาณเดือนละ 10,000 กีบมีรายการบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนเด้อสามารถฝากเบอร์โดยกดผ่านหน้าจอพวกเขาแต่ก่อนจะฝากเบอร์เขาต้องตืมเงินเข้าเครือข่ายก่อนเซ็นว่าเขาต้องการฝาก3เดือนรหัสเป็นเลข3เด้อ6เดือนเลข6แล้ว1ปีเลข12เขาจื้อรหัสแล้วเนาะวิธีฝากก็คือกดผ่านหน้าจอกดดาว334กิ่งไม้บ่ว่าก่อนจะฝากต้องเติมเงินในเครือข่ายก่อนเด้อแล้วเขากดดาว334เครื่องไม้ดาวอยากจะฝาก3เดือนก็ใส่เลข3ไปหรือว่าเขาไป1ปีเขาก็ใส่เลข12สินะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เฮากลับมาเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเฮาสามารถกดผ่านหน้าจอเซ็นกันกดดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับเราโทรคมเนาะหมีโปรโมชั่นให้พวกเราได้ลุ้นถูกฤดูกาลนั่นล่ะโศกซ่องสันเมื่อกี้กิ่งไม้กระเว้าไปแล้วเพิ่นแจ้งผ่านบริการ FTTH ทางลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่กันท่าว่าเอาบริการนี้เข้าเพิ่นมีเบอร์งามติดไม้ติดมือ5เบอร์มีมูลค่าโทรคือว่าคุ้มนะถ้าว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำไส้ฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีอันนั้นเป็นสุขสันต์ที่1สุขสันต์ที่2นั้นทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เมื่อใช้บริการ FTTH จ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าลุ้นรางวัลซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้มอบรางวัลออกไปไล่กว่า50ล้านอะหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจเราโทรคมเส้นกันที่ได้บิแบงน้ำใจประกอบส่วนเข้ากับการระดมทุนนะเนาะระดมทุนของห้องเหียนกงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรวมกับ3องค์การจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ระดมการช่วยเหลือ ทางสังคมผ่านทางห้างฮานและบริษัทต่างๆซึ่งพวกเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่19แล้วเมื่อวันที่5วันศุกร์ผ่านมาพวกเขาก็ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนซ่ามันกินนอนสนเผาแข้งเวียงจันทร์จริงไหมก็ห้าก็กลับมาเมื่อวานนี้กลับมาแล้วก็ไปงานดองจังแมนแลดไปแลดมาประมาณนี้ก็ดีใจเนาะที่ห้างฮานบริษัทต่างๆให้การห่วมมือก็มีลาวโทรคมนี้เพิ่นกาเอาเป็นมีกล่อง6หีบใหญ่อ่ะมูลค่า2ล้านเนาะมาประกอบส่วนนอกจากนั้นพอเฮายังได้เป็นเครื่องแล้วก็เป็นเงินสดผ่านทางงานบริษัทบวรจะเป็นบริษัททิพยประกันภัยจำกัดเพิ่นเอากระเป๋าน้องๆนักเรียนถึงห้อยหน่วยมีปึ้มมีซ่อดำมีบิ๊กแล้วพนักงานเพิ่นยังเก็บเป็นเงินสดมือนั้นเนาะเป็นเครื่องนั้นมูลค่า25ล้านเพิ่นได้เป็นเงินสดนั้น1ล้านมอบอยู่ที่งานเพิ่นยังไปร่วมงานนะพวกเฮาอยู่วังเวียงนอกจากนั้นยังมีบริษัทฮอนด้านิวจิปเซ็งเพิ่นก็มีเป็นสาขาเป็นศูนย์ใหญ่ฮอนด้านิวจิปเซ็งศูนย์ใหญ่และก็มีฮอนด้านิวจิปเซ็งยินเชียวเผยและก็มีฮอนด้านิวจิปเซ็งพุทธวรรวบรวมเอาเครื่องใส่อาหารแห้งมีใบไม้ต่างๆเพื่อ นำไปมอบให้อยู่งานคุณได้รวมเป็นมูลค่า7ล้าน1แสนกีบนอกจากนั้นยังมีบริษัทอาฟาสำรวจขุดค้นแฮทาร์ดกสิกรรมการค้าค่าออกค่าเข้าจำกัดผู้เดียวคะแนงทางน้ำเพิ่นได้มอบข้าวสาร100กิโลรวมเป็นมูลค่า2ล้าน5แสนยังมีกลุ่มบริษัท PS Furniture มีข้าวสาร25โลน้ำดื่มแดเป็นปลากระป๋องกระป๋องเป็นแฟบต่างๆมูลค่า3ล้านมามอบให้ทีมระดมพวกเขาได้นำไปมอบเรียบร้อยแล้วยังมีครอบครัวทานภูมิบ้านน่องเนียงเพิ่นเอาเสื้อเอาทรงมีแว่นตาแน่มีไว้ไว้มีน้ำแน่ครบสุดมูลค่าประมาณ3ล้านล่ะมามอบให้ทีมงานพวกเขาในนั้นรายการ Colorful Music พวกเขาก็ได้มอบน้ำ

1,130,000ครอบครัวอริศักดิ์ศิราวงศ์เพิ่นเอาข้าวจีนมคุ้นไปแล้วก็ไปให้น้องๆ นักเรียนรับประทานอยู่แถวนั้นเลยมูลค่า 860,000 ครอบครัวใส่ส้มเดชหลวงสวรรค์และสุดาลักษณ์เพิ่นก็ นำเอาข้าวจีอ่อนๆเป็นท่งอ่ะ160ห่อไปมอบที่งานเซนกันยังมีบริษัทมีไซมอบผ้าอัดปากซองแกะใหญ่มูลค่า 1,400,000นอกจากนั้นพาแนกโยธานครหลวงเพิ่นก็ได้มอบเงินสดให้ทีมระดม15ล้านกีบเพื่อเอาไปซื้อเครื่องข้องต่างๆไปมอบและมีบริษัทวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8ก็มอบเงิน5ล้านบริษัทเวียงจันทร์การค้าค่าออกค่าเข้ามอบ3ล้านและมีครอบครัวพนักงานพวกเฮานะบุญนองเพิ่นก็ไปมอบร่วมกันเป็นกับประกอบส่วน 500,000 แล้วเงินเป็นเงินสดพวกเราก็เอาไปซื้อเครื่องต่างๆเพื่อไปมอบเป็นเครื่องจะเป็นเครื่องกีฬาบานเตะตานางบานกาต้อเครื่องไซข้าวสารอาหารแห้งในการไซใจในค่าเดินทางเอาเครื่องไปมอบไปมอบครั้งนี้ก็ลายกว่า60ล้านได้ที่พวกเราระดมได้เนาะซึ่งท่านผู้อำนวยการท่านขั้นแก้วขั้นตีควบในการใหญ่หงเหียนซ่ามมันกินนอนสนเผาแข้งเวียงจันทร์พร้อมทั้งครูอาจารย์40ปลายคนพร้อมทั้งนักเรียนต้อนหับและกาครอบอกครอบใจไปยังห้างฮาเลบริษัทพ่อแม่พี่น้องที่บิแบงน้ำใจพวกเขาก็จะพยายามร่วมจิตร่วมใจกันระดมเนาะบ่ได้ฉี่คาดเคลื่อนถ้าเป็นไปได้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือซ่องเถื่อก็ยังดีพวกเฮาก็เป็นแต่เป็นศูนย์กลางอะเนาะในการระดมลำพังเงินพวกเฮาก็บ่ค่อยมีรายแต่ว่าก็ขอบใจห้างฮานบริษัทส่วนบุคคลที่บิแบงเฮ็ดให้การสวยเลือกครั้งนี้สำเร็จพ้นไปโดยดีและไปถึงจุดหมายปลายทางฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการ

ช่อง3นาทีดีโอการนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ทุนอินมาติดตามผ่านห้อย3ก็ดี54ก็ได้หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาก็ขอบใจทุกน้ำใจที่ทุนอินมาอย่าลืมห้างหันได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขา10นาทีตอนต้นโอ้ยน้องฮันลีนไปละ10นาทีตอนต้นคาร์ลฟูดยังยินดีต้อนรับเด้อสามารถติดต่อพวกเขาได้ขณะจะทำรายการกับ0305787052เด้อหรือว่าจะได้เลข5ทีมงานพวกเขาก็สามารถได้เลขได้ที่5560918 4สำหรับมือนี้อวยพรทุกคนมีแต่ความสุขบายบาย See you tomorrow

0: วกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แฮ่วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
4: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
5: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
6: ้เอามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อที่8ของเดือนมิถุนายนกันแล้วเด้เป็นมื้อแฮม8ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569กันมาเว้ามาว่าทักทายใหญ่ยองพี่น้องป้องไปเฮาก็มีข่าวมีข่าวมาฝากมาต้อนข่าวดีให้พี่ให้น้องเอาได้ฮู้ได้ฟังกันเป็นประจำนั่นแหละเนาะมาเว้ามาว่าก็ดีเอามีสติระวังตัวในการอยู่การกินเด้อพี่น้องเด้อกินงำๆบ่คำเบิ่งท้องมันสิของมารุนนะกินปลาให้เป็นลักกินผักให้เป็นยากล้วยน้ำว่ามื้อ1 2หน่อยนอนสวย10 20นาทีนอนกายนี่บ่แม่นนอนสวยเด้เออเป็นคือจังซั่นออกกำลังกายกันแน่อย่าซื้อออกแดดออกหน้าหลายเข้าห่มเข้าเงาแน่ ยามฟ้ายามฝนก็จังซี่ก็มีสติเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งลูกเบิ่งหลานนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนได้อย่าอุดยุ่งกระโปกกระป๋องน้ำในความทายแน่ยามรถเก่ามื้อนี้อย่าซวยมีบ่มีบ่อนไว้ไปไว้ตอรอวัดมีตอรอพุ่นน้ำอ่างน้ำขังแล้วใครยุ่งลายไปใครซะได้กัดลูกกัดหลานเฮาละกันอันตรายเป็นวัดเป็นไดเป็นใครเป็นจามอย่าซื้อยามากินเองจงไปหาแพทย์หาหมอแพทย์หมอที่เพิ่งทางใจเฮาเด้อพี่น้องเด้อจงมีสติระวังตัวและ
7: โนนี่เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของห่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นหลุดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื้นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอวสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
6: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแมนว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเอามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอามีข่าวดีมาบอกอย่าฟอกเลือดสู้พัดโอสถอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนี่ยตัวนี้ได้แมนโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเรานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจได้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเราก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบนี่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบสาวาทานซื้อ3ชุดได้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุดเนาะ6ชุด นอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ําในเมื่อครบ10สุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599 และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปหันเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเราได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1สุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1สุดซื้อ3สุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบVIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งนอน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10ชุดแน่เป็นคือจังซั่นโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกันท่านที่เป็นสมาชิกของนูนิเอนไซม์ยาฟอกเลือดและก็ยาคลายเส้นเนาะ3ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเดี๋ยวนี้พวกเรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฮาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนห้องหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาทางกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีบ่แม่นเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้ครับรางวัลตอบแทนคือจังซั่นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟังเอามาทักทายกันละบัดนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำฐานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกัน
4: เอานิทานเฮามื้อนี้จะนำเสนอเรื่องพนันกินเมี่ยง
3: พนันกินเมี่ยงพ่อข้าจนได้ชื่อว่าเสียงเมี่ยง

0: ในมือหนึ่งขณะที่จั่วกำลังลงอาบน้ำบังเอิญมีพ่อค้าไทคังไทคังนี่หมายว่ามาแต่ไกลแล้วหาบเมียงมาขายพอมาถึงแคมป์น้ำพ่อค้าก็จึงถามว่าอันนาจั่วอันน้ำนี่เลิกตื่นเพียงใดเด้เนาะจั่วเนาะมีผู้หนึ่งกระดอดมาใส่กันว่า
1: อันวันที่เลิกที่ตื่นสำนักจั่วซอยบอกให้พวกเขาเนี่ยนอนทันลงอาบน้ำอยู่เนี่ย
0: ว่าซะเนี่ยนายหันจั่วคำก็จึงว่าคุณว่
1: าเลิกตื่นกับเบิ่งเอาเนี่ยหรือว่าแหนมเห็นอยู่แม่นบ่ล่ะ
0: ว่าซะนะฝ่ายพ่อค้าไทคังนี่ก็จึงถามจั่วตื่นอีกว่า
1: อันน่ะอันน้ำนี่อันพวกใครจะขามได้บ่ซะแน่
0: จั่วก็จึงตอบอีกว่า
1: ให้อีฮู้ฮะให้สิสามารถขามได้ห้วยน้ำบักกวงเนี่ยมาสร้างถ้ำแนวเป็นไปบ่ได้แท้คันบ่ว่าจะมีพระอินทร์ลงมาอุ้มเอาข้ามพวกอีข้ามได้อยู่ค่อยว่านี่ก
0: ็ว่าซะไหนทางจั่วก็ได้พวกพ่อข้าก็ได้ยินคำตอบของจั่วนี่ก็เป็นวาดคัดหูซะแล้วก็จึงท่าพิสูจน์ความจริงกับจั่วคำมันทันทีพวกพ่อข้าเพิ่นก็เว้ากันเนี่ยขึ้นแล้วเนาะมาเว้านักเลงแท้จั่วนี่ผมก็บ่มีว่าจังซะว่าถามก็เป็นซ้อไปทางเพิ่นพุ่นจึงได้เว้าขึ้นว่าหอยอันถ้าว่าพวกข่อยขามได้นี่จั่วสิเฮ็ดอีหยังให้เอ้าว่าในหันจั่วคำก็ตอบบอกไปทันทีว่า
1: เถอะนะเอารถนะถ้าสุเจ้าขามได้แท้เนี่ยคนสิเอาผ้าคุมผ้าสบงนี่นะผ้ามัดเอกนี่มัดแอวนี่ให้หมดนะข่อยสิบ่ยุ่งยั่งเอาติดตัวลอนจอนนี่แหละ
0: เว้าแล้วจั่วก็ถามคืนไปว่า
1: ถ้าสุเจ้าขามบ่ได้นี่ล่ะสิให้เฮ็ดหยังว่ามามึงเนาะ
0: ทางพ่อค้าไทคังนี่ก็โว้รวมใจกันแล้วให้ต่างหน้ารถหมอนึงเว้าขึ้นว่าโอ้ยอันมันชิยากอีหยังเนาะถ้าข้ามได้ชิย่อมเสียเมียงให้จั่วนี่นะแต่จั่วคําก็ได้เว้ากับพ่อค้าไทคัง
1: บอกยาย่างล่ะว่าจะสู้พนันกันเถาะมันสิเสียเมียงไปละละมันสิเสียเครือขายละละ
0: ว่าซั่นซะมันสิเครือเอาไปขายแต่พ่อค้าก็เป็นมังเป็นหมอว่าจะข้ามให้ได้ว่าสันซะเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจกันเรียบร้อยแล้วพอข้าครั้งนี่ก็พากันแบกหาบเมียงนี่แล้วข้ามน้ำแล้วล้างคนก็ร้อยบืนเอาจนตาเลือกล้างคนย่างลุยเอาน้ำโพโลลิปลิปหัวเนี่ยเพียงคอเนี่ยล้างคนก็หมดแล้วเอาแต่ผู้คิดออกเหตุทั้งพองโฮทั้งพองแซวลากไปแล้วว่าดีใจชนะจั่วแล้วพอแต่ข้ามมาถึงฝั่งจั่วผู้ฟังอนานามจั่วผู้อนานามพอแต่ข้ามมาถึงฝั่งมหาจั่วแล้วบนจั่วอยู่นะพอข้าข้านี่ก็ถามเอาเครื่องพนันหันแล้วทางเว้าซูซีแล้วเว้าขึ้นว่า
1: เอามาได้วันนี้ได้ข้ามเรียบร้อยได้นี่ได้เอาให้นี่มีชิ้นทำในจั่วน่ะบุ๋มันชีตัวลายนี่อย่าปีนความนี่เป็นจั่วนี่ขาดชิ้นบ่ได้มาๆพาเอาแก้มา
0: ไอ้หนึ่งกระโดดมาใช่ว่า
1: เอาแก้มาได้งั้นพัดสะบังให้เฮาแห้งหนาวนี่เอามาให้เฮานี่นี
0: ่เว้าไปจังซั่นแล้วทางจั่วคำก็จึงเว้ากับพ่อค้าไทคังว่า
1: โยอีเอาให้สู่เจ้าแนวใดพวกสู่เจ้าบ่ได้พากันข้ามน้ำนะนี่นะพวกสู่เจ้าพากันลอยมานี่นี่ขันข้ามก็ย่างข้าข้ามแล้วว่าแต่ฝั่งนั้นมาฮอดฝั่งนี้ซะแต่ว่าอย่างอีแมน
0: ว่าซักเออฟังไปคักๆจั่วกันนั่นครับเน้นเข้าไปอีกว่า
1: วันนี้กูสิเอาเมียงพวกเจ้าตามที่ได้พนันกันไว้ฮะแล้วสิเอามา
0: ซะเออว่าเสียวเมียงให้แล้วหลังจากนั้นก็ได้เว้าได้ว่ากันทกเถียงกันไปทกเถียงมาเสียงก็เว้าให้พวกพ่อข้าว่าเสียสัจจะเป็นพ่อข้านี่บ่เว้าความจริงบ่มีความแท้มีแต่ตัวลายนี่ค้าขายบ่ขึ้นบ่เงยซะแล้วเถียงกันจนฟดฉะนั้นจนความนี่ก็โอ้หน้าหูขึ้นไปถึงหูพญาซะแล้วได้ผู้ปกครองเมืองเขาจึงพากันขึ้นไปกราบไหว้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พญาได้ฮู้เมื่อพญาได้ฮู้กับพินิจพิจารณาเบื้องคักแน่เป็นว่าตามความที่ พวกพ่อค้าไปเล่าสู่ฟังขึ้นไปขึ้นมาก็แม่นแท้แม่นความเสี่ยงเพราะว่าบ่ได้ยวงขาคำมีแต่ลอยเอาบางพองก็ลุยก็แม่นความเท่าจั่วคำนี่แท้พอพวกพ่อค้าแม่นบ่ได้ข้ามคือว่าเขาหักพากันลอยเอาในหันพญาเกิดจึงได้ตัดสินตามพื้นเมืองเตบูฮานเบาขึ้นว่าโอ้ขันว่าเดี๋ยวนั้นหันเลยเฮาฟังกันบ่าวให้รายงานพวกเจ้ามานี่ก็แม่นแล้วก็แม่นความจั่วแล้วเว้ยคันเป็นเดี๋ยวนั้นแล้วพวกเจ้าก็อีได้เสียให้มันแล้วตัวคำมันบอกว่าพวกเจ้าข้ามเนี่ยพวกเจ้าพากันมาลอยพูดจิลุยเอาก็มีหมดหน้าหมดไหนมันก็แม่นความมันแท้ข้ามบ่ได้ฉะนั้นในนามเฮาเป็นพญาเมืองเฮาขอบอกพวกเจ้าเฮาเสียให้มันซะอันน่ะเมียงหั่นน่ะเนอให้เสียก็ละเล็กน้อยคนละ4 5 บาทตะสิงเฮอให้เอาเกินนั่นละบ่ได้แลเด้อบ่ต้องเฮอเกินว่าซั่นซะก็บอกให้เอาเมียงให้คนละ4 5บาทตะสิงนี่นะก็บ่พอเท่าใดดอกเมื่อพวกพ่อค้าไทยคังได้กลับไปหาจั่วจั่วคําก็จึงถามว่า
1: พญาเพิ่นว่าแนวใดนะฮะให้ทึกไม่ผิดแท
0: ้พวกพ่อค้าก็ได้รายงานตามคําพญาตัดสินว่า
1: อันน่ะพระองค์ก็บอกให้เฮาหั่นแลให้สีชะ5บาทเท่านั้นบ่ให้เอาเหลือเกินเด้อ
0: ฝ่ายจั่วคำได้ยินท่านก็หัวยุ่มๆอยู่กกแควพุ่นแหละว่าแล้วพวกพ่อค้าก็ว่าเห็นดิตามที่พญาของเมืองบอกให้เฮ็ดตามฮีดตามคองจากนั้นจั่วก็ได้เอาบาทมา5หน่วยบาทนี่บาทจั่วเฮ็ดแต่บาทนี่เอาบาทมา5หน่วยมาตั้งไว้เอาซ่าอีกซ่าหมายว่ามันเป็นคือเข่งใหญ่ๆนี่แหละกระซ่าแล้วก็ห้องเนาะเอากระซ่ามาอีก5หน่วย4หน่วยเนาะมาตั้งไว้อีกและก็บอกพ่อค้าเอาเมี่ยงมาใส่เต็ม4ซ่า5บาทโอ้บาทบาทคู่บ่าไว้เนาะซ่ากระซ่าบักใหญ่พ่อค้าไทยครั้งในปานว่าตายทั้งยืนแล้วคิดว่าซีเมนต์4ซ่า5บาทตาสิงคือพญาบอกอันนี้แล้วมันตั้ง5หน่วยบาทหน่วยกระซ่าอีกเมียงโยนานา5,000พากันหาบมาเนื้อก็มดพอดีข่าวนั้นต้องดับวอดครัวเฮือนจะหาเงินใส่ไปใช้หนี้ใช้สินกู้ยืมมาลงทุนอีกได้บาทนี่ยืมธนาคารสมุจักแม่คันแม่นเดี๋ยวนี้ก็สิธนาคาร ST Bank ไปซั่นติบ่เนาะธนาคารพวกสวรรค์บ่จักเพียงซั่นเด้เพราะว่ายืมเงินมาเฮ็ดค่าเฮ็ดขายเด้ค่าเมียงไว้เนาะเมี่ยงนี่บ่แม่นเมี่ยงบ่แม่นเมี่ยงข้าวแห้งตํานี่ได้มันเป็นเครื่องเมี่ยงเครื่องเคี่ยวเพิ่นน่ะอันนี้คันสิเว้าเนาะคนตะกี้เป็นคือในนั้นหลังจากเสียให้ไปแล้วก็โอ้เสียหัวให้จั่วคําแล้วเนนคําแล้วพวกพ่อค้าไทยคังก็มอบเมี่ยง4ซ่า5บาทให้จั่วคําแล้วก็เหลือแต่ตัวร่อนจ้อนแล้วบ่ได้จึงได้มีการล้มกันว่า
1: โอ้เป็นแน่นี่มันสิเป็นบ่เมื่อนี่ก็สิถูกเมียให้แล้ว
0: อายหนึ่งก็ว่าคุณโอ้เฮาก็ว่าคือโตแล้วเมื่อหายแล้วเฮานี่โซกันไปโซกันมาจึงตัดสินใจไปหาพญาซะแล้วได้บัดนี้เพื่อไปขออำลากับถิ่นฐานว่าซั่นซะไปต่างไปขอลาพญาเพื่อขออำลาคืนพญาจึงถามว่าได้เสียให้จั่วตามที่เฮาสั่งแล้วบ่ฮะพ่อข้าก็ตอบว่า
1: ได้เชียร์แล้วขน้อยเอ้ยจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเพราะว่าจั่วไม่เอาแถววาเอา5หน่วยบาท4หน่วยก็ซ่ามาพองเอาแท้ๆขน้อยเอ้ย
0: ทางผู้หนึ่งดอดคือว่าโอ้ยมันเอาจนหมดเฮาจนบ่เหลือหยังตายแล้วลูกเมียเจ็บจังได๋ขน้อยทางพญาได้ฟังคําคิดก็อยากหายแล้วบัดนี้ได้ฟังคําเขามาเว้าสู่ฟังว่าเสียงเอาจนหมดเสียงอยากหายเพราะว่าบ่เฮ็ดตามฮีดของของเมืองบอกเอาซีซ่า5ซังมันเอาซีซ่า5กระบุงจังซี่บ่ได้แล้วก็ทั้งอีดูสงสารพ่อค้าคังที่หมดเนื้อหมดตัวแน่พระองค์จึงได้สั่งให้เปิดพระคังหลวงแล้วเฮ้ยนะเอามาเอ้ยมานี่ดูว้าวแล้วก็มีอ้ายหนึ่งแลนบับๆมาแล้วว่าคน
1: มีหยังเนาะขน้อยเนาะ
0: ทางเจ้าเมืองก็เลยว่าคุณเนาะเอาไปเปิดพระคังหันเอาเงินทุนเฮาพวกนี้จักเล็กจักน้อยกลับบ้านกลับเมืองดูต้นสงสารเขาว่าซั่นซะเอ้ยต้นสงสารไม่ได้แม่นแล้วนะหลังจากนั้นพ่อข้าก็ได้อำลากลับไปหลังจากได้ทุนฮอนเล็กน้อยจากพญาเมืองพญาก็ยังคิดเกี้ยนให้จั่วอยู่บ่แล้วบ่ลืมหลังจากนั้นก็จึงตัดสินใจว่า เอ้าย้อนมันเห็ดบ่ถึกเท่าคำจั่วคำนี่สิได้ไล่ขามันฉิกก่อนบ่ให้มันเป็นจั่วเป็นเน้นอีกเพราะว่าการเป็นจั่วเป็นเน้นนี่สิไปเฮ็ดขี้รักขี้โลภกับฝูงคนสามัญชนทั่วไปนี่บ่ดีแลก็จึงได้บอกเสนาอามาตย์ว่านี่เสนาเอ้ยเฮาเจ้าไปบอกเท่าคำจั่วคำหั้นสิกซะเฮ็ดบ่ถึกฮิดถึกของต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเฮานี่จงไปบอกมันสิกออกมาเฮาเป็นคนธรรมดาแล้วเอิ้นมันว่าเสียงเมียงเน้อเพราะได้ไม่เมียงพ่อข้าไถ่ข้างนั่นแหละ
2: ว่าไปซะไหนโอ้เท่าอําเสนาอามาตย์เพิ่นนี่ก็ปบไปแล้วแหละหลังจากนั้นก็ไปบอกให้เสียงสิกซะแล้วเออไปบอกเจ้าอาวาสวัดได้บ่จักละบอกให้เสียงสิกเสียงก็จึงสิกตามคำพญาสั่งนายหันก็เลยสิกเรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้ไปเฮ็ดเวียกประจำอยู่หอโฮงของพญาคือเก่าเว้าแท้ก็มีแต่เสียงเมียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิพิเศษว่าสัญชาติเป็นคนฉลาดอาจฮู้ลักแลมสามารถเข้าออกนอกในหอพระศาสตร์ราชมุนเทียนนี่ได้โดยบ่มีปัญหาใด
3: ๆเอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีแล้วบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9544-9เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดานะแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ลูกหลานโนนี้เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดลนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9449
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสีย

0: ส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: โนนี่เอ็นไซโนนี่เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-4449 5449-4449
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น.-15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำเด้อทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น.-15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารากุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้แน่นอนมีข่าวการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการยุติธรรมมานำเสนอทางผู้ฟังได้หาฟังพร้อมกับเนื้อในของกฎหมายที่ทางรายการของพวกเรานั้นจะมานำเสนอและอธิบายให้ทางผู้ฟังได้หาฟังเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าทางรายการของพวกเรานั้นได้นำเสนอเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์นั้นบ่ว่าจะเป็นการกระทำใดที่เป็นการฆ่ามนุษย์มีการกำหนดโทษแนวใดแน่ใส่ผู้ที่ว่าเป็นผู้ที่ว่าฆ่ามนุษย์นะเนาะซึ่งว่าก็มีหลากหลายหัวข้อที่ว่าเราได้นำเสนอไปแต่ว่าในมื้อนี้เราจะมาว่าถึงการป้องกันการฆ่ามนุษย์ที่ว่ากฎหมายได้กำหนดเอาไว้เนาะซึ่งว่าในกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ฉบับเลขที73ทับสพส.ลงวันที่17ธันวาคม2015เพิ่นมีการกำหนดการป้องกันการฆ่ามนุษย์นี้ไว้ซึ่งว่าทางรายการของเฮานี้จะมานำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่ากฎหมายได้กำหนดไว้คือแนวใดแน่รายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮาก่อนเด้อ

0: ฮัลโหลเสี่ยว
1: ฮัลโหลเสี่ยวตัวอยู่ไซ
0: กันกำลังขับรถอยู่เสี่ยวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาเบรกเฮือนเอาเด้อมีเบรกสีลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เชียวแต่มื้อนี้เฮาลืมนําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
2: โอ้ยเสี่ยวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องคือตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเสี่ยวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาป้านี่เจ็ดโมงก็มีเวียกเนอก็จะไปกวนเลยฟ้าวแล้ว
3: เดี๋ยวเขามียาดีแก้เหงานอนเอาโซเม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเขาอีกกินเม็ดเดียวห้ามห้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว้าขอบเด้อเซียวไปกวนเนอไปกวนเนอฟ้าวเฮงกันนะจ๊ะเนี่ย
4: สบายดีมาแต่ไซน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: และไล่อาย
4: ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเด้ออ
5: ันนี้มันยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็หาฮู้น้องก็ยังมาได้สําเหนือมือหมู่น้องเอาเถอะมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตี
4: ้เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี5ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ5 10ล้านกีบ
6: เสียงเพลงมวลๆได้ผ่านพ้นเป็นที่เฮียมฮอยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรในเวลาที่หลายๆคนนั้นกำลังพักผ่อนกันอยู่บ่ในตอนนี้หรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันอยู่ก็ขอเป็นกำลังอกกำลังใจให้หลายๆผู้หลายๆคนที่ว่ากำลังให้เกียรติตามฟังรายการของพวกเฮากันอยู่ในตอนนี้เด้อท่านก็ยังอยู่กับรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายและอยู่นำผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธรากุลนั่นเองเข้ามาสู่ระยะนี้เป็นระยะที่2ของทางรายการเป็นเนี่ยที่เราจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งว่าเราจะให้ท่านได้รับฟังข่าวกระทรวงยุติธรรมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีฉะนั้นในตอนเช้าของวันที่29พฤษภาคม2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้สร้างขบวนการปลูกต้นไม้ขึ้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรมโดยการเข้าความของทานปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีบรรดาทานห้องรัฐมนตรีอดีตห้องรัฐมนตรีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการบรรดากรมศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสถาบันยุติธรรมแห่งชาติตลอดฮอดพนักงานรัฐกรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเคียงคู่กับการดำรงชีวิตและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐกรของกระทรวงยุติธรรมนอกจากนั้นก็ยังเป็นการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการนำไส้ปลาอย่างมีประสิทธิผลตามทิศสีเขียวและยืนยงตามคำขวัญที่ว่าช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ในวันนี้ชีวิตจะสดใสในวันหน้าและยังเป็นการปฏิบัติคำขวัญสอสีเขียวของนครหลวงวิจารณ์วางออกพร้อมกันนี้ก็ทั้งเป็นการประกอบส่วนในการจะตั้งปฏิบัติคาดหมายสู่โซนด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ป่าไม้รัฐบาลวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ประกอบด้วยต้นไม้กินมากต้นไม้ประดับและต้นไม้อุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นในตอนเช้าของวันเดียวกันก็ได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากล1มิถุนาคมฮอบ101ปี1925หา2026ในพิธีดังกล่าวท่านคำพันธ์บุญภาคมรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ได้ให้เกียรติเผยแพร่สารของพนักทานนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากล1มิถุนา2026 2566และเล่าหวนคืนประวัติความเป็นมาของวันเด็กน้อยสากลจากนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่หลานน้อยซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นท่านผู้ฟังที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ไปพักผ่อนรับฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเราอีกตื่มสะก่อนในระยะหน้าอย่าฟังมูลขึ้นไปใส่เถื่อเนื้อในของกฎหมายที่ทางรายการของเราจะนำเสนอในมื้อนี้แม่นเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์ที่ว่ากำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามรับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้พักก่อน

กลับมาพบกับทางรายการของเบิ่งเฮาระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการเด้อท่านผู้ฟังท่านก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรลากุลและรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวท่านผู้ฟังที่เคารพเข้ามาสู่รายการนี้ก็เป็นรายการที่3ของทางรายการซึ่งว่าเป็นรายการที่เราจะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอและอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังดังที่ได้นำเสนอในรายการต้นๆแล้วว่าที่ผ่านมาทางรายการของเบิ่งเฮาก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับความหมายของการฆ่ามนุษย์ว่ามันแม่นหยังมีการกำหนดโทษแนวใดแน่ใส่ผู้ที่ว่าฆ่ามนุษย์มีหลายๆหัวข้อที่เฮาได้นำเสนอไปแต่ในมื้อนี้เนาะเฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์ซึ่งว่าในกฎหมายนี้เพิ่นกำหนดไว้คือแนวใดซึ่งว่าในมื้อนี้เฮาจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนซึ่งว่าการป้องกันการฆ่ามนุษย์ตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ฉบับเลขที่73/2020ลงวันที่17 ธันวาคม 2015ตามที่กำหนดไว้อยู่ในภาคที่3หมวดที่1มาตรา19ของกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ฉบับปี2015ถ้าผู้ฟังดังที่พวกเฮารับรู้นำกันแล้วว่าการฆ่ามนุษย์นี้แม่นอาชญากรรมโยท่อ1ที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมและเป็นปัญหาที่มีลักษณะการเมืองลักษณะสากลลักษณะสังคมและลักษณะข้ามชาติเพราะว่าการฆ่ามนุษย์นี้ได้ละเมิดสิทธิพื้นฐานของพลเมืองตามที่กำหนดไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญกฎหมายภายในและสนธิสัญญาสากลพร้อมเดียวกันนั้นปัญหาการฆ่ามนุษย์นี้ยังส่งผลกระทบหลายๆด้านต่อคนเฮาเป็นต้นแม่นหยังผลกระทบต่อห่างกายจิตใจผลกระทบทางเพศต่อทรัพย์สินหรือเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสังคมต่อกับปัญหาการฆ่ามนุษย์ทุกคนอยู่ในสังคมนี่นะต้องมีส่วนห่วมในการสกัดกันและต้านปัญหาดังกล่าวนี้ให้นำมือนับลุดหน่อยถอยลงฉะนั้นแล้วการป้องกันการฆ่ามนุษย์นี้แม่นการนำใช้วิธีการมาตรการศึกษาอบรมเศรษฐกิจกฎหมายและระเบียบการเพื่อบ่ให้เกิดมีการฆ่ามนุษย์ซึ่งเวียกงานป้องกันการฆ่ามนุษย์มันจะมีอยู่ประมาณ7หัวข้อด้วยกันหรือว่ามี7ข้อนำกันในทางผู้ฟังเด้ออันที่1ก็คือการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์อันที่2การสร้างความเข้มแข็งให้การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องอันที่3การเก็บกำและค้นคว้าข้อมูลอันที่4ป้องกันการฆ่ามนุษย์โดยบุคคลอันที่5การป้องกันการฆ่ามนุษย์โดยครอบครัวอันที่6การป้องกันโดยการจัดตั้งและสังคมและอันสุดท้ายอันที่7ก็คือการป้องกันโดยรัฐซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆเฮาจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแต่ละหัวข้อเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งว่าอันทําอีทหั่นก็คือการปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์เฮาจะมีการปลูกจิตสํานึกแนวใดเนาะเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์นี้ซึ่งว่าการปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์นี้เป็นเวียกหนึ่งที่สําคัญของรัฐของบุคคลของนิติบุคคลและภาคส่วนที่ว่าทุกภาคส่วนเลยอยู่ในสังคมเพื่อเฮ็ดให้ทั่วปวงชนรับรู้และเข้าใจแนใสเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีความเชื่อถือทัศนคติที่ว่าเป็นการมิ่นประมาทและจำแนกมนุษย์ด้วยกันเฮ็ดให้สังคมนี้เห็นได้ผลร้ายและก็ความเป็นอันตรายของการฆ่ามนุษย์เพื่อให้มีสติระวังตัวบ่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ถือข้อห้ายของอาชญากรรมดังกล่าวหั้นซึ่งว่าการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ดำเนินด้วยหลายรูปการและหลายวิธีเป็นต้นเป็นอย่างท่านผู้ฟังเสื่อมสารเข้าในการศึกษาการโฆษณาเผยแพร่ทางกว้างทางลึกและสร้างกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการต้านการฆ่ามนุษย์อันนี้ก็เป็นพื้นฐานเนาะของการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์หั้นเป็นอันที่1เนาะท่านผู้ฟังเนาะและอันที่2การสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องการสร้างความเข้มแข็งให้การจัดตั้งที่ว่ารับผิดชอบเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์นี้ดำเนินด้วยแนวใดดำเนินด้วยการบำรุงสร้างจัดฝึกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิบัติระบบส่องแสงรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อสายตั้งและสายขวางอย่างเป็นปกติรัฐและสังคมสนองงบประมาณทุนประกอบบุคลากรวัตถุอุปกรณ์และพาหนะให้เกเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์อย่างเหมาะสมซึ่งว่าอันนั้นก็เป็นเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์อันที่2อันที่3บัดนี้ก็คือการเก็บกำและค้นคว้าข้อมูลการเก็บกำและการค้นคว้าข้อมูลใช้เป็นข้อมูลเพื่อฐานให้แก่การกำหนดนโยบายสร้างหรือปรับปรุงกฎหมายระเบียบการและแผนการเกี่ยวกับเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์
เนาะอันนี้มันปิ่นเพราะถึงการป้องกันอันที่3อันที่4บัดนี้การป้องกันการฆ่ามนุษย์โดยบุคคลพลเมืองทุกคนต้องมีสติระวังตัวเพื่อบ่ให้ตนนั้นตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ข้อให้ของการฆ่ามนุษย์พร้อมกันนั้นก็ต้องเป็นเจ้าการเข้าร่วมในเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์และในการป้องกันตัวเองเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ถือข้อให้จากการฆ่ามนุษย์นั้นเบื้องต้นต้องระวังบุคคลที่เข้ามาใกล้สิทธิ์เฮาสนิทสนมกับเฮาเองแบบนี้เนาะระวังบุคคลที่บอกว่าจะช่วยหาเวียกง่ายๆรายได้ดีๆให้ทานระมัดระวังบุคคลที่ว่าอ้างว่ามีหลายคนได้เฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศจากการช่วยเหลือของเขาเจ้าอีหยังต่างๆสิเนาะระวังบุคคลที่ว่าจ่ายเงินให้ทานหรือครอบครัวของทานล่วงหน้าระวังบุคคลที่ว่าเสนอแลนเอกสารเดินทางบ่และพาทานข้ามไปต่างประเทศไปสิเพราะว่าบุคคลเหล่านี้น่ะอาจมาตัวยั่วหลอกลวงทานก็ได้บอกท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วพวกเฮานี่ต้องมีสติระวังตัวให้ดีเพื่อว่าบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้ท่านผู้ฟังเด้อและอันต่อมาเวียกงานป้องกันการฆ่ามนุษย์นี่ก็คือการป้องกันการฆ่ามนุษย์โดยครอบครัวเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ถือข้อหาจากการฆ่ามนุษย์แต่ละครอบครัวนี่ต้องมีพันธะศึกษาอบรมดูแลให้ความอบอุ่นให้การศึกษาข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกครอบครัวของตนเพื่อให้มีสติระวังตัวให้การร่วมมือกับบรรดาองค์การหรือว่าการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องของรัฐร่วมมือและเอกชนเกี่ยวกับเรื่องงานต้านการฆ่ามนุษย์หั้นและอันที่6ก็คือการป้องกันโดยการจัดตั้งและสังคมการป้องกันโดยการจัดตั้งและสังคมนี่แม้นจะเริ่มจากการจัดตั้งบ้านหรือชุมชนในกรณีมีนายหน้ามาระดมขนขวายซักชวนตัวเหยาะหลอกลวงหรือบังคับประชาชนในบ้านของทานนั้นหรือบ้านอื่นให้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงหรือต่างประเทศโดยการเดินทางเป็นกลุ่มมีผู้นำพาและมีการส่งต่อจากจุดหนึ่งหรือจากประเทศหนึ่งไปหาอีกประเทศหนึ่งนั้นการจัดตั้งบ้านหรือซุ้มซนต้องมีการเฝ้าระวังหรือติดตามเป้าหมายนายหน้าหรือกลุ่มฆ่ามนุษย์อยู่ในบ้านของตนและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบเพื่อสกัดกั้นและประชาชนทุกคนภายในบ้านก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาพบเห็นการกระทำที่เห็นว่ามีลักษณะคล้ายคือการฆ่ามนุษย์ก็ต้องได้แจ้งการจัดตั้งบ้านให้รับรู้โดยด่วนพร้อมเดียวกันนั้นการจัดตั้งบ้านก็ต้องได้มีการโฆษณาเผยแพร่เอกสารต่างๆเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ให้ประชาชนภายในบ้านอย่างทั่วถึงอีกด้วยอันนี้ก็ต้องแม่นการจัดตั้งก็ต้องได้เอาใจใส่เนาะพร้อมกันนั้นการจัดตั้งและสังคมมีหน้าที่เผยแพร่ศึกษาอบรมปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องงานต้านการฆ่ามนุษย์ให้สมาชิกที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองประสานสมทบร่วมมือและการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายกฎหมายและระเบียบการให้มีประสิทธิผลอันนั้นแม่นเว้าถึงเวียกงานป้องกันอันที่6อันสุดท้ายอันที่7ก็คือการป้องกันการฆ่ามนุษย์โดยรัฐซึ่งว่ารัฐกำหนดนโยบายกฎหมายระเบียบการกลไกและมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์พร้อมทางสนองงบประมาณประกอบบุคลากรพาหนะวัตถุอุปกรณ์เพื่อรับใช้ในการเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวพร้อมกันนั้นสปป.ลาวได้ปฏิบัติตามแนวทางร่วมมือกับสากลเช่นได้มีการร่วมมือหลายฝ่ายได้เซ็นสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะแมนสัญญา2ฝ่ายระหว่างสปป.ลาวกับสสเวียดนามสปป.ลาวกับสปป.จีนและสปป.ลาวกับราชอาณาจักรไทยนอกจากนั้นรัฐบาลก็ยังมีแผนงานแห่งชาติในแต่ละปีเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์ซึ่งได้แบ่งความไปสอบให้บรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สปป.ลาวเข้าเป็นภาคีอีกด้วยถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงทั้งหมดนั้นก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่ามนุษย์ที่ว่าทางรายการของพวกเฮานั้นได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรสำหรับหัวข้อนี้ได้ท่านผู้ฟังเด้อถ้าผู้ฟังมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากลากันไปนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอคำศัพท์กฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักก่อนซึ่งวันในมื้อนี้จะเสนอคำว่าผู้ถูกข้อให้ผู้ถูกข้อให้หมายถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยกงทางด้านสุขภาพชีวิตจิตใจเกียรติศักดิ์ศรีเสรีภาพหรือทรัพย์สินจากรูปการของการฆ่ามนุษย์ท่านผู้ฟังมื้อฮอดนี้เวลาของทางรายการของเฮาหมดเวลากันอีหลีแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาแต่จนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มอฮอนี่ผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธลากุลพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึง 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์30นาทีและก็ท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีกหนึ่งคลื่นนั่นก็คือ FM 105.5 MHz วิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา8:00 น. 9:00 น. หนึ่งชั่วโมงก็ฝากให้กับมีรายการได้ติดตามข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกที่นะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมหรือว่าผลประโยชน์ด้านอื่นๆการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเอาใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเป็นคุ้มครองปีนึงแจ้งเท่านึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปหมอก็เสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆในกระแมนบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตอันนั้นระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508โลดล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันน่ะอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508ท่านก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์เนาะพวกเฮาจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับแล้วก็กฎหมายระเบียบการต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะอันนี้มันก็ฝากไปก็แล้วกันส่วนในมื้อนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม่นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าของชีพแพงเนาะอย่างต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละน่ะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่ล่ะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ความจริงมันก็บ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะก็มันก็จะเป็นนี่ละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายฮู้ละรับฟังนั่นแหละพวกเฮาก็รับฟังมาแต่ว่าจะมาเว้าเนาะก็คือแม่นโดยเฉพาะแม่นเอาคันว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแม่นแต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละ
เป็นว่าเงินเดือนน้อยจะเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแม่นปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามามันเป็นเอื้อว่าพันธะของมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆก็แม่นเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการจะเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนๆหนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะเพียงพอเนาะที่จะใช้ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดในสิ่งนี้เงินของผู้เดียวปิ้นปัวเองเนาะท่อนเองปิ้นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสำหรับการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการแชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกองทุนเนาะกองทุนปิ้นปัวสุขภาพกองทุนอุบัติเหตุเวียกงานกองทุนอุดหนุนระยะสั้นกองทุนอุดหนุนระยะยาวนะกองทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกองทุนแต่ว่าพิเศษมันกองทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนนี่มันจะมาแชร์กันนะเพิ่นกันแยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเฮาจ่ายเนาะภาควิสาหกิจนี้จากเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5% นะภาคสมัครใจมี 9% ซึ่งในนั้น 1.5% เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ้นปัวสุขภาพ 1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละทานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพื่อกับแบ่งใส่เพื่อการปิ้นปัวสุขภาพนะหมายความว่าเป็นกองทุนรวมอันนึงเวลาที่มีผู้ใดมีการเจ็บการเป็นที่เป็นสมาชิกหรือว่าแม่นครอบครัวเนาะเพราะว่าประกันสังคมนี่ปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวก็จะผู้เจ็บมันก็จะไปใช้บริการเนาะผู้ที่บ่เจ็บก็ได้เอาเงินในกองทุนนั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บแต่ว่ามันก็บ่แน่บางเทื่อเฮามีการเจ็บก็เป็นเงินคนอื่นนำมาที่ว่ามาช่วยเหลือเบิ่งแยงเฮาเนาะในเวลาที่เฮาเจ็บเขาเอิ้นว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะสำหรับกองทุนประกันสังคมกองทุนการปิ้นปัวสุขภาพนี้เนาะเป็นการเบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมคันสิว่าไปทางกับเอิ้นว่าทางพุทธศาสนาสินะก็เอิ้นว่าได้บุญน้ํากันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเฮาหมู่เจ็บเพิ่นก็เอาเงินกองทุนรวมนี่ไปนะปิ้นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เซานะเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญน้ํากันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแย้งกันกับว่าแมนนะแต่ว่าเวลาเฮาเจ็บเฮาเป็นนะก็ได้ใช้กองทุนนี้เช่นเดียวกันเนาะพอเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แมนคันว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องได้เข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าจ้ะเนาะเป็นพันธะสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจแหละเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเราบ่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญทานก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะค่ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเฒ่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหน่วยวิสาหกิจกับอันน่ะภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญกับเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคน
หลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมปัจจุบันเงินเดือนน้อยนี่นะเนาะจะมาว่าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหั่นแหละเนาะกับหมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นหยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสันติภาพก็จะเว้าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนี่นะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใช้คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัดแม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟื้นเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปไถนาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปไถนาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้เห็นป่ะมีโอกาสบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่อย่างต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกลจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วการเจ็บการเป็นนี้อันที่หนึ่งมันกันในเรื่องของสุขภาพกรรมพันธุ์พยาธิอันที่สองมากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่สามมาเนาะมันกับว่าเรื่องของสิ่งที่เขาอาจจะโดยเฉพาะแมนอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงความดันนั่นเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับหลายอันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเคยเอิ้นว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับลางไปรุ่นเดแฮงเอิ้นว่าเป็นวัยคึกคะนองใจฮ้อนเกิดไปเล่นกีฬาเกิดมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บเนาะแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักหินก็ดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข้ยุงสินี่บางทีก็อยู่เฮือนได้เป็นไข้ยุงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่ายาเห็นบ่ค่าห้องนอน
ยังบ่ทันเว้าเรื่องอันนั้นแพมเพิดค่านมลูกค่าหยังเนาะยังบ่ทันได้เว้ากวมในจุดนั้นอันยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะอันนี้ขนาดบ่ได้เว้าเรื่องของพญาอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทบางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับพันน้อยเสียเนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วนะถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นเนาะมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ้นปัวตัวเองสันนิษฐานว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพออันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส่วนสั้นกลางคือไทยเฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาจะเอาเงินจุดใดเนาะมาปิ้นปัวถ้าว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักนะบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะท่านว่าสิหมดหลายหน่อยซื่อได้สำสาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กไส้เล็กแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเอ้าภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ยังพอแฮงละบ่ทันได้เว้าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายความว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จำนวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ำก็พอมีอยู่แฮ่ทงแฮ่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ้นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่าก็สิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้อันที่1ก็ต้องได้ยืมอ้ายยืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านนะเอาคันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันหมดหลายกว่านั้นเป็นปวดหมด40 50ล้านตัวอย่างห้อยล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองจังซี่นะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเฮาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วเนาะคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นทนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบนะดอกเบิ่งสูงเนาะเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะนอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเฮาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในลาวคืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละบ่แม่นง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเฮาก็บ่กล้าไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คิดหยังบ่ออกหั่นแหละเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใช้หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงซินะเห็นบ่มันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะ
บางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซ่านขายรถขายดินขายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปัวก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีแต่ว่าเงินเดือนน้อยอ้อยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการจะปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเว้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น 7-80 ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีในก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้บางเทื่อก็หลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีภัยดอกทีอันน่ะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปั่วตัวเองอ่ะนะบ่มีไผคิดดอกคิดแต่ว่าทอนเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี่ก็มีก็สิบ่ก็พยายามทอนหั่นน่ะเนาะบางคนก็ทอนได้มีวินัยก็ทอนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คิดว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ำค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะ

เพื่อเขาจะได้รับการคุ้มครองนะบทเฉพาะแต่ว่าการปินปวดสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้บ่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรเบอร์เสียค่าในโมงราชการ8โมงเช้าหา4โมงแลงพอๆกับสันติภาพได้ไหมในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ฮู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้ว

0: เอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดม้งการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริจักรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนกันเตือนอีกจงคิดใหม่คิดให้ดีอย่าเสื่อในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้พวกเราต้องยอมรับความหุนแหงของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นแรงที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ไวกว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ทุกบ่อนทุกกลุ่มคนซึ่งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนเฮากลายเป็นช่องทางติดต่อพัวพันคบค้าสมาคมต้านปราบปรามสิ่งที่บ่ดีที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมได้วองไวทันการก็แม่นยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยแน่นอนว่าความวองไวทันสมัยนั้นบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับคนจำนวนหนึ่งหันมานำไส้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงชีพตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองจนหลายคนมีอยู่มีกินขึ้นอย่างวองไวในเวลาอันสั้นก็มีป่านั้นก็ดีเนาะแต่ก็ยังเห็นหลายคนสัมผัสนำไส้ในทางที่บ่ถูกต้องผิดระเบียบกฎหมายหาตัวเหยาะหลอกลวงผู้คนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจนกลายเป็นปัญหาวุ่นวายในสังคมเฮาในปัจจุบันเขาสามารถเห็นได้ในรูปแบบการโฆษณาขายสินค้ายาปัวพยาธิขายอาหารสดอาหารเสริมสมรรถภาพทั้งซ้ายและกระยิงด้วยคุณภาพดีเลิศเกินความเป็นจริงยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังยังมีการแอบแฝงเนาะหรือว่าแอบอ้างเป็นองค์กรต่างๆที่สามารถจัดส่งแรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศได้แบบสบายนอกจากนั้นแล้วปรากฏว่ายังล้ำไปถึงวงการศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารมีการบอกเลขใบหวยปุ๊กเสกคาถาอาคมปินปัวพญาติให้หายขาดก็มีเหตุให้ประชาชนคนในทุกวงการหลงเสื่อไปตามๆกันในที่สุดกระตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแบบถอนตัวบ่ได้พาให้เสียทรัพย์สินจำนวนบ่น้อยก็มีแล้วหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเด้เพิ่นจะมีวิธีการปราบปรามและแก้ไขแนวใดเนาะพวกเราลองมาคิดน้ำกันอันที่จริงแล้วเว้าเรื่องความเสื่อของคนลาวโดยเฉพาะก็เป็นความเสื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันติดพันกับการดำรงชีวิตหรือว่าติดพันกับการดำรงคงตัวของคนลาวมาแต่ดุนนานแล้วและยากที่จะแก้ไขให้หมดไปเพราะว่าความเสื่อแมนขึ้นนำบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถไปกีดกันได้ในเรื่องความเสื่อความนับถือของประชาชนมีบางคนก็เสื่อถือผีสางนางไม้ผีพ่อผีแม่ผีมเหสักลักเมืองผีบรรพบุรุษและอื่นๆห้อย 8,000 ประการแล้วพากันไปคาบไว้ด้วยความศรัทธาเหลื่อมใสยังจือได้ว่าเวลาที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยใหม่ๆเพิ่นได้มีการปลุกระดมอย่างฟุดฟื้นกว้างขวางต่อแนวความคิดของประชาชนไปในทางที่เหมาะสมด้วยการเสื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ให้เลิกเสื่อถืองมงายในสิ่งที่บ่สามารถเป็นไปได้จากการปลุกระดมอย่างแข็งแรงนั้นเฮ็ดให้แนวความคิดการเสื่อถือแบบงมงายค่อยๆถูกตีถอยไปแต่ในปัจจุบันพัดสังเกตเห็นว่าการเสื่อถือแบบเก่ากลับมาฟุดเดือดขึ้นอีกแล้วแนวใดก็ตามความเสื่อก็เป็นของแต่ละคนที่บ่สามารถห้ามได้แต่ในเมื่อประเทศชาติของพวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านยุคเก่ามาสู่ยุคสมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัยยุคแห่ง 5G แล้วแนวคิดการกระทำของคนเขาก็ควรก้าวล้ำไปนำเราทางผู้ฟังสิ่งใดควรเสื่อสิ่งใดบ่ควรก็ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาให้ถ้วนทีอย่าให้สิ่งที่หย่อท่อล่าหลังครอบครองไปตลอดโลกความก้าวหน้าคนเขาจงหันมาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปนำอย่าหันบาดก้าวเดินกลับคืนไปสู่ยุคสมัยโบราณถ้าหากว่าบ่มีการหันเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่นอกจากจะย้ำเท่าอยู่บอนเก่าแล้วยังอวยกลับไปสู่ยุคเก่าอีก
เวลานั้นเนาะการที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีที่จะนำไปสู่ความพังพินาศก็มีสูงคือกันนี่แหละท่านผู้ฟังอยากฝากเตือนกันไว้อันใดก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีสติพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปพวกเขาจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขาก็มาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ปัญหายาเสพติดกันแน่ท่านผู้ฟังช่วยกันสกัดกั้นและปราบปรามปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นหน้าที่ของมดทุกคนยาเสพติดยังเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงที่หลายประเทศพร้อมประเสริญอยู่และก็เป็นการยากที่จะปราบปรามให้มดไปได้คงกันข้ามเบิ่งแล้วเนาะท่านผู้ฟังเบิ่งรวมแล้วก็ยังเห็นว่ามันได้แพร่ลามออกไปอย่างน่าเป็นห่วงบ่ว่าอยู่ในประเทศลาวเฮาก็คือหลายประเทศในภาคพื้นและทั่วโลกพอปัญหานี้มันเกิดขึ้นอยู่ทุกๆประเทศต่างแต่จะน้อยหรือใหญ่นักหรือเบาเท่านั้นซึ่งมันกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกควมประเสริญและดำเนินมาตรการปราบปรามทุกฮุกแบบสำหรับอยู่ประเทศลาวเฮาแล้วรัฐบาลก็ได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวเฮานี่มีความผาสุกอยู่ดีกินดีแต่แนวใดก็ตามผ่านมาถึงจะมีการจับกลุ่มกุ้มแก้งที่ลักลอบค้าขายคนส่งเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดนับตั้งแต่น้ำกระท่อมคอลลาเจนขึ้นไปจนฮอดยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขั้นหุนแหงประเภทต่างๆก็ตามนั่นอาจแม่นเพียงแต่เหตุการณ์น้อยๆเท่านั้นอาจบ่ทันยังไปถึงหัวโปโตการใหญ่ต้นต่อที่แท้จริงจึงเฮ็ดให้ปัญหานี้ยังบ่ทันหมดไปจากสังคมซึ่งมันก็เฮียกร้องให้ทุกภาคส่วนก็ต้องได้ร่วมกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามย่างเอาจริงเอาจังเลิกซึ่งให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองของลาวทุกเผ่าบัญหานี้ก็แม่นเป้าหมายหนึ่งที่นอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและในแต่ละปีพวกเขาจะเห็นได้จากการจุดทำลายวัตถุของกลางยาเสพติดประเภทต่างๆปีละหลายสิบต้นซึ่งในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดคือวันที่12ตุลาและวัตถุของกลางจำนวนนี้แมนได้ผ่านการสอบสวนและผ่านการตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นมันแสดงให้เห็นว่าผ่านมาเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศได้เป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้กระบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆลดลงหลายสมควรแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศก็เฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากและภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาซี่น้ำของคณะพรรคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติจึงได้ออกมติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซี่น้ำการเคลื่อนไหวพาราบทบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจะตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักการก็คือตาม3หลักการท่านผู้ฟังก็คือ1กระแมนเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพและไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางมั่ง3เป้าเป็นเจ้า3หลักเนาะเป็นเจ้า3หลักและไปตาม6เวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติซึ่งว่ายาเสพติดนี่ก็แมนเป็นปัญหารวมของประเทศเฮาเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลเป็นภัยคมคูต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่บริเวณซ้ายแดนระหว่างประเทศซ้ายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมและต่อความมั่นคงของชาติสภาแห่งชาติจึงได้มีมติฉบับเลขที่110ว่าด้วยการรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีแต่ปี2021-2023 ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวเมนเห็นดีให้จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสืบต่อไปทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมเฮาต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังเลิกซึ่งให้นับมือลุดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานและเพื่อพลเมืองเราทุกเผ่าเนาะพวกเขาต้องได้ช่วยกันปัญหานี้เอาฝากให้กับทุกคนเป็นหูเป็นตาช่วยกันเติมที่ผ่านมาเขาก็เห็นแล้วเนาะว่าทางเจ้าหน้าที่หรือว่าภาคส่วนต่างๆที่เพิ่นก็ได้เอาจริงเอาจังในการสกัดกั้นเกี่ยวกับกลุ่มคนที่บ่ดีค้าขายสิ่งเสพติดแบบนี้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: ตอนหาทุกทานกับพื้นกับสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงไปฟังอีกหนึ่งข่าวก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาทีความอันตรายของการสูบยากันแน่ท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสูบยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเจ็บเป็นและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยสามารถก่อให้เกิดพยาธิให้แห้งหลายสนิทเส้นวามะเห็งปอดโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบพยาธิปอดอุดตันซ้ำเหื้อแล้วก็อีกหลายๆพยาธิที่คุกคามในชีวิตสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของยาสูบไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและวัยหนุ่มซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบทันสมัยมีกลิ่นมีรสชาติดึงดูดจนเฮ็ดให้หลายคนนี่เข้าใจผิดว่าบ่เป็นอันตรายแท้จริงแล้วยาสูบไฟฟ้ายังมีสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆที่สามารถส่งผลให้ต่อสมองและระบบหายใจได้นอกจากจะมีผลกระทบด้านสุขภาพแล้วการสูบยายังสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและสังคมทั้งค่าใช้จ่ายในการปีนป่วนพยาธิและการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนำอีกดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เห็นความสำคัญเนาะก็ได้ออกมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้าหอบด้านทั่วประเทศเลยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่0489ทับสน.ลงวันที่29พฤษภาคม2566ถึงทุกภาคส่วนในสังคมและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศให้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยจากความเสี่ยงของพยาธิไห้แห้งเนาะดังที่โนรีเว้าไปนั่นบ่ว่าจะเป็นพยาธิปอดอักเสบซ้ำเหื้อปอดอักเสบซ้ำเหื้อหรือว่าโรคหัวใจและอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นหนัก4มาตรการและข้อห้ามที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งขัดก็คือ 1. ละแมนเขตปอดยาสูบห้อยส่วนห้อยห้ามสูบยาเด็ดขาดห้ามสูบยาภายในอาคารสำนักงานของรัฐและเอกชนสถานที่โดยสารรถไฟสนามบินท่าเรือศูนย์การค้าตลาดห้านอาหารโฮงแฮมห้านบันเทิงห้านคาราโอเกะห้านนวดสปาและห้านเสริมสวยห้ามสูบยาทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานบริการสาธารณสุขเป็นโรงหมอโรงหมอน้อยสถานการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานที่กีฬาพาหนะโดยสารสาธารณะและทุกจุดที่มีป้ายห้ามสูบยา 2. ก็คือการปกป้องเด็กและเยาวชนเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม่นห้ามสมไส้จำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและ3ก็คือแบนยาสูบไฟฟ้าและปรากู้แบบหอบด้านสปป.ลาวประกาศห้ามหอบด้านต่อกับยาสูบแบบใหม่ทุกสนิทเป็นต้นแมนยาสูบไฟฟ้ายาสูบระเหยอายยาสูบซีซ่าหรือบารากูรวมทั้งอุปกรณ์ที่ค่ายคือกันข้อห้ามนี้ความรวมทั้งห้ามสมไส้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามส่งออกและห้ามส่งผ่านเพราะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและข้อที่4ก็คือจุดห้ามวางขายและจำหน่ายยาสูบห้ามบ่ให้มีการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเขตสถานบริการสาธารณสุขสถานการศึกษาห้องการรัฐเอกชนหอวัฒนธรรมสถานที่ทางศาสนาส่วนสาธารณะและส่วนสนุกสำหรับเด็กน้อยถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบเห็นบุคคลหรือภาคส่วนใดละเมิดกฎหมายและระเบียบการควบคุมยาสูบจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดที่สุดพร้อมใจกันท่านผู้ฟังตามแจ้งการที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้แจ้งการออกมาเกี่ยวกับมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้ารอบด้านทั่วประเทศเอาละในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาซึ่งท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆ ท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มนูลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่8มิถุนาคศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปสัมภาษณ์ท่านบุญพ้องคำมณีวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันนี้ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการค้นหาคนสูญหายอยู่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เพิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นเนื้อใดสำเร็จแล้วบ่แล้วอยู่ในขั้นตอนใดแน่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบุญพ้อง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าเจ้า
1: เจ้าการจัดตั้งปฏิบัติเดี๋ยวนี้เป็นเท่าไหร่เจ้า
2: ถึงปัจจุบันนี้เนาะเกินว่าอยากแจ้งให้สังคมทั้งภายในและทั้งประเทศรับทราบคือจังซี่เป็นว่าผ่านกันเกิดเหตุการณ์ทั้งกลางนั่นมาถึงปัจจุบันนี้บรรดาท่านก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังบรรดาข่าวๆทั้งโซเชียลหรือว่าทั้ง Facebook ต่างๆเนาะหนังสือพิมพ์ต่างๆแล้วรายละเอียดท่านครับเจ้าจะขอสรุปรายงานโดยย่อต่อสังคมของเราคือจังซี่เกิดมาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมาถึงปัจจุบันนี้ถือว่าโดยการนำพรรครัฐแต่คันเทิงหอท้องถิ่นก็ได้นำพาชี้นำเอาใจใส่ยังจดจ่อแหละทอมพร้อมทั้งเชี่ยวชาญตำนำในธรรมและก็หน่วยกู้ภัยระวังไทยกับลาวเนาะและก็หลายประเทศที่เขามาช่วยพวกเราทั้งแรงงานพ่อแม่ประชาชนและทั้งสองกำลังพวกเราเดินมาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมาหอดปัจจุบันนี้เห็นว่าอิงใส่ธรณีธรณีศาสตร์เนาะดินฟ้าอากาศก็เห็นว่ามีดินสุดโตลงอัดระยะ50เมตรอยู่ในปากถ้ำเนาะถือเป็นความเสี่ยงอ่ะแล้วซั่นซะเวลาเข้าไปเวลาเข้าไปถ้าก้อนหินตัวนั้นสุดโตลงตกตันหูนั่นถือว่าแล้วเลยว่าซั่นซะ
1: เจ้า
2: อิงใส่เป็นเบิ่งแผ่นดินไหวเนาะเผื่อว่ามันแตกเผื่อว่าอยู่ในเส้นขนานมาถึงจุดนี้เนาะเห็นดินสุดโตลงตามวิทยาศาสตร์เป็นเบิ่งมันก็แจ้งเนาะแจ้งออกมาให้เบิ่งหลังจากนั้นก็มาเบิ่งฮู้ที่ว่าธง4ไปหาธง5ที่จุดที่5คนรอดชีวิตเมื่อกี้นี
1: ้เจ้า
2: ก็แม่นว่าน้ำกระบอกมาจากทางไหนมันสุดเกินหมดเป็นมวลสารน้ำทังเข้ามาเกินมาไหลเอาดินโคลนหินทรายหินแห่ไปอุดตันไปอัดตันอยู่นะอยู่หูดังกล่าวครับไปอัดตันอยู่หูดังกล่าวครับหรือว่าขั้นว่าเข้าไปก็เป็นว่าต้องได้ขุดหินขุดทรายดินโคลนครับมันก็ลายแมตเติบเกินว่าดำลงแล้วก็สักขึ้นมาจึงเห็นหาคนนี่เนาะ
1: เจ้า
2: ว่าเศร้าปลายแมตต์เพิ่นแหละเศร้าปลายแมตต์
1: จำเริ่มสูงใหม่เนาะกันว่าสิเฮ็ดอีกเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแม่แหละต้องได้ขุดตัวนั้นขนออกมาแต่ว่ามันเสี่ยงทางเขาทางหินอัดก็ถือว่าแล้วเลยพวกเฮาก็เกี่ยวมาจากเขาเอื้อนสว่านนะตัวยัดมันเหี่ยมแต่ก็คือสิบ่อันนั้นเพราะมันหลายหลายต้นสมควร
1: เ
2: มื่อกี้ก่อนนั้นทำมันตันหูก็จะความเสี่ยงต่อเสียวซานต่อหน่วยทีมงานกู้ภัยเราในไทยเนาะ
1: ง
2: ั้นสั้นตรงในขุดหูตนไปหาธง5หลังจากไปหัวธง5ที่จำนวน5คนอยู่ระบุหูว่าจุดที่ ทง5ไปหาทง6ทง7มันสิตันแล้วนี่บ่พวกเฮาก็ยังบ่ทันฮู้เทื่อคันว่าตันสมมุติขุดโถงนี่มันบ่ฮู้อีกจักมื้อเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทั้งหมดพวกเราก็ประเมินมันแล้วก็รายงานคณะภาคคณะนำแต่ละคันมาประเมินความเสี่ยงโดยอิงใส่วิทยาศาสตร์ของทางเสี่ยวซานมันก็เบิ่งพบได้คือความเสี่ยงการสูญเสียเพิ่มมันจะหลายกว่าว่าซั่นซะคันซั่นพวกเฮาก็ได้รายงานคณะภาคคณะนำและขอทิศที่นำคันซั่นก็ได้มาประชุมกับเสี่ยวซานเอกภาพกันได้มีมติความเอกภาพกันนะครับเอิ้นว่าเอิ้นครอบครัวผู้ที่สูญหายญาติพี่น้องเพิ่นมาลมเพิ่นว่าไปให้ทําใจนะว่าซั่นซะปัจจุบันยังแจ้งเป็นผู้สูญหายอยู่เนาะยังบ่ทันแจ้งเป็นผู้ว่าเสียชีวิตเนาะแจ้งเป็นผู้สูญหายถ้าซั่นพวกเฮาได้เอกภาพกันได้ไปแถลงอยู่ปากถ้ำนะแสดงแถลงปิดเป็นทางการการค้นหา
1: เจ้า
2: แต่ว่าถ้าเอิ้นว่าเป็นแถลงปิดการค้นหาอยู่ทางปากถ้ำแต่อยู่ในหันพวกเฮาก็ได้เอกภาพกันกับหมอบหมายเซียวซานแต่ว่าเซียวซานมันก็ว่าพวกเฮาได้วางลายวางระบบไว้แต่เบื้องต้นแล้วถึงว่าพวกเฮาแถลงปิดการค้นหาทางปากถ้ำแต่พวกเฮาก็ยังเอิ้นว่าเอิ้นวางระบบไว้เป็นต้นแม่นยายน้ำดื่มอาหารน้ำเกลือยาปัวพญาตอยู่แต่ละโถงแต่ละจุดอยู่ในถ้ำอยู่ในหูถ้ำนั้นเนาะอยู่ในหูถ้ำ
1: เจ้า
2: ซองมาก็มันเอิ้นว่าจบระบายน้ำตกอาจขาดว่ามันจะน้ำจะไหลออกอยู่ทางนั้นนะเอิ้นว่า ทางนั้นนะห่างถ้ำเบื้องนี้นี่มาซั่นซะ
1: เจ้า
2: เบื้องต้นมันจะเอิ้นว่าทางเทิงมีจุดน้ำไหลตรงกลางระบายแล้วทางท้ายทำนี่ก็ระบายก็คือว่าเพิ่นสแกนทิมโลบทิมสแกนน้ำสแกนไปทำหูป้องแปลเพิ่นก็จุดหมดสายน้ำจะเป็นตัวนี้แต่ว่ามันก็ระบายออกบ่แห้งแต่ว่าพวกเฮาก็พยายามเอารถจกใส่อันนะเป็นสว่านมาเหยียบให้น้ำระบายออกเนาะ
1: การ
2: สั่นทั้งหมดในพวกเฮาก็บ่เป็นทางตันให้ผู้ที่สูญหายไปในถ้ำกรณีว่าว่าปาฏิหาริย์มีจริงถ้าเพิ่นน้ำแห้งเพิ่นคานออกมาก็จะมีอาหารเป็นเจลเนาะ
1: จ้า
2: เป็นอาหารเหลวล่ะอาหารแล้วล่ะภาษาลาวนะดูดสามารถดูดกินแล้วก็กินน้ำเกลือกินมียาปวดพยาธิมีน้ำดื่มสามารถเอิ้นว่าวางไว้ให้แต่ละจุดแต่ละโถงนั้นกินสมันมีแห้งก็สําคัญออกมาได้สมมุติว่าเพิ่นยังมีชีวิตเนาะอันนี้ถ้าว่าปฏิหารมีจริงแล้วพวกเฮาก็ได้วางไว้เท่านั้นเนาะ หลังจากนั้นพวกเฮาก็มีแผนนั้นก็สิอัดทางปากถ้ำนี่อัดแล้วพวกเฮาสิเอิ้นว่าจอดเล็กตันทางปากถ้ำเอิ้นว่า จะบ่ทันขุดตันเนาะมีแต่จอดเล็กกรณีว่าผู้สูญหายอาคารออกมาสามารถเอาออกซิเจนไปตัดปกคนได้และจะมีคนไปติดตามให้ชาวบ้านนั่นแหละแต่ละมื ทางหากฐานบ้านนั้นแต่ละมือแล้วมันว่ามือละเทื่อแหละ
1: เจ้า
2: เป็นไปติดตามเบิ่งส่วนระยะนี้เนาะ
1: เจ้า
2: จะเป็นเท่านั้นเจ้า
1: เจ้าแปลว่าเฮาบ่แม่นว่าเฮาเลิกติดตามแล้วสิยุติแล้วก็สิเก็บกู้เครื่องอิหยังต่างๆบ่แม่นเนาะท่านเนาะแต่เฮาได้วางระบบไว้ก็คือวางจุดต่างๆเมียนเพื่อยังมีความหวังว่าผู้สูญหายยังสิก็สามารถออกมาหาครอบครัวได้อยู่ถ้าว่าเขาเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนาะเขาก็ได้วางไว้ระบบไว้แต่ละอันแต่ละอันบ่แม่นสิปิดช่องทางบ่ให้เขาเจ้าออกมาได้ว่าซั่นซะเจ้าอันนี้ก็แม่นเจ้าก็แปลว่าทั้งที่ว่าเฮาได้ฟังติดตามข่าวๆที่เมื่อก่อนนี้เนาะที่ได้ออกมาแจ้งการแล้วแม่นตัวนั้นเนี่ยมันการยุติก็คือแค่ว่าเอาเชิญหน่วยกู้ภัยต่างๆที่เพิ่นมาช่วยกลับคืนซื่อๆแต่เรื่องการช่วยเหลือทางด้านเมืองด้านแขวงนี้ยังสืบต่อเบิ่งอยู่ติดตามเบิ่งอยู
2: ่เจ้าทั้งเมื่อวานนี่ก็นับแต่ห้องคณะกรรมการปกครองแขวงแล้วก็เมืองผู้วิญญาติพี่น้องคณะพักคณะบ้านที่2คนที่สูญหายหั่นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ก็ยังเว้าเรื่องเพชรแบบอีดคองไสยศาสตร์อีกของนี้ อยู่ไปเบิ่งหมอแต่ละแขงเท่าไหร่เพิ่นก็ได้ไปเฮ็ดวานนี้เขาเจ้าก็พอดีลงไปประเทศขวัญอยู่จำนวน5คนอยู่บ้านฮั่นเน
1: า
2: ะก็ได้ลงไปเอาพอดีทีมกู้ภัยเพิ่นมีน้ำใจเพื่อจะมอบเงินให้2คนแต่เพิ่นเฝ้าขึ้นยนต์ตั้งแต่ลงแจ้งไปหานครหลวง
1: อ
2: าชันได้มอบครับเจ้าลงไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้สองครอบครัวฮะ
1: เจ้า
2: ก็ได้ลงไปเบิ่งอาชันวันนี้เพิ่นก็ว่าอยากเฮ็ดฮีดคลองอีกหั่นแหละเนาะทุกวิธีทางว่าซั่นซะยังบ่ทิ่มบ่ปะเด้ทุกวิธีทางหมอทั้งเศรษฐศาสตร์นะหมอได้ดีเพิ่นก็ไปเฮ็ดอันนั้นก็เบิ่งตัวจริงเนาะว่ามันสิเป็นอะไรพอปัจจุบันพวกเฮายังแจ้งเป็นผู้เกินว่าสูญหายอยู่เฉพาะท่านได้แจ้งเป็นผู้เสียชีวิต
1: เจ้า
2: อันนั้นแม่นว่าภาครัฐเฮาก็แม่นสินําตามนั้นแหละแต่ละมื้อต้องขึ้นไปเบิ่งเนาะ
1: จ้าม
2: ีหยังเรื่องทางไสยศาสตร์แล้วยังเฮ็ดก็สืบต่อลงไปให้กําลังใจครอบครัวที่ยังสูญเสียอยู่ตลอดอยู่เนาะ
1: เจ้าแต่ว่าบ่ได้ถิ่มได้ปะบ่ได้ถิ่มได้ปะว่าซั่นซะเจ้าแล่นเว้าเรื่องอันน่ะภายหลังที่เฮาได้มีการนั้นสําเร็จเนาะก็คือการยุติการซอกพ่นที่ต้องเป็นกู้ภัยหั่นแล้วในขั้นตอนการนั้นน่ะขอบใจการมอบใบต่างๆนี่เด้เฮาได้มีการจัดตั้งปฏิบัติว่าแบ่งแนวใดเจ้าในการเฮ็ดใบย่องๆขอบใจแต่ละภาคส่วนตามขั้นตอนต่างๆนี่เดี๋ยวนี้ไปฮอดใส่แล้วเจ้า
2: เจ้าอันนั้นตามระเบียบหลักการของรัฐของเฮานี้ก็คือหลายท่านที่เคยเป็นพนักงานรัฐกรก็สิเข้าใจงานทางตำรวจของเฮาอันนั้นเป็นว่าหมดตามหลักการมันก็ได้เขียนใบเก็บเกี่ยวหั่นแหละเนาะใบเก็บเกี่ยวผลงานประจําปีประจํา5ปีหั่นแหละเนาะใบประเมินตัวเองนั้นแต่ว่าอันนี้มันเหตุการณ์เฉพาะอีกด่วนนี้พวกเฮาก็บ่ทันได้เฮ็ดแนวนั้นแต่ก็พวกเขาก็ติดตามอยู่พี่ก็รายงานส่งรายสื่อให้แขวงก็ส่งรายสื่อให้ศูนย์กลางอันสั้นแล้วมันว่าพวกเขาก็ได้เฮ็ดบาสีสุขวัญตามหีด12ของ14หีดนี้ของเจียงเป็นประเพณีลาวและพวกเขาก็บ่ทิมบ่ปะก็ได้เฮ็ดทะพูสุขวัญกันแหละอยู่เมืองลงแจ้งนี้เนาะหลังจากนั้นพวกเขาเป็นว่าขั้นตอนทำอิฐประมาณ4โมงพวกเขาก็เข้าพิธีเพิ่นเป็นทางการเพื่อสรุปรายงานคืนในการจัดตั้งปฏิบัติค้นหาผู้ที่สูญหายนี้โดยที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รายงานต่อสหายเลขาคณะทำงานพักแขวงคณะพักคณะนำแต่ละคันและก็ทั้งหน่วยกู้ภัยพ่อแม่ประชาชนที่เข้ามาร่วมอยู่ในนะพิธีอยู่สโมสรเมืองลงแจ้งนี้เนาะหลังจากรายงานแล้วก็มีการมอบหมายให้ทั้งคณะจัดตั้งแขวงเพื่ออ่านมติอ่านขอตกลงเพื่อมอบใบย่องยอต่างๆให้หน่วยกู้ภัยไทยลาวฮะเนาะผู้ที่มีผลงานก็ได้จัดตั้งปฏิบัติแหละทั้งมอบหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีเหลืองหีดคล้องทำอู่สู่ขวัญกันแล้วก็หลังจากสำเร็จแล้วก็กินข้าวสามัคคีกันเทวเฮ็ดสำเร็จหมดแล้วเน
1: า
2: ะเกี่ยวกับการย่องยอนี้บางท่านก็เป็นได้ใบย่องยอรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ได้ใบย่องยอรัฐบาลใบย่องยอคันแขวงเนาะเฮ็ดเหมือนว่าได้ทั้งใบย่องยอคันรัฐบาลใบย่องยอคันแขวงแล้วก็อิงใส่นิติกรรมของสปป.ลาวเฮานี้ก็สูงสุดคนต่างชาติต่างประเทศก็เหมือนว่าสูงสุดมันใบย่องยอรัฐบาลเนาะจํานวนอยู่ในลาวของเฮาก็มันเป็นเรียงกาเบื้องต้นพวกเฮาก็เสนอพละเรียนพิละอาหารต่างๆแต่ว่ามาเบิ่งนิติกรรมมันก็บ่ถูกขัดกับนิติกรรมเพิ่นก็ลงมาขันย่องยอถือว่าสำนั้นแต่ว่าอยู่ในหันก็บ่ปฏิเสธได้ก็ย้อนว่าเร่งด่วนระยะจ่อก็บ่ทันได้ประเมินว่าปู่เฮ็ดแท้ทำจริงนั่นได้ปู่บ่เฮ็ดนั่นได้แต่ว่าคือว่าเกิดไผเฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายก็ถือว่าจิตใจก็ยังมากอบกู้เอา7ชีวิตนั้นก็เลยว่าเอกภาพเกือบว่ารวดเดียวเลยแหละเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เกี่ยวกับกระขันยองยอหันแต่อยู่ในหันก็มีการตกล่นเห็นว่ามันผู้ไปผู้มาผู้มาใหม่ก็มีหรือว่าในสมาคมหรือว่าในมูลนิธิลาวไทยจำนวนหนึ่งก็เห็นว่า เอิ้นว่าเก็บกรรมบ่หมดให้แต่เฮาแหละว่าซั่นซะ
3: เจ้า
2: แต่จะมีการตกลงซั่นพวกเฮาก็ประชุมกันว่าตกลงอยู่จุดๆใดก็ซั่นก็สิได้แก้คืนนั่นแหละแต่ปัจจุบันนี้ยังหลายทีมอยู่ประเทศไทยทั้งบุคคลอีกอยู่ลาวคือกันอาจารย์พวกเฮาจะมันสิเล็งเนาะเล็งเสนอทั้งรัฐบาลเพื่อขอยองยอตะมีสมมติคนต่างประเทศพวกเฮาก็จะได้มอบให้หรือว่าส่งให้สถานทูตลาวประจําอยู่แต่ละประเทศนั้น
3: จ้ะ
2: เพื่อเชิญพวกเพิ่นนั้นมาเฮ็ดพิธีมอบรับอย่างสมเกียรติเท่านั้นแหละเนาะ
3: จ้ะ
2: ถึงว่าบ่มีมันอยู่ในบรรยากาศมือทำอิฐมือสรุปเป็นทางการก็ยาครับเจ้าคิดว่าพวกเราก็ได้เอิ้นมรดมจิตใจมืดชัวเพิ่นสิขึ้นยนต์ลองแจ้งเมื่ออันน่ะเมียงจันทน์อันน่ะ
3: เจ้า
2: พวกเราก็ได้เอิ้นหัวหน้าทีมงานหน่วยกู้ภัยลาวไทยมาทั้งมืดมาประชุมร่วมกันเหตุผลมันตกหล่นย่อนหยังเพิ่นก็บ่อยากดีใจอันแหละเนาะแต่ละท่านแต่ว่าพวกเราก็ได้เฮ็ดเรื่องงานแนวคิดให้เอิ้นว่าดีใจมันจะกินข้าวสวยอยู่โรงแจ้งมันก็ขี่ยนต์เมืองประมาณ2เที่ยวเนาะที่ว่าเห็นออกข่าวมาแล้ว
3: จ้าม
2: ันนครหลวงนั้นก็ถือว่าสําเร็จสิ้นเกี่ยวกับการติดตามคนหาและการนําส่งสื่อสารมื้อนี้ก็คาดว่าจํานวนนึงสิขี่รถก็สิมันไปส่งอยู่ทางมิตรภาพทางมิตรภาพ
3: จ้า
2: ทางทางนครหลวงนะทางคายทางนครหลวงพวกเราประเทศเป็นพละเจ้า
3: เจ้าเจ้า
2: ก็มีคือนั้นเจ้า
3: เจ้าแลนท่านก็คือท่านได้ชี้แจงนั่นแหละเนาะที่ว่าเห็นทางสื่อออนไลน์เนาะเพิ่นว่าโอ้ผู้นี้ให้ผู้นั้นบ่ได้ผู้นี้จังได๋ตัวนี้เพิ่นท่านก็ได้ชี้แจงว่ายังมีรายชื่อที่ยังตกหล่นอยู่พวกเขาก็สิได้เฮ็ดให้อย่างสมเกียรติคือกันเอาเพิ่นจึงได้นําเก็บกรรมรายชื่อตื่มเพื่อสิได้เฮ็ดใบย่องๆให้แต่ละภาคส่วนให้อย่างละเอียดทุกคนแม่นได้เบิดเนาะท่านเนาะผู้ใดที่ไปประกอบส่วน
2: อันนี้พวกเฮาก็ได้เอิ้นมาศึกษาอบรมแล้วคือเอิ้นว่าบางคนก็มันใจฮ้อนนั่นแหละเพราะว่าอยากอยู่ในอันดับที่1ที่2พี่บางคนน่ะนะแต่ว่าบางคนเพราะว่าโอ้คนนั้นเฮ็ดเวียกน้อยไปยังไปอยู่ในรายชื่ออันจํานวนสมมุติ7 8คนสุดที่1สุดที่2เป็นยังบ่อยู่นั้นนั้นบ่ยินชื่อก็อย่างนี้เลยลงเฟซลงหยังที่จริงวันสุด3นี่ก็มีแต่ว่าย่องๆคันเดียวเพราะมันสโมสรน้อยก็ได้เอิ้นแต่ว่าเพิ่นก็บางท่านก็ว่าโอ้พวกเฮาต้องมาอยู่สุดที่1หรือว่าอยู่ในอันดับ1 2 3อันนี้พวกเฮาก็บ่สามารถว่าสิเลี้ยงอันดับใดว่าผู้ใดตําแหน่งอันใดผู้ใดแนวใดอยู่ในสมาคมอ่ะนะเนาะอันนี้ก็เป็นการผิดพลาดระวังสมาคมหลังส่งรายชื่อหรือว่าผู้พิมพ์เฮานี่ผู้เลี้ยงอันดับคือตัวอย่างเฮาว่าเลขาพรรคแขวงต้องอยู่อันดับหนึ่งสมมติว่ามันถึงระบบมันนะโลจิกของมันนะเนาะวันนี้ต้องอยู่อันดับนี้พวกเราก็บ่สามารถเลี้ยงกันได้ก็คือว่าพวกเราก็ได้เอื้อนไปศึกษาอบรมก็ลึบออกอะไรลบลึบออกทางเฟสนะขอน้ำเพราะว่าพวกเรานี่บ่เป็นน้ำพักน้ำรัดก็เป็นอยู่ภายในเองก็ได้เอื้อนศึกษาอบรมนะพวกเราเอื้อนเจ้าหน้าที่มาเอื้อนคมเอื้อนว่าพวกเฮาสร้างผลงานและพวกเฮาสิจูดผลงานตัวเองทิ่มบ่ได้เป็นการมาช่วยจุดประสงค์ทั้งหมดนี่ก็แม่นอุดมการณ์อันเดียวกันเพื่อมาช่วยชีวิตมนุษย์7คนที่ติดอยู่ในถ้ำมันก็มีแต่ว่าเฮ็ดนั่นได้ก็อย่าบ่ให้พดเดือดวุ่นเซลนั่นน่ะสิเป็นปัญหาของสังคมอันนี้พยายามก็เว้าก็ดีใจว่าทุกภายแล้วเนาะจังค่อยขี่ยนต์กลับมันก็สิแจ้งก็บ่ให้ลืมออกวัดแต่ว่าก็บ่ปฏิเสธได้จํานวนนึงก็แชร์กันไปเขียนต่างๆนานาว่าเป็นเพราะนั้นเพราะนี้อันนี้ก็ยากับสังคมสนใจเรื่องความจริงแท้นะมันพวกเฮาก็ยืนยันว่าเป็นอะไรอุบายสาเหตุบางอย่างพวกเฮาก็บ่สามารถเว้าในสื่อสังคมต่อไปได้เพราะมันมีรวมมันเฉพาะนี
3: ้
2: เนาะอันนั้นก็มีการเสียหายอันนั้นก็ขึ้นกับก็เฮียงห้องและผู้ที่แชร์ต่อหรือผู้นั้นก็บ่ให้ใจฮ้อนเอิ้นว่าเบิ่งข้อมูลความจริงบ่ให้ปั่นป่วนสังคมเฮ็ดให้สังคมนี่เกิดมาวุ่นวายหั่นแหละเนาะจังนั้นก็ผิดต่อแนวทางเรื่องปัญหาการเมืองความมั่นคงต่างๆเพราะว่าอันนี้มันระดับโลกแต่ละประเทศเพิ่นก็ติดตามอยู่ จ้าคือว่าเฮียงห้องนั่นแหละบ่เป็นตาเซ่ต่อกับผู้แซ่ผู้ที่บริโภคข้าวก็ให้มีสตินั่นแหละเนาะให้มีสติ
3: คร
2: ับเมดของเฮาก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์นี่มันก็บางท่านบางคนก็บ่ทันเข้าใจก็คิดว่า Facebook TikTok สิกีดกันอยากเว้าหยังก็เว้ามันบ่แม่นเท่านั้นถึงว่าอันนั้นบ่กีดกันก็จะแต่ของเฮามีกฎหมายกีดกันมีขอบเขตอันนี้ก็ให้มีสติอันนั้นก็อยากขอเจ้าขออนุญาตเถียงห้องนั้นต่อสังคมด้วยความเป็นห่วงเจ้า
3: เจ้าและส่วนอนาท่านนอกจากใบย่องยอหรือว่าขอบใจให้เก็บภาคส่วนนั่นน่ะกู้ภัยแล้วตัวนั้นผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนก็คือหน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชนนี่ดิที่เขาเจ้าตั้งใจไปช่วยเหลือเฮานี่เฮาได้มีขั้นตอนตกเฮ็ดเอกสารหยังบ่หรือว่าส่งต่อความขอบใจคืนเท่าใดให้แก่ภาคเอกชน
2: เจ้าสําหรับตัวนี้ของเฮากําลังสรุปเนาะให้น้องสรุปคืนมื้อนี้แหละผู้ที่มอบอุปกรณ์การดูดน้ำบอกอุปกรณ์ต่างๆผู้ที่มอบข้าวสารอาหารแห้งแนวอยู่แนวกินน้ำดื่มผู้ที่มอบเงินทุกปัจจัยต่างๆเขาจะสรุปคืนแล้วจะมาตีราคาคันอุปกรณ์ตีราคาออกมามูลค่าสำหรับโดยอิงเสนิติกรรมการย่องยอของสปลาวว่าสมควรเป็นใบย่องยอขันเมืองหรือขันแขวงหรือขันรัฐบาลมูลค่าหรือเป็นใบขอบใจทุกภาคส่วนที่มาช่วยเหลือนี่ที่มันพนักงานฐานตำรวจบรรดาแผนกการบุคคลนิติบุคคลบรรดาบริษัทผู้ประกอบการบริษัททางการต่างๆพวกเขาเกี่ยมตัวนี้เนาะบางเทื่อก็สิจัดพิธีหรือเชิญพวกเพิ่นเลยนะมาสิมอบสำหรับบรรดาฐานที่มีน้ำใจช่วยเหลือนี้เนาะส่วนว่ากู้ภัยพวกเขาต้องจำเป็นได้เฮ็ดเพราะว่าเป็นเฝ้ากลับคืนประเทศเด้กันหลายๆอันที่เรื่องเวียกเรื่องงานนึงๆ อันนี้พวกเฮาสิเฮ็ดตำลังถ้าว่ามีเงินไขถ้าบ่มีเงินไขพวกเฮาก็สิได้นำส่งให้พวกเพิ่นที่จำนวนที่มาช่วยพวกเฮานี้เน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: พวกเฮาจะมีแผนเท่านั้น
3: เจ้าก็คือทางภาครัฐเฮาก็บ่ได้ปะได้ทิ่มแต่ละภาคส่วนที่ได้มาช่วยประชาชนที่สูญหายในครั้งนี้ว่าซั่นซะเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขอบใจนี่ทุกภัยภาคส่วนใดก็อยากช่วยอยากขอบใจเบิดแต่ว่าอันนี้พวกเฮาได้ไปด้วยใจก็คืออยากช่วยคนให้มีชีวิตช่วยผู้ที่มีชีวิตให้กลับคืนหาครอบครัวตัวนี้น่ะมันของขวัญอันใหญ่หลวงละทีหากท่านได้กลับคืนมาหาครอบครัวแล้วก็ยังเหลืออีก2งานเนาะที่เฮาก็ต้องได้บริปะได้ทิ่มยังติดต่อติดตามคนหาตื่มอยู่เจ้าเอาก็สั้นก็ขอขอบใจท่านบุญพองคำมณีวงศ์หลายๆเจ้าเป็นจังได๋พวกเฮาข่าวๆของ2คนที่ยังสูญหายนี่พวกเฮาจังสิได้ติดต่อหาท่านตื่มเด้อว่าทางแขวงทางเมืองได้ติดตามคืนได้แล้วเนาะเจ้าขอขอบใจท่านบุญพรคำมณีวงศ์หลายๆเจ้า
2: เจ้า
3: ที่มาซื้อแจงในรายการฮอบบ้านผ่านเมืองของพวกเฮาในมื้อนี้ให้สังคมได้รับรู้ว่าเฮาได้มีขั้นตอนคืนได้เพื่อให้ความกระจ่างแจ้งต่อข้อสงสัยเนาะท่านเนาะขอสงสัยที่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ได้ลงหลายอย่างต่างๆนานานี่ก็ให้ติดตามน้ำกันเบิ่งพิจารณาน้ำกันนั่นแหละอันใดสมเหตุสมผลอันใดควรบ่ควรที่การสิแซ่บอกต่อข่าวต่างๆเนาะท่านเนาะเจ้าขอขอบใจเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
2: เจ้าขอบใจหลายๆ
3: เจ้าเป็นจังได๋สิขอติดต่อหาตื่มเจ้าจ้าเจ้า
2: ขอบใจหลาย
3: เจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญพองคำมณีวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ที่ท่านได้มาให้ฮู้ท่านก็ได้รายงานสู่ฟังความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอยู่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เอ้าตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อน
4: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม

0: สืบต่อใจต่อไม่ต่อเลย
1: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
0: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการพวกเฮาก็ได้รับฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญพ้องคำมณีวงศ์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งท่านก็ให้ฮู้ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติการค้นหาคนสูญหายอยู่เมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ที่ยังเหลืออยู่2คนเนาะท่านผู้ฟังยังเหลืออยู่2คนที่ทางเมืองก็คือคณะรับผิดชอบนี้ได้มีการสืบต่อยังสืบต่อในการค้นหาอยู่บ่ได้ปล่อยปะละเลยเด้อซึ่งเพิ่นก็ได้วางไว้วางจุดวางระบบเมียนเพราะว่าอย่างสิ่งที่ในปัจจุบันนี้ที่ว่ายุติการค้นหานี้เนื่องจากสภาพอากาศสภาพเกี่ยวกับเรื่องหินต่างๆที่ตกลงมาเฮ็ดให้การค้นหานี้ยุ่งยากหลายแต่ว่าเพิ่นก็ได้วางระบบเมียนเพื่อให้ผู้ที่ยังสูญหาย2คนอยู่ในถ้ำนั้นได้หาวิธีออกมาได้โดยเพิ่นก็วางระบบเมียนวางอย่างแน่ก็คือวางตะละโถที่ว่าเพิ่นได้เข้าไปแต่ละจุดนั้นได้ไปวางเข้าหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารแล้วนั้นน้ำดื่มแน่ยาแน่เพื่อแต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อให้นะผู้สูญหายทั้ง2คนนี้ถ้าว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าได้ว่าได้ออกมาตามจุดต่างๆนี้ก็สิได้แก้ไขสัวข่าวในการช่วยชีวิตตัวเองก่อนช่วยเหลือตัวเองก่อนในขั้นต้นเพื่อสิได้ออกมาและนอกจากนี้ปากถ้ำหั่นเพิ่นก็บ่ได้ปิดเด้ท่านผู้ฟังเพิ่นได้เอาเหล็กจอดซีไว้เพื่อบ่ให้มีก้อนหินใหญ่อีหยังลงมาทับถมเพื่อให้ได้มีอากาศถ่ายเทในมีการระบายออกมาได้ถ้าว่าและก็ได้นะแบ่งจุต่างๆก็คือประชาชนอยู่ในขอบเขตนั้นในแต่ละมื้อให้ได้ติดตามขึ้นไปกวดเบิ่งให้ติดตามอยู่ตลอดบ่ให้ปล่อยปะเนาะทั้งการนำพักแขวงทั้งเมืองเพิ่นก็ได้ไปหาครอบครัวผู้สูญหายทั้งสองครอบครัวเพื่อไประดมจิตใจบ่ให้เพื่อให้กำลังใจระดมจิตใจแล้วก็เพื่อให้กำลังใจในการซอกหาทั้งสองครอบครัวนี้อยู่ทั้งสองคนอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ความคืบหน้าจะเป็นเท่าใดนั้นทางรายการเฮาบ้านผ่านเมืองจะเอามาติดตามหรือว่าเอามานําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตื่มเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันมุ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
4: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ่
5: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
4: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
5: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
4: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้น สามารถคุ้มตนเองและเพิ่ง

0: ตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
3: ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวทรพมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเราทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันจันทร์เนาะมื้อที่2ของอาทิตย์นี้แต่ว่าแม่นมื้อทำอิฐของการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทวนหน้าวันจันทร์วันที่8มิถุนาคมศักราช2026กงกับมื้อแฮม8คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมื้อนี้วันสินน้อยเนาะมีรายการ8คำพบกันตามตะตารางของรายการวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าจะเข้าร่วมสนทนาในรายการแต่ว่าขออภัยนะมีรายการเนาะอาทิตย์นี้อาจารย์คาเวียกหลายสุ่มใส่กันอันคนควาเฮียบเฮียงวัจนานุกรมสบับหลาสุดสันเราบ่มีเวลาที่จะเข้าร่วมสนทนาในรายการตามตารางอาทิตย์นี้อาจารย์ก็จะเข้าแต่วันพุธอาทิตย์หน้าอาจารย์ก็จะเข้าร่วมแต่วันพุธคือพุธนี้แม่นวันที่10เนาะพุธหน้าแม่นวันที่17ฝากขออภัยนำเพิ่นมีรายการในโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเวียกงานมีความคุ้นเคี่ยวต้องได้สุ่มเวลาใส่หลายพอสมควรฉะนั้นแล้วจึงบ่สะดวกที่จะเข้าร่วมสนทนาในรายการก็บ่เป็นอย่างดอกซ้อนมาพบกับมีรายการเนาะก็เป็นโอกาสดีที่ว่ามีเวลาเอาหลายก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเนื้อในของปื้มไวยากรลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีที่ได้นำเสนอค้างไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนก็จะสืบต่อนำเสนอให้มีรายการฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเนาะซึ่งว่าในวันนี้ก่อนเราปัจจุบันภาคอัครวิธีนี้ถือว่าเป็นภาคที่1แล้วก็ได้เสนอมา2 3อาทิตย์นี้เข้าอาทิตย์ที่3แล้วเนาะซึ่งว่ามีทั้งหมด15บทมีรายการบทที่1เสียงในภาษาลาวนำเสนอแล้วบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะเสนอแล้วบทที่3ว่าด้วยสระเสนอแล้วมื้อนี้นี่จะสืบต่อเสนอบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตเนาะแล้วก็มื้อต่อไปบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวมื้อต่อๆไปอีกบทที่6นี่เว้าเรื่องตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8การแปลงอักษรและการแผงค้ำบทที่9ว่าด้วยสนธิบทที่10การใส้อักษรย่อบทที่11การใส้อักษรสูงและอักษรต่ำบทที่12การใส้สระเสียงสั้นและเสียงยาวบทที่13การใส้สระไอไม้ไม้และไม้ม้วนบทที่14วิธีเขียนคำในภาษาลาวบทที่15การยะวางหรือว่าการเว้นวรรคเนาะมีรายการจะสืบต่อนำเสนอไปเรื่อยๆให้จนหมดหลังจากหมดภาคที่1ภาคอักขรวิธีแล้วก็สืบต่อภาคที่2ภาควจีวิภาคเนาะเพราะว่าในไวยากรณ์ลาวปัจจุบันนี่นะมีทั้งหมด4ภาคภาคที่1อักขรวิธีภาคที่2วจีวิภาคภาคที่3วากัญญาสัมพันธ์ภาคที่4สันทลักษณะหรือว่าสันทกวีนั่นเองเนาะสืบต่อบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตมีรายการในบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตนี้จะเสนอเป็นข้อที่1ความหมายของวรรณยุตวรรณยุตมีรายการสะกดนะวรรณยุตบ่แม่นวรรณายุตวรรณยุตแม่นเครื่องหมายสำหรับใช้บังคับเสียงสำเนียงความเว้าให้เปลี่ยนไปจากเสียงเดิมและให้ได้ความหมายใหม่ในเวลาสื่อสารเพื่ออยากได้เสียงขึ้นลงให้ครบถ้วนตามสำเนียงความเว้าของภาษาลาวนั้นเวลาเขียนเพิ่นจึงใส่เครื่องหมายบังคับเสียงให้เป็นไปตามความต้องการที่ประสงค์อยากเว้าซึ่งเอิ้นว่าวรรณยุตเพราะว่าภาษาลาวมีเสียงสูงต่ำขึ้นลงหลายเสียงด้วยกันเพื่ออยากให้มีความชัดเจนและบ่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้จึงต้องใช้เครื่องหมายวรรณยุตบังคับเสียงไว้ถ้าบ่ดังนั้นอาจกลายเป็นเสียงอื่นก็ได้ตัวอย่างเนาะมากินกาเขียนตามตัวเลยเสียงสามัญสระมอมาสระอินก็กินสระกอกาอันนี้มันบ่ใส่วรรณยุตบัดนี้ถ้าใส่วรรณยุตมากินกาสระมอมาไม่โทมาสระอินก็กินสระอากอกาไม่โทกาจากม้ากินก้าเสียงที่บ่ใส่วรรณยุตก็กลายเป็น
มากินก้าถ้าใช้วรรณยุตเนาะเว้าลมแล้ววรรณยุตนี่แม่นเครื่องหมายบอกระดับเสียงและใช้สำหรับพันเสียงหรือเปลี่ยนเสียงขึ้นลงตามสำเนียงเสียงเว้าเพื่อให้เสียงของคำเว้านั้นต่างไปจากระดับเสียงของพยัญชนะและสระเดิมข้อที่2รูปและลักษณ์การเขียนวรรณยุตมีรายการเครื่องหมายวรรณยุตที่ใช้อยู่ในอักษรลาวมี4รูปแตกต่างกันคือเดี๋ยวนี้คันรูปเขียนมีรายการก็จะพอสำนึกได้เนาะว่าไม่เอกเขียนแบบใดไม่โทเขียนแบบใดไม่ตีไม่จัตวาหมายความว่ารูปและลักษณ์การเขียนวรรณยุตมี4รูปหรือว่า4ไม้ก็คือไม่เอกไม่โทไม่ตีแล้วก็ไม่จัตวาวรรณยุตทั้ง4รูปที่ได้กล่าวมานี้ตามหลักการแล้วเวลาใช้ต้องเขียนไว้อยู่ข้างถึงเนาะข้างถึงแล้วก็ส่วนท้ายของพยัญชนะต้นพยางค์เสมอถ้ามีสระอยู่ถึงพยัญชนะก็เขียนไว้ถึงสระนั้นอีกเนาะมีรายการฟังขึ้นอีกเทอนึงนี่คือใจความสำคัญวรรณยุตทั้ง4รูปที่ได้กล่าวมาแล้วตามหลักการหลักการของการเขียนเนาะหรือว่าหลักการของการใช้บนอยู่ของมันว่าซั่นซะแมนได้กำหนดไว้เป็นหลักการแล้วเพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้บ่แมนว่าบ่มีหลักการใดมีหลักการกำหนดแล้วเพียงแต่ว่าผ่านมานี่เฮาคิดคืนเบิ่งว่าเฮาใช้ถูกแล้วหรือบ่บนอยู่ของมันหั่นน่ะเนาะถูกแล้วหรือบ่เป็นห่วงแต่ตอนเขียนนี่แหละมีรายการเอ้ยคันเวลาพิมพ์คือดอกซ่อนเว้านั่นแหละเนาะเว้ามาแต่บทที่3เว้าเรื่องอันน่ะพยัญชนะพุ้นเวลาพิมพ์นี่เฮาก็กำหนดแล้วฟอนต์ที่ใช้เป็นทั้งการก็บ่มีปัญหาหลายในเรื่องของการพิมพ์แต่ว่าเวลาเขียนก็สังเกตว่าปัจจุบันนี้มันก็อยากหน่อยนักหน่อยหนาแล้วเวลาที่เฮาจะนะเขียนก็มีแต่เวลาที่เฮาจดบันทึกเนาะเวลาเข้าห้วมกองประชุมรับฟังต่างๆหรือว่าบันทึกประจำวันของเฮาฉะนั้นแล้วคิดคืนเบิ่งว่าการเขียนของเฮาบนอยู่ของวรรณยุตหั่นถูกแล้วหรือบ่ตามหลักการแล้วเวลาใช้ต้องเขียนไว้อยู่ข้างถึงข้างถึงแต่แม่นส่วนท้ายของพยัญชนะต้นพยางค์เสมอได้พยัญชนะต้นพยางค์คือพยัญชนะตัวเกณฑ์นั่นแหละมีรายการหรือถ้ามีสระอยู่ถึงพยัญชนะก็เขียนไว้ถึงสระหั่นอีกเนาะตัวอย่างกาสระก็กาไม่อีกกาเนาะไม่เอกหันก็ต้องอยู่ถึงตัวก่อไก่แต่บัดนี้ถึงนี่บนใดล่ะส่วนท้ายเนาะในนิยามกำหนดไว้หรือว่าในหลักการกำหนดไว้ว่าอยู่ส่วนท้ายมีรายการก็แบ่งครึ่งแล้วแหละครึ่งใดอยู่ทั้งหน้าก็บ่ใส่อยู่ทั้งหลังหรือว่าส่วนท้ายเนาะส่วนหน้ากับส่วนท้ายก็ใส่ให้มันนะอยู่ส่วนท้ายเพราะตามหลักการกำหนดไว้จังซั่นเด้หรือว่ากาจังซี่นะสระกอกาไม่เอกกาไม่โทกาก็คือกันเนาะรูปเขียนกอไก่สระไม่โทก็ต้องอยู่ถึงกอไก่เตว่าถึงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นพยางค์เนาะต้นพยางค์ก็คือมันตัวกอไก่นั่นล่ะแล้วบัดนี้กรณีมีวรรณยุตขออภัยมีสระเนาะก็ต้องเอามันอยู่ถึงพยัญชนะแล้วก็เขียนไว้อยู่ถึงสระอีกแบบใดกีเนาะสระอีกอกีไม่เอกกีก็เขียนกอไก่สระอีอยู่ถึงตัวกอไก่หั่นถือว่ากวมเลยสระอีหั่นน่ะเนาะมีรายการเอากวมครึ่งกันแถละความหมายว่าแต่ไม่เอกหั่นต้องอยู่ถึงส่วนท้ายของสระอีได้มีรายการถ้าอยากเห็นแจ้งก็คือต้องได้ลองพิมพ์เบิ่งเนาะหรือว่าเบิ่งอยู่ตามปึ้มพิมพ์ปึ้มแบบเฮียนหรือว่าเอกสารที่เอาใช้เป็นฟอนต์ทางการหั่นเนาะหรือว่ากี้จังซี่คือการกอไก่สระอีไม่โทก็ต้องอยู่ถึงสระอีหั่นแต่เบียงเบียงอยู่ทางส่วนท้ายเนาะมีรายการส่วนท้ายเห็นมั้ยก็ส่วนท้ายของพยัญชนะต้นพยางค์ก็คือตัวกอไก่หั่นส่วนท้ายคือเก่ามันก็ต้องเบียงเบียงไปหน่อยนึงหรือว่าอยู่ห่านโลดมีรายการห่านครึ่งแล้วก็ให้มันอยู่ทางส่วนท้ายในกรณีใช้วรรณยุตกับพยัญชนะควบและพยัญชนะผสมเครื่องหมายวรรณยุตต้องเขียนไว้ส่วนท้ายของพยัญชนะตัวที่2ตัวอย่างเนาะกว้างพยัญชนะกวกไก่วอวีสระอางองัวไม่โทต้องอยู่ถึงพยัญชนะ
ัวที่2เนาะก็คือตัววีหรือว่าไข่สลายแม่ไม้ขอไข่วาวีไม่เอกก็ต้องอยู่ถึงตัววอตัวก็ต้องส่วนท้ายอีกได้มีรายการเนาะอย่าลืมอันนี้นะหรือว่าน้อยนี่นะพยัญชนะผสมเมื่อกี้ว่าพยัญชนะควบเนาะน้อยบัดนี้ในรูปเขียนบ่แม่นหอนอเด้อเฮาเว้ากันมาตั้งแต่พยัญชนะแล้วเนาะให้เขียนเป็นรูปตัวหนออโอยอยุงไม้โทอยู่ส่วนที่สองหรือว่าส่วนท้ายสีสาหรือว่าในกรณีบ่แม่นรูปอันน่ะตัวหนอกับตัวหมอหรือว่าตัวโลหันมันก็จะมีอันน่ะตัววอเนาะมีรายการวอก็หอฮานวอวีนอนกไม่กันก็ต้องอยู่ตัวที่สองเครื่องตัวที่สองแล้วก็ไม่เอกก็อยู่ถึงไม่กันหันอีกอันนี้แม่นในกรณีใช้วรรณยุตกับพยัญชนะควบและพยัญชนะผสมเครื่องหมายวรรณยุตต้องเขียนไว้ส่วนท้ายของพยัญชนะตัวที่สองข้อที่3เสียงวรรณยุตเสียงวรรณยุตแมนหัวหน่วยอักขระ1ซึ่งบ่สามารถตัดแยกออกจากพยางค์หรือคำศัพท์ได้เสียงวรรณยุตเป็นภาคส่วนหนึ่งของพยางค์หรือคำศัพท์อาจจะมีรูปหรือบ่มีรูปก็ได้เมื่อเว้าถึงวรรณยุตควรจำแนกระหว่างเครื่องหมายวรรณยุตและเสียงวรรณยุตเครื่องหมายวรรณยุตหมายถึงไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาส่วนเสียงวรรณยุตนั้นหมายถึงเสียงธรรมดาเสียงขึ้นเสียงขึ้นลงเสียงต่ำสูงแตกต่างกันทางด้านความหมายและเสียงของพยางค์หรือคำศัพท์เนาะตัวอย่างว่าบานก็เสียงสามัญเสียงธรรมดาเนาะดร.ซ่อนมักเว้าว่าเป็นเสียงสามัญเสียงธรรมดาบ้านแบบนี้นะมีไม่โทหรือว่ากินแม่เอกใส่เป็นกินแม่โทเป็นกินสระอองปอปองแม่เอกปองแม่โทป้องแล้วก็เสียงของวรรณยุตของภาษาลาวแต่ละท้องถิ่นผัดแตกต่างกันเสียงวรรณยุตใดมีรายการโบแมนวรรณยุตเนาะวรรณยุตหันแมน4รูปแม่เอกแม่โทไม่ตีไม่จัตวาแต่ว่าเสียงวรรณยุตหมายถึงเสียงธรรมดาเสียงขึ้นลงเสียงต่ำสูงแตกต่างกันทางด้านความหมายอยู่ในนี่เพิ่นบอกว่าเสียงวรรณยุตของภาษาลาวแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันฉะนั้นภาษาลาวในแต่ละท้องถิ่นจึงมีสำเนียงเสียงเว้าบ่คือกันเสียงทางใต้เป็นแนวใดมีรายการนักเนาะทั้งเหนือเด้เอาเบาการนำเสนอเสียงวรรณยุตอยู่ในหลักขออภัยการนำเสนอเสียงวรรณยุตอยู่ในหลักภาษาลาวเล่มนี้แมนอิงใส่สำเนียงเสียงเวียงจันและยึดเอาอักษรแต่ละหมวดเป็นหลักค่าระดับของเสียงวรรณยุตในภาษาลาวที่เป็นระดับมาตรฐานมีทั้งหมดอยู่5เสียงอยู่นี่นะเพิ่นกำหนดนะนิดนึงแม่นเสียงสามัญเสียงสามัญนี่เป็นเสียงสูงเสมอหรือต่ำเสมอเสียงเอกเป็นเสียงกลางเสมอเสียงโทเป็นเสียงสูงตกเสียงตีเป็นเสียงกลางตกและเสียงจัตวาเป็นเสียงต่ำตกอันนี้แม่นวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้มีรายการกำหนดนี่นะเนาะบัดนี้ข้อ3จำหนึ่งนี่มันเสียงวรรณยุตในพยางค์ที่มีสระเสียงยาวมีรายการที่1มันเสียงสามัญเสียงสามัญนี่แบ่งออกเป็น2เสียงคือเสียงสามัญสูงและเสียงสามัญต่ำเสียงสามัญสูงนี่หมายความว่าเสียงสูงเสมอฮะนะมีรายการเสียงสูงเสมอเสียงสามัญสูงเกิดมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงยาวนี่ต้องได้ชื่อเลยถ้าว่าแม่นการเรียนนี่นะต้องได้ชื่อว่าเสียงสามัญนี่แม่นเอาอันใดผสมอันใดแนวใดเสียงสามัญสูงเกิดมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์ไขและพยางค์อัดที่แม่นตัวสะกดเป็นเนาะตัวสะกดเป็นนี่แม่นตัวสะกดนี่ทั้งหมดเฮานำเสนอมาแล้วเนาะในบทที่ผ่านมาแม่นบ่มีรายการตัวสะกดปิ่นนี่มันมี5แต่ตัวสะกดตายต้องมี3ทั้งหมดมี8ตัวเด้และพยางค์อัดที่แม่นตัวสะกดปิ่นก็แม่นงอยอนอมอวอส่วนตายแม่นกอดบอเนาะแล้วก็บอใส่ไม้วรรณยุตตัวอย่างมีรายการก็ลองฟังเบิ่งว่าเสียงสามัญสูงหรือว่าเสียงสูงเสมอก็ลองเว้าออกเสียงเบิ่งว่ามันจะแม่นเสียงสูงเสมอบ่ค่ะ
ซูสละอาคอคาสละอูโซซูนี่นะมีรายการทีเมียทานพันแมวเฮือนมีรายการว่าออกเสียงจริงสิฮู้ว่ามันแม่นเสียงสูงเสมอหรือบ่เนาะแล้วก็พยายามเว้าแล้วก็ฟังด้วยกันนั่นน่ะใส่ความคิดไปพร้อมได้มีรายการเนาะอันนี้แม่นตัวอย่างของเสียงสามัญสูงหรือว่าเสียงสูงเสมอแมนเกิดมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำบทแล้วนี่เฮานำเสนอมาแล้วมันบอกว่าอักษรต่ำมีตัวใดเดะนะเพราะว่าบทแต่ละบทนี่นะเอิ้นว่าเป็นบทเฮียนแต่ละบทนี่มันจะเกาะกายโตเนืองกันเนาะเกิดมาจากเสียงเกิดมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์ไขและพยางค์อัดที่แมนตัวสะกดเป็นโบไซวรรณยุตบัดนี้ข้อที่2น้อยเสียงสามัญสูงและก็เสียงสามัญต่ำเสียงสามัญสูงหมายถึงเสียงสูงเสมอเสียงสามัญต่ำก็หมายถึงเสียงต่ำเสมอมีอะไรกันเสียงสามัญต่ำเกิดมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรกลางประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์ไขและพยางค์อัดที่แมนตัวสะกดเป็นโบไซไม่วรรณยุตลองเบาออกเสียงมึงเด้อแล้วจะฮู้ว่ามันแม่นต่ำหรือว่าเสียงสามัญต่ำหรือว่าต่ำเสมอบอกกาคันเทียบกับสูงเสมอเด้มีรายการลองเว้าเบิ่งเนาะคาสูงบอกาต่ำบอเจือสระเอือจอเจือนี่แหละเนาะบอไซวรรณยุตเด้เจือดีตาลบัวปางยอยอมอ้วนเนี่ยเสียงมันก็จะต่ำเนาะแล้วบัดนี้เมื่อกี้นี่เสียงวรรณยุตในเสียงวรรณยุตในพยางค์ที่มีสระเสียงยาวมีเสียงสามัญเนาะอันที่1อันที่2แม่นเสียงเอกเสียงเอกนี่หมายถึงเสียงกลางเสมอมีรายการเสียงกลางเสมอเสียงเอกหรือว่าเสียงกลางเสมอนี่เกิดมาจากพยัญชนะในหมวดอักษรสูงหมวดอักษรกลางและหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์ไขและพยางค์อัดที่มีตัวสะกดเป็นไซไม่วรรณยุตเอกเสียงกลางเสมอเนาะกาขออภัยโมเมนต์กาได้กาหันเป็นเสียงสามัญต่ำบัดนี้เสียงเอกหรือว่าเสียงกลางเสมอมีวรรณยุตเอกเนาะในน่ะทฤษฎีหรือว่าในหลักการก็บอกไว้นั้นกาคาเปแพตอนทานจองเซลซืนมันเป็นกลางเสมอเนาะมีรายการเสียงเอกนี่เป็นเสียงล้าวพวนนี่จำแนกเอกต่ำและเอกสูงได้โดยธรรมชาติคือตัวอย่างคำว่าซาเนาะมีรายการดอกซ้อนนี่ออกเสียงบ่ได้เพราะว่าตัวเองนี่ก็พื้นฐานกำเนิดเป็นพวนอยู่แต่ว่าซอดแล้วเดี๋ยวนี้นะมีรายการเลยกำเนิดแต่บ่ได้อยู่บ่ได้ดำรงชีวิตอยู่หลายบ่หลายทีเดี๋ยวนี้นี่เสียงนี่บ่เป็นพวนแล้วจำเนกบ่ออกแล้วจำเนกบ่ได้แล้วเสียงเอกต่ำกับเสียงเอกสูงนี่นะคือตัวใดตัวอย่างว่าสระอาโซซาแม่เอกซาสระอาโซซาแม่เอกซาดอกซ้อนออกเสียงคือกันเลยเนาะคนเวียงจันทร์นี่จำแนกบ่ได้นอกจากเสียงลาวพวนจำแนกได้แท้ใดต่างแท้ใดเวลาเฮียนดอกซ้อนมีมูคนเสียงขวางโดยกำเนิดเพิ่นก็เว้าสำเนียงเสียงขวางแล้วจำแนกได้เวลาเฮียนวิสานีอยู่ในห้องมักให้เพิ่นยกตัวอย่างแล้วจำแนกได้เนาะกับอันซื้อซอเสือกับซอสร้างนี่นะมีรายการเสียงเวียงจันทร์ในยอมค่าขอไข่กับขอควายนี่นะบ่มีอันต่างเลยกับแพพอเพิ่งกับพอพูนี่นะความจริงแล้วมันสะกดต่างเนาะสระเอพอสระเอพอเพิ่งไม่เอกสระเอพอพูไม่เอกสินะกับทานทอทุงสระอานไม่เอกทอทุงสระอานไม่เอกยอมตอกซ้อนนี่นะจำแนกบ่ได้เพราะว่าบ่แม่นเสียงลาวพวนแท้ๆการจำแนกเอกต่ำกับเอกสูงนี่บ่ได้โดยธรรมชาติส่วนเสียงลาวเวียงจันทน์ก็คือเว้าแหละบ่จำแนกเนาะ
ลาวใต้ลงไปบางคำเสียงเอกต่ำกลายเป็นเสียงโทต่ำจากบางคำเอกต่ำกลายเป็นเสียงโทต่ำเช่นว่าเรื่องอันนี้ยังได้อยู่ได้ยังเว้าได้ใช้ตัวจริงกับเรื่องแต่ว่าคือในทฤษฎีนี้บอกว่าลาวใต้ลงไปเนาะเรื่องก็จะเป็นเรื่องเพิ่มก็จะเป็นเพิ่มไอ้หรือว่าเสียงเวียงจันทน์บางคุณนี่ก็อกลักษณะนี้เรื่องเพิ่มเริ่มจังซี่นะมีรายการบัดนี้ข้อที่3เสียงที่3เนาะ1แม่นเสียงสามัญ2แม่นนะเสียงเอก3แม่นเสียงโทเสียงโทนี่มันสูงตกได้มีรายการเนาะในทฤษฎีบอกว่าเสียงโทนี่มี2กรณีปรากฏรูปวรรณยุตและบ่ปรากฏรูปวรรณยุตพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำและหมวดอักษรกลางประกอบสระทางในพยางเปิดหรือว่าพยางไขพยางปิดหรือว่าพยางอัดไส้ไม้วรรณยุตโทตัวอย่างผ้าผ้าสูงตกหนามีรายการเสียงสูงแล้วก็ตกเวลาที่อยู่แผ่นบาดจะเห็นเนาะขีดขึ้นไปสูงแล้วก็หักลงมาเพราะว่าในวิชาเสียงนี่จะเฮียนแบบนี้ได้มีรายการผ้ายู่มือแท้กี้เอตู้เบี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคำมีรายการต้องได้ลองเว้าและจะหู้เนาะลองเว้าแล้วก็สำนึกไปว่ามันสูงตุกแนวใดสิหนะพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำอันที่สองเด้ออันที่สองเป็นพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงยาวในพยางค์อัดที่มีตัวสะกดตายตัวสะกดตายก็คือว่าเมื่อกี้เนาะสามตัวกดบอตัวอย่างยากทูบแซบโลดทับอินมันสูงก่อนมันบอสูงและจังตกเดี๋ยวมีรายการบัดนี้เสียงที่4แม่นเสียงตีหรือว่าเสียงกลางตกเมื่อกี้เห็นแม่นสูงตกเด้อเสียงกลางตกนี่มี3กรณีปรากฏรูปวรรณยุตไม่โทและไม่ตีและบ่ปรากฏรูปวรรณยุตกรณีที่1พยัญชนะในหมวดอักษรสูงประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์ไขและพยางค์ปิดที่มีตัวสะกดเป็นงอยอนอมอวอใส่วรรณยุตโทตัวอย่างเสียงกลางตกได้ผ้าสู้แค่เนื้อท่านห้องมิ่นเลื่อมกรณีที่2แบบนี้พยัญชนะในหมวดอักษรกลางประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์เปิดและพยางค์ปิดที่บ่แม่นตัวสะกดตายกดบอใส่วรรณยุตไม่ตีกาตีปองกรณีที่3พยัญชนะในหมวดอักษรกลางและหมวดอักษรสูงประกอบกับสระเสียงยาวในพยางค์ปิดที่มีตัวสะกดตายกดบบไซวรรณยุตเนาะปีกญาติตูบแจกซากคูดแนบแล้วก็หมวดบัดนี้เสียงที่5เนาะเพราะมี5เสียงเด้กำหนดเอาเสียงเวียงจันทน์ได้มีรายการเสียงจัตวาหมายถึงเสียงต่ำขึ้นสูงเสียงจัตวามี2กรณีปรากฏรูปวรรณยุตและบ่ปรากฏรูปวรรณยุตพยัญชนะในหมวดอักษรสูงประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์เปิดและพยางค์ปิดที่บ่มีตัวสะกดตายกดบ่บ่ใส่วรรณยุตต่ำขึ้นสูงเนาะขาต้องลองเว้าเนาะขาสีถูมีรายการเว้าคำซุมนี่สัมผัสได้บ่ว่าจากเสียงต่ำขึ้นเป็นเสียงสูงหมอถามสอนหลายเขียนกรณีที่2บัดนี้พยัญชนะในหมวดอักษรกลางประกอบกับสระเสียงยาวทั้งในพยางค์เปิดและพยางค์ปิดที่แม่นตัวสะกดเป็นงอยอนอมอวอใส่วรรณยุตติกาปาบีตัวคำซุมนี่เนาะมีรายการอันนี้แม่นในกรณีที่2ซึ่งว่าเป็นเสียงที่5เสียงจัตวาหมายถึงต่ำขึ้นสูงอันนี้มันถือว่าเป็นการกำหนดไว้เป็นหลักการที่มดทุกคนจะต้องได้เฮียนฮู้ไปตามนี่เนาะคือว่าเขาเลยว่าการที่เขาจะเก่งภาษาใดหนึ่งก็คือมันการศึกษาเรื่องของไวยากรณ์เพราะว่ามันคือระเบียบการอันนึงนะมีรายการเนาะอันนี้ก็เป็นระเบียบการอันนึงของภาษาลาวซึ่งว่ามดทุกคนจะต้องได้ปฏิบัติตามนี่
ถ้าบ่ฮู้ต้องได้เรียนได้คันอยากฮู้ภาษาลาวอันนี้เว้าเรื่องว่าเว้าเรื่องระบบการเรียนการสอนเนาะมีรายการอันนี้ต้องได้เข้าใจหรือว่าภาษาต่างประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าอยากน่ะฮู้อยากเข้าใจในเรื่องของการเรียนการสอนเด้ออันนี้ก็จะต้องได้เรียนหลักไวยากรณ์ของภาษานั้นๆมันก็สิบ่ม่วนเด้และก็บ่ง่ายอีกเด้มีรายการแต่ว่าก็บ่ยากเกินความสามารถคือเว้าเรื่องการเรียนการสอนในหลักสูตรของศึกษานี่ก็มดทุกคนก็ต้องได้เรียนต้องได้ผ่านต้องได้จื้อต้องได้เล่าจื้อบ่มดก็ต้องได้จดเอาต้องได้เล่าได้ท่องเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้ตัวเองจื้อให้ตัวเองเรียนรู้หลักไวยากรณ์จึงจะเข้าใจภาษานั่นน่ะอย่างท่องแท้แล้วก็ให้มันถูกตามหลักของภาษานี่เว้าเรื่องการศึกษาเนาะที่ว่าเป็นระบบได้บันนี้ข้อ 3.2 เสียงมนยุตในพยางค์ที่มีสระเสียงสั้นอันที่1ก็มีเสียงสามัญเมื่อกี้นี่ 3.1 หันแม่น 3.1 เมื่อกี้แม่นเว้าเรื่องว่าเสียงมนยุตในพยางค์ที่มีสระเสียงยาวเนาะวันนี้ก็ 3.2 เสียงมนยุตในพยางค์ที่มีสระเสียงสั้นก็มีที่1แม่นเสียงสามัญคือกันเสียงสามัญเสียงสามัญสูงเสียงสูงเสมอพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงสั้นที่มีพยางค์ปิดที่เป็นตัวสะกดเป็นตัวอย่างอันนี้เสียงสูงเสมอเด้อยังคุยเล่นซุ้มแล้วก็ยังมีพยัญชนะในหมวดอักษรกลางหรือบางหมวดอักษรสูงประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์เปิดหรือพยางค์ปิดที่มีตัวสะกดตายเมื่อกี้หันแม่นตัวสะกดเป็นเนาะวันนี้ตัวสะกดตายกอดบอบอไซไม้วรรณยุตตัวอย่างว่ากะเตจึเปื้อคะพิสุพัวคำซุ้มนี้แม่นพยัญชนะในหมวดอักษรกลางและหมวดอักษรสูงประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์เปิดหรือพยางค์ปิดที่มีตัวสะกดตายเนาะมีรายการวันนี้ข้อที่2ก็เป็นเสียงสามัญต่ำหมายถึงเสียงต่ำเสมอพยัญชนะในหมวดอักษรกลางประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์ปิดที่แม่นตัวสะกดเป็นตัวอย่างอินจังปิวกุ้มแล้วข้อที่2จะแม่นเสียงเอกหรือว่าเสียงกลางเสมอพยัญชนะในหมวดอักษรสูงอักษรกลางและหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์ปิดที่แม่นตัวสะกดเป็นงอยอนอมอวอใส่ไม้วรรณยุตเอกตัวอย่างคุยทินพิวซุมกุ้มติงปันอิมเนาะแล้วก็ตัวอย่างอื่นๆตึบอีกอันนี้แม่นเสียงเอกหรือว่าเสียงกลางเสมอแล้วบัดนี้ในหมวดอักษรกลางเนาะเมื่อกี้คําว่าหมวดอักษรสูงแล้วบัดนี้ในหมวดอักษรกลางบัดนี้น่ะประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์เปิดและพยางค์ปิดที่แม่นตัวสะกดตายโกดบอไซวรรณยุตติกะอุจิบะแล้วที่3แม่นพยัญชนะในหมวดอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์เปิดและพยางค์ปิดที่แม่นตัวสะกดตายกดบบ่ใช้วรรณยุตตัวอย่างคำว่าคะสุพิทุคักสุดพิทุกเนาะคำซุ้มนี้เพิ่นจะจัดเป็นเสียงเอกหรือว่าเสียงกลางเสมอในอักษรทั้ง3หมวดคืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำในบทที่3ผ่านมาเนาะเฮาเว้าเรื่องพยัญชนะเนาะมีรายการในนี้ก็ได้บอกแล้วว่าขออภัยบทที่2ซั่นดอกบทที่2พยัญชนะน่ะบทที่3ผ่านมาแม่นเว้าเรื่องสระเนาะระบบนี้จังเว้าเรื่องวรรณยุตคือเว้าอะไรแต่ละบทหรือว่าบทเรียนแต่ละบทจะมีความเกาะกายกันเกี่ยวเนื่องกันหมายถึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วมาเกาะใส่กันคันมีรายการหากมาฟังดอกซ้อนมื้อนี้ก็สิว่าโอ้ยเราเว้าอีหยังนางอันนี้น่ะเป็นฐานะลำคาญมีรายการจะคิดจังซั่นได้ต้องได้ทวนคืนไอ้มื้อที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนมีรายการต้องฟังด้วยความตั้งใจเปิดใจแล้วก็พยายามเข้าใจนี่คือหลักไวยากรณ์ซึ่งว่ามันมีการกำหนดเป็นหลักการไว้แล้วเพียงแต่ว่าผ่านมานี่คิดว่าทุกคนที่พาโรงเรียนได้ศึกษามาแล้วมีรายการพอปึ้มหัวนี้นี่มันคู่มือการเรียนการสอนภาษาลาวเด้มีรายการเอ้ยแต่ว่าบางเทื่อนี่ทรงอาจารย์แล้วเรียนหลายปีแล้วเด้
หรือว่าค่อยกับเฮียนแล้วแหละคันเว้าก็ได้แต่ว่าค่อยลืมอันนี้กับบทที่อย่างเพราะว่าดอกซ้อนก็เส้นเดียวกันเนาะมันก็ได้ศึกษาคืนอีกว่าหมวดอักษรสูงสิมาถามคืนว่าเอ้ามีจักตัวบทผ่านมานำเสนอแล้วคันสิไปเว้าคืนอันเก่ามันก็สิบ่แล้วจักเถื่อได้มีรายการเนาะเฮาต้องได้ซอกหาศึกษาคืนดีแท้ควรมีไว้จักหัวแหละราคาก็คิดว่าพอซื้อได้นะมีรายการมันเป็นความฮู้ใดเนาะซึ่งว่ามันบ่มีขายเด้ค่อยซื้อเด้บทที่2ที่3ความฮู้นั้นนะมาทายใส่สมองให้ค่อยเด้มันเป็นแบบบ่ได้ต้องซ้อมค่อยขายให้มีรายการบ่ได้อันนี้มันเฮาต้องได้อ่านต้องได้ทำความเข้าใจต้องได้ศึกษาแต่อันดีก็คือมันบ่ยากเพราะว่ามันเป็นภาษาแม่ของเฮายังใครก็เฮาเฮียนภาษาอื่นๆภาษาต่างประเทศเอาเว้ารวมแม่งยังยากกว่านี้ได้ยังได้ทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์มันบ่เป็นภาษาเฮาดิเนาะมีรายการทั้งพื้นฐานเสียงอีกก็แฮงยากขึ้นกว่าเก่าหรือบางคนอาจสิว่าโอ้ยไปยังก่อนลาวมันยากโพดไปยังก่อนภาษาต่างประเทศที่ข่อยเฮียนใครเดอันนั้นก็แม่นความถนัดของใครของลาวเด้อมีรายการเอ่ยเอาฮอดใส่แล้วนี่วันนี้ข้อที่3เนาะเสียงโทบัดนี้หรือว่าสูงตกยังอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระเสียงสั้นเนาะทุกอันที่ยกตัวอย่างนี่จะเป็นเสียงวรรณยุกต์ในเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระเสียงสั้น3แม่นเสียงโทหรือว่าเสียงสูงตกพยัญชนะในหมวดอักษรกลางและอักษรต่ำประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์ปิดที่แม่นตัวสะกดเป็นเนาะตัวสะกดแม่สะกดมีทั้งหมด8ตัวอันงอยอนอมอวอนี่แม่นพยัญตัวสะกดเป็นกดบตายเนาะใส่วรรณยุกต์โทกินปุ้มตั้งจิ้วสิ้นยุ่มทึ่งคิ้วพวกนี้จะมีเสียงสูงแล้วก็ตกบัดนี้4เสียงตีก็หมายถึงกลางตกนั่นแหละเนาะพยัญชนะในหมวดอักษรกลางประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์ปิดที่แม่นตัวสะกดเป็นใส่วรรณยุกต์ตีกินปุ้มตั้งจิ้วจิ้วแล้วก็ยังมีพยัญชนะในหมวดอักษรสูงประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์ปิดที่มีตัวสะกดปิ่นงอยอนอมอวอไซวรรณยุกต์โทมีคำว่าขั้นยุ่มยุ่มเนาะตัวหย่อเด้ยุ่มมุ่นฟันและสุดท้ายเสียงที่5ก็คือเสียงจัตวาหรือเสียงต่ำขึ้นสูงพยัญชนะในหมวดอักษรสูงประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์ที่ในพยางค์ปิดที่มีตัวสะกดเป็นงอยอนอมอวอบ่ใส่วรรณยุกต์ก็จะมีคําว่าขังสินผุยถมในการต้องลองเว้าแล้วจะฮู้ว่ามันแม่นเสียงต่ําขึ้นสูงแล้วก็พยัญชนะในหมวดอักษรกลางประกอบกับสระเสียงสั้นในพยางค์ปิดที่มีตัวสะกดเป็นใส่วรรณยุกต์ตีเก่งตึมปอมลองเว้าจึงจะฮู้ว่าแม่นเสียงต่ำขึ้นสูงเนาะอันนี้แม่นเนื้อในของบทที่4เว้าเรื่องเสียงขออภัยเว้าเรื่องวรรณยุกต์เนาะทำอิฐข้อที่1นำเสนอความหมายของวรรณยุกต์ข้อที่2ข้อที่2ใหญ่แม่นนำเสนอรูปและลักษณะการเขียนวรรณยุกต์ข้อที่3แม่นเสียงวรรณยุกต์และในเสียงวรรณยุกต์นี้จะมีเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระเสียงยาวและเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระขออภัยเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระเสียงสั้นเนาะและเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระเสียงยาวก็จะมีทั้งหมดอยู่5เสียงก็เช่นเดียวกันแล้วก็เสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ที่มีสระเสียงสั้นก็มี5เสียงเช่นเดียวกันและในเนื้อในของบทที่4นี้ก็จะมีตารางที่นำเสนอเป็นแผนวาดเสียงวรรณยุกต์ภาษาลาวเสียงสามัญมีรูปแล้วใดแล้วก็สูงเสมอรูปแล้วใดต่ำเสมอรูปแล้วใดแล้วก็จะมีเสียงเอกเสียงเอกกลางเสมอเป็นแล้วใดเสียงโทสูงตกเป็นแล้วใดเสียงตีกลางตกเป็นแล้วใดเสียงจัตวาต่ำขึ้นสูงเป็นแล้วใดก็จะมีรูปหรือว่าแผนวาดให้เฮาบึ้งอันนี้จะเฮ็ดให้เฮาเข้าใจง่ายขึ้นเติมนี่คือเนื้อในของบทที่4
ว่าด้วยวรรณยุทธ์เนาะมีรายการต่อไปก็สิเป็นบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวฟังเพลงก่อนมีรายการจักหน่อยจึงกลับมาพบกันอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซอนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังปกติเนาะจะมีอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการตามตารางของรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์แต่ว่าอาทิตย์นี้ขออภัยนะมีรายการเนาะอาจารย์จะเข้าห่วมได้เพียงแต่มื้อเดียวก็คือวันพุธวันที่10เท่านั้นอาทิตย์หน้าก็เช่นเดียวกันวันพุธวันที่17เนาะเหลือจากนั้นแม่นอาจารย์ขอเวลาเพราะว่า2อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ขุ่นเคี้ยวในการปรับปรุงเนื้อในของวัจนานุกรมฉะนั้นแล้วอาจจะมีการประชุมหลายลบหลายตาวเนาะใช้เวลาหมดมื้อขออภัยหมดมื้อฉันก็จะบ่มีเวลากะเกี่ยมเนื้อในคำศัพท์ที่มีรายการฟังฮั่นขออภัยในมีรายการเนาะแต่ว่าก็สังหวมได้ให้อาจารย์จำนวนหนึ่งวันพุธวันที่10มีรายการที่ตามรับฟังคำศัพท์ที่มีรายการฟังน้ำดอกซ้อนก็อาจจะได้โมโมทในอาทิตย์นี้เพราะว่ามีแต่มือเดียวเด็กก็บ่เป็นอย่างจะยกยอดในมือต่อไปก็มีคำศัพท์ใดคล่องคาใจก็ยังฝากได้ตื้มก็ให้มันอยู่ในนะฐานข้อมูลของพวกเฮานี่แหละเนาะเอาเข้าในบัญชีของคำศัพท์ที่อยู่ในตารางการอธิบายและซี่แจงของอาจารย์ไว้ก็บ่ดุนพอเท่าใดดอกมีรายการเอ้ยมีรายการฝากน้ำดอกซ่อนทางหมายเลขโทรศัพท์020-5986-4685เว้าขึ้นอีกเทื่อนึงเด้อส่งข้อความทางบอทแอป020-5986-4685อันนี้มันเพื่อความสะดวกสบายที่พวกเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เนาะมันสะดวกดีทางนี้นะแล้วก็บางคนนี่ก็ส่งเป็นรูปภาพบางทีได้ถ่ายอยู่เอกสารฉบับนั้นนี่ที่มีรายการเฮ็ดเวียกติดพันน้ำบางทีนี่ก็เฮ็ดเวียกในชีวิตประจำวันในห้องการเนาะเฮ็ดหลายเฮ็ดเวียกหลายค้นคว้าหลายเอกสารก็พบหลายคำศัพท์ที่มีความคล้องใจที่บ่ทันเข้าใจความหมายของคำศัพท์นั้นๆหรือว่ากรณีในการใช้อย่างลึกซึ้งนะก็จะเกิดคำถามขึ้นเราได้บัดนี้นะโอ้หมายของมันเท่าไหร่เนาะใส่นี่ความหมายมันนี่แม่นบ่เดี๋ยวนี้ความหมายนี่บางเทื่อคำศัพท์หนึ่งบ่ได้มีแต่ความหมายเดียวเนาะบ่ได้ใช้ในกรณีเดียวเท่านั้นคำเดียวเป็นได้หลายประเภทคำเนาะมี7ประเภทในภาษาลาวเนาะคำเว้าในภาษาลาว7ประเภทเป็นได้7ประเภทคำนี้บางเทื่อคำนึงเฮ็ดได้หลายนาทีเป็นได้2 3ประเภทคำก็มีหลายความหมายอีกใช้ได้หลายกรณีอีกบางเทื่อเขาอาจจะฮู้เพียงแต่ความหมายเดียวกรณีเดียวที่เขาเคยใช้บัดนี้เห็นผู้อื่นใช้ปรากฏในประเภทคำอื่นความหมายอื่นการใช้ในกรณีอื่นก็เหตุให้เขาบ่เข้าใจแจ้งมีคำถามดร.นิ่งก็ยินดีเป็นซื้อกลางให้มีรายการนั่นแหละเนาะสั่งห่วมได้เป็นแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือนี่ฮักมีดอกบ่ผู้นึงก็ผู้นึงอันฝากนี่นะบ่หลายก็น้อยแต่ว่าต้องมีบ่ขาดจักมืออันนี้ก็ต้องขอบใจมีรายการหลายๆได้ที่ว่ามีส่วนร่วมกับทางรายการของพวกเฮาบางท่านก็บอกว่าโอ้ฟังตลอดดอกซ่อนเพราะว่าเป็นโมงขับรถกับเฮือนโมงนี้นะกำลังกับขับรถฟังรายการนำได้ความรู้นำแลกเปลี่ยนนำกันแต่ว่าก็บ่ทันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเธอเด้อก็สังเกตผ่านมาก็มีหลายฐานประกอบส่วนแต่ว่าผู้ที่โทรนี่หรือว่าใครที่ขึ้นรูปโปรไฟล์เนาะเวลาที่แชททาง WhatsApp นี่ก็จะเห็นส่วนหลายและมีแต่อายน้องสายได้มีรายการเลยเอ้ยน้องหญิงของพวกเฮานี่ยังมีน้อยก็บ่ว่าว่าบ่มีเลยนี่มีแต่ว่ายังน้อยหรือว่าเอ้ยน้องหญิงเฮานี่เป็นผู้มักฟังหลายก็มักประกอบส่วนหรือว่ามักถามบ่เนาะหรือว่าน่าอายหรือว่าแนวใดหรือว่ายังคิดบ่พอคำศัพท์หรือว่าหลายๆเหตุผลนั่นแหละมีรายการหรือรวมถึงตอนเวลาที่เฮาเปิดสายดาวใหม่สังเกตผู้ที่โทรนี่ก็มีแต่อ้ายน้องซ้ายเอ้ยน้องหญิงเฮานี่ก็บ่ปฏิเสธว่าบ่มีแต่คันเทียบใส่ก็ยังกวมส่วนน้อยที่น้อยบ่ทันมีการประกอบส่วนหลายปานใดก็อยากฝากนั่นแหละเนาะถ้าหากว่าเพิ่นมีรายการของพวกเฮามีเอ้ยน้องหญิงที่ฟังอยู่ก็อยากให้มีส่วนร่วมนำบางเทื่อนี่คำศัพท์ของเอ้ยน้องหญิงนี่ก็จะเป็นลักษณะแนวนึงได้ส่วนหลายจะเป็นคำศัพท์ที่อ่อนหวานนุ่มนวลมีได้สังเกตได้แนวนั้นเนาะตลอดระยะที่ผ่านมาโอ้รายการนี้ครับใส่มีรายการมาดนแล้วได้บ่แม่นสิฮอด10ปีแล้วหว่าบ่ได้แม่นห่างกับมื้อนี้มื้อวานเดือนนี้เดือนแล้วได้แต่ว่าเฮาพักไประยะนึงเนาะปีกว่า
ก็คือ2024ต่อ2025แล้วก็มาเริ่มอีกบ้านนึงเริ่มต้นเดือนนี่แหละเดือนมังกรเดือนหนึ่งเนาะของปี2026แล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี้ก็เดินระได้10ปีคันบ่กว่าดอกซันสิไปคิดคืนมาก่อนเนาะดนสมควรที่ว่าเป็นซื้อกลางรับไส้เพิ่นมีรายการแล้วก็อาจารย์นี่ก็หลายท่านที่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการของพวกเฮาทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพื่อเป็นการประกอบส่วนอยากให้หมดทุกคนหันมีความเข้าใจต่อกับความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวเข้าใจให้ลึกซึ้งให้จะแจ้งแล้วก็นำไส้ให้ถือความหมายให้ถือกรณีนั่นแหละเนาะมีรายการอันสำคัญก็แม่นยังให้มีความเป็นเอกภาพกันในการไส้บางเทื่อนี่มันมีหลักการกำหนดแล้วเว้ามากับเกี่ยวไสยากรณ์เฮาอีกมันมีหลักการกำหนดแล้วมีรายการเนาะเป็นเอกภาพกันแล้วมันเป็นเอกภาพไว้บนใดแน่นอนก็ต้องไว้อยู่ไวยากรณ์แท้ถือว่าภาษาใดกยาหลักการอันสำคัญที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็แม่นมาจากไวยากรณ์นี่แล้วเนาะมีรายการสั้นในวิชาเฮียนก็จะบ่มีวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับกราม่าเพื่อให้เฮาปฏิบัติตามเป็นหลักการให้เฮาศึกษาภาษานั้นๆได้อย่างท่องแท้นะเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นย้อนความบ่เข้าใจของเฮาหรือว่าเฮาบ่ทันได้ศึกษาหรือว่าศึกษาแล้วแต่ว่าบ่ทันได้ลึกซึ้งก็อาจจะให้เฮาเข้าใจบ่แจ้งแล้วเฮาเข้าใจผิดว่าโอ้อันนี้เป็นหยังคือว่าเป็นจังซี่เนาะคือว่าไส้แนวนี้เนาะคือว่ามันเป็นแนวนี้เนาะหั่นนะมีแต่คําถามเพราะว่าเฮาบ่เข้าใจหลักเด้ถ้าเฮาเข้าใจหลักแล้วมันง่ายอันใดคือกันมีรายการเอ้ยมันเข้าใจถึงหลักมันหลักมันฮากมันเหง่ามันละแม่นสบายโลดเนาะเพราะว่าการที่จะให้ในเฮาเข้าใจภาษานั้นๆได้อย่างท่องแท้นี่แม่นอันนี้สำคัญปะบ่ได้มีรายการเนาะอันนี้มันเพียงแต่ภาคเดียวเท่านั้นได้ภาคที่1 นี่ก็จะเว้าเรื่องอักขรวิธีเนาะเว้าเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุตนี่แหละอันเป็นพื้นฐานต่อไปกับภาคที่2วจีวิภาคเอาละได้บัดนี้นะเว้าเรื่องการประกอบสร้างกันอย่างไปมันก็เป็นเกาะกายเป็นต้องสู้ไปแล้วได้มีรายการเนาะเฮาฮู้ภาคที่1เป็นอันพื้นฐานคันสมมุติว่าเฮาไปเฮียนฮอดภาคที่2แล้วเฮาบ่เข้าใจภาคที่1เฮ็ดให้การเฮียนในภาคที่2ของพวกเฮาก็ยุ่งยากเพราะว่ามันเกาะกันดิภาคที่1ภาคที่2บ่เข้าใจจะไปภาคที่3เลยก็แห่งยุ่งยากไปอีกภาคที่4เลยก็เป็นไปบ่ได้มันต้องไปตามหลัก1 2 3 4นับไปตามบาท9ของมันเนาะเพราะว่ามันจะเกาะกายเป็นต้องโซ่ไปคือภาคที่1นี่ในนี้ก็จะมี15บทมันก็จะเกาะกายกันไปได้บทที่1อันน่ะเพิ่นก็จะนำเสนอเรื่องเสียงซะก่อนทําอีนี่เฮาต้องเข้าใจเรื่องเสียงซะก่อนต่อไปบทที่2เว้าเรื่องพยัญชนะพยัญชนะแล้วก็ประกอบสร้างได้บัดนี้สระประกอบสร้างอีกวรรณยุตได้บัดนี้นะมีรายการบัดนี้ฮู้หมดแล้วเนาะ4บทนำเสนอแล้วเสียงพยัญชนะสระวรรณยุตต่อไปบัดนี้เครื่องหมายแน่นอนบทที่5นี่เครื่องหมายวรรคตอนแต่ว่าดอกซ้อนหันสิบ่ได้เสนอเทื่อมื้อนี้นะย้อนว่าเวลามันน้อยบทนี้ยาวอีหลีใดเนาะมันสิบ่ทันมื้ออื่นอาจารย์บ่ได้เข้าร่วมเดดอกซ้อนจะเสนอให้มันหมดมื้อละบทเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของมีรายการนะคะคันเสนอไปก็ได้แต่ 2-3 ข้อมื้ออื่นมาคันสิเสนอเป็นสมมุติได้2ข้อเนาะจะเสนอเป็นข้อที่3เลยอ๋อก็ยานมีรายการลืมแล้ว2ข้อที่เสนอมื้อนี้นะคิดว่ามันบ่คักปานใดเอาเป็นมื้อละบทจะดีกว่าเนาะเวลาที่เหลือเล็กๆน้อยๆนี่โอ้ซ้ำนี่สบายซ้ำสิให้ดอกซ้อนเว้าสู่มีรายการฟังนี่นะบางฝอยยังมีหลายอยู่เนาะมีรายการอันน่ะเว้าเกินหัวข้อของอันน่ะบทที่5เว้าเรื่องเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวนี่อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่ามีความสำคัญนอกจากเฮาฮู้เสียงแล้วฮู้พยัญชนะฮู้สระฮู้วรรณยุตแล้วเนาะประกอบสร้างบัดนี้ในเมื่อประกอบสร้างได้แล้วเครื่องหมายวรรคตอนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากเฮาบ่เข้าใจนะเครื่องหมายวรรคตอนนี่มันก็สิยากในการเขียนประกอบสร้างเป็นประโยคใดมีรายการบัดนี้นะทั้งที่มันเป็นระเบียบแล้วมันเป็นหลักการกำหนดไว้ให้เฮาแล้วบอนี่เด้อแนวนี้จะต้องใช้หมายจุดบอนี่หมายจ

ไผเฮี้ยนกับผู้นั้นฮู้มันเฮี้ยนแทนกันบ่ได้คือกินยาต่างคนไข้เฮาอ่านก็แม่นเฮาฮู้เฮาศึกษาก็แม่นเฮาฮู้ผู้อื่นอ่านผู้อื่นเฮี้ยนก็แม่นเพิ่นฮู้เนาะมันแทนกันบ่ได้มีแต่เว้าสู่กันฟังนี่ได้อยู่แต่ว่าสิได้ซำใดล่ะส่วนห้อยที่ท่านจะฮับหรือว่าท่านจะเจจํามันจะได้เท่ากันกับเฮาฟังแดแล้วก็โอ้ไปซอกมาอ่านมาศึกษามันเป็นความรู้ที่ว่าคือเว้าแหละว่ามันซื้อบ่ได้ขายบ่ได้ว่าอันทายบทที่5นี่เข้าในสมองให้ค่อยแน่ขายเท่าใดมันบ่ได้เดี๋ยวนี้นะอันซั่นนี่ก็โอ้ไผมีเงินหลายก็สิซื้อได้หลายเนี่ยอันนี้ก็บ่แม่นมันเป็นไปบ่ได้นี่คือการเปรียบเทียบอยากเว้าให้มีรายการฟังลักษณะนี้หั่นน่ะเนาะอันเครื่องหมายวรรคตอนนี้สําคัญบ่ก็สําคัญหลายเด้ให้หยุดให้ให้พักให้หยุดเนาะบอกให้ฮู้ว่าหมดประโยคแล้วเด้อเขาสิตั้งใหม่เด้อมันก็มีหลักการกำหนดหมดถ้าบ่ใส่เครื่องหมายวรรคตอนหรือว่าใส่บ่ถูกมันก็สิมีอันคือเฮาเว้าเป็นตลกกันตลอดนะมีรายการยานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนฮะเดสนะอันนี้บ่แม่นว่าเพิ่นบ่ใส่เครื่องหมายวรรคตอนเด้ใส่ยะวางหั่นน่ะแต่ว่ายะบ่ถูกบอนแทนที่สิว่ายานี่กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิเบียดเบียนตูสะพัดยะบ่ถึกผู้ยะบ่ถึกใส่บ่ถึกนะยะบ่ยะวางบ่ถึกผู้มาอ่านมันก็เพราะว่าบ่อนยะนี่มันเฮ็ดให้พักเสียงเด้มันก็บ่ถึกเป็นยานี้กินแล้วแข็งแฮงบ่มีพยาธิพัดเบียดเบียนแล้วสิซื้อมากินเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้บ่ได้ขายโฆษณาขายยาเท่านี้ก็ได้ฉะนั้นแล้วจึงเว้าว่ามันมีความสำคัญสมควรเนาะมีรายการเท่าๆกับความสำคัญอันอื่นๆแหละมันบ่สามารถนะขาดได้ฉะนั้นจึงได้บัญญัติไว้เป็นเข้าในหลักไวยากรณ์ไว้เพื่อให้นำใช้ให้มีความเป็นเอกภาพกันเนาะในเครื่องหมายวรรคตอนนี้ก็จะได้เสนอเครื่องหมายจ้ำว่าเอาไว้บอนใดนี่นะใช้ไว้เพื่อหยังเนาะเครื่องหมายจุดคือกันแหละแต่ละเครื่องหมายบอกหน้าที่ว่าสิสาเว้ารวมเป็นหน้าที่มีจ้ำมีจุดมีจ้ำจุดแล้วก็มีน่ะซองจ้ำนี่นะมีหมายถามคีบโตดิแต่ละอันนี้ก็มีความสำคัญมีหน้าที่มีสามจำบ่แม่นว่าอยากใส่ตอนใดก็ใส่ได้ก็มีหลักการคักแน่ได้เครื่องหมายลืมคืนนี่ก็มีหมายท่วงวงเล็บจังซี่นะวงเล็บแล้วก็วงยืมมีรายการวงยืมแล้วแล้วก็มีอย่างอีกวงยืมเดียววงแล้วก็มีจำจำหรือว่าเส้นไข่ปลาหรือว่าหมายทับจังซี่นะมันมีหลักการก็มีหน้าที่ของแต่ละคำแล้วก็บอกไว้อย่างละเอียดแล้วอยู่ไปยังก่อนบทนี้นี่บทที่5นี่ละเอียดขนาดใดมีฮอดอันเครื่องหมายอันวงปิกกาเนาะควายตีนกาวงปิกกาแล้วก็วงคอแล้วก็ขีดขั้น1 2 3จังซี่นะมีหน้าที่ที่ต่างกันแล้วก็มีเครื่องหมายดอกจันอีกมีการย่อหน้าอีกอู้ละเอียดมีรายการซึ่งว่ากำหนดไว้เหียบห้อยแล้วมีแต่ว่าเฮานี่ผู้ศึกษานี่นะเฮาศึกษาได้ลึกซึ้งถึงท่องซ้ำได้เฮาต้องกลับมาถามเฮาคืนเองว่าผ่านมานี่เฮาใส่ถูกระบบเฮาฮู้ระบบว่าหน้าที่ของเครื่องหมายวรรคตอนแต่ละอันนี่นะมันแนวใดเด้บ่เว้าในภาษาอื่นเว้าในภาษาเฮานี่ภาษาแม่เฮานี่ภาษาลาวเฮานี่ที่เฮาเรียนมาตั้งแต่เริ่มเรียนมาก็แต่อนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเป็นมัธยมสมบูรณ์เนาะแล้วเฮาจื้อละบ่ฮู้หน้าที่มันในการใส่คันมีคนถามนี่ตอบได้บ่เครื่องหมายจ้ำใส่ไปเฮ็ดหยังเนาะหมายจุดเด้ซั่นมื้ออื่นเนาะตอกซ้อนจะนำเสนอสู่มีรายการฟังแลกเปลี่ยนความฮู้นำกันเนาะเว้าไปเว้ามาเวลาใกล้จะหมดแล้วให้มีรายการได้ฟังเพลงน้อยนึงอัดท้ายรายการซะคือเว้าหั่นแหละคันจะเสนอมื้อนี้ก็มีแต่15นาทีนึงบ่พอมีรายการต้องใช้เวลาประมาณ45นาทีจึงจะหมดบทหนึ่งดังนั้นดร.ก็เลยว่ามืออื่นจะนำเสนอสู่มีรายการฟังให้ฟังเพลงอัดท้ายรายการเนาะแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อที่มีรายการสละเวลาอันมีคุณค่าติดตามรับฟังรายการของบ่งเฮาและเฮาจึงมาพบกันอีกในมืออื่นถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มืออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา
4: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย Data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานย่างซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
13: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
14: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020 5449 5449

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบวิทยุ FM 137 MHz วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส1ชั่วโมงกับรายการของพวกเฮากับสิ่งดีๆจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำออกผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกมาตอนเผื่อนเม็ดรายการในตอนค่อยคำลงแรงจังซี่แหละท่านผู้ฟังกำลังกลับบ้านกลับซองกำลังแต่งอยู่ครัวกินอยู่กะดีแวตลาดตะลีกำลังขับรถอยู่กับฟังรายการอาทิตย์อัสดงไปนำคำจังซี่เนาะแต่ว่าอยากนานคำแน่น้อยหนึ่งยามนี้เจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงเลยยังโบมืดเลยเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เบิร์ดสุภูสุคนบางแยงสุขภาพในยามฝนจังซี่ก็มันอาจจะเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเนาะผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำบ่ค่อยได้ออกกำลังกายจังซี่ถือลมพัดน้อยหนึ่งก็เป็นวัดจังใดก็ดีและการของพวกเรานอกจากสิ่งดีๆแล้วก็ยังมีนอกจากสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีเสียงเพลงเสียงรำเป็นแบบลูกทงบรรณาหมอร้องหมอรำสลับซับเปลี่ยนกันให้มีรายการได้หับฟังกันเนาะวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ติดตามรายการเด้อขอบใจมีรายการทั้งเมืองไซธานีเขตบันโคกน้อยแน่ทั้งบ้านนาแถผู้และติดตามรายการอาทิตย์อัสดงอยู่ตลอดเพิ่นว่าฝากเสียงเพลงให้ฟังแน่เด้อเสียงรำแนวสันเก่าแน่ใหม่แน่ก็บ่ว่ากันขอให้มันมีแนวมวนๆหั่นนะว่าซั่นดิแต่งกินไปนำซุ้มแซวกันไปนำเปิดเพลงถูกใจกับห้องไปนำสันตัวเนาะอภิญญากมักมวลเส้นเดียวกันเกือนกับท่านผู้ฟังกันแหละขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็คือบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาโครงการดีๆมาตอนมิดรายการอีกแล้วเด้อกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะวัตถุประสงค์ก็เพื่ เป็นสวัสดิการภายในบริษัทนะเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและก็สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวถ้าว่าสุขภาพแข็งแรงเป็นอะไรครอบครัวก็ยิ้มได้คือเพิ่นว่าหั่นแหละถ้าสุขภาพบ่ดีออดๆได้ๆเป็นยังไงครอบครัวกับบ่จักสิอยู่จักสิเอาเงินเอาคำใส่มาปิ้นมาปัวกันผู้ลางคนก็ว่ากับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำเพิ่นมีรายการและก็ว่ากันเป็นประจำเลยในรายการของพวกเฮาก็คือโนนิเอนไซม์นะอภิญญาก็กินเป็นประจำได้ตัวนี้นะโนนิเอนไซม์สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตภัณฑ์จากหมากโนนิคุณภาพสูงท่านผู้ฟังผ่านกระบวนการสกัดเป็นสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารในหมากโนนิให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของหมากโนนิสดถือคัดสารและก็สกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนิเอนไซม์นะเพียงแก้วน้อยๆเท่านั้นนะแต่อาจแด่นไปด้วยคุณภาพนี่ดิอันนี้มันพระเอกเลยจุดเด่นของหมากโนนินี่คือการหมักบ่มนะหมักบ่มตามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนได้ก่อนจะมาเป็นโนนิเอนไซม์เนาะเพื่อให้เอนไซม์และก็สารอาหารสำคัญได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมจะเบิ่งแยงห่างกายของทานจากภายในสู่ภายนอกก็คือโนนิเอนไซม์นั่นเองซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังซี่แหละช่วยบำรุงห่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายหรือว่าเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะปรับความสมดุลของลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกได้ดีช่วยให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นจังซี่เลยฟื้นฟูความสดชื่นและการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้มีรายการเข้าใจจังสั้นเนาะโนนิเอนไซม์ในบ่เพียงแต่อย่างน้ำมักทั่วไปแต่ผลรวมของเวลาและกับความพิธีพิถันและกับคุณค่าจากธรรมชาติที่ถือบรรจุไว้ในแก้วน้อยๆนี้เพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่สุขภาพของท่านในทุกมื้อเลยกินก่อนอาหาร30นาทีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันครับสมุนไพรฟอกเลือดช่วยเบิ่งแยงระบบเลือดและก็หลอดเลือดช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดูแลสุขภาพโดยรวมและก็ฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบพาร์กินสันพยาธินี่แหละเนาะอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าต่างๆเนาะไบโพลาร์ความดันไขมันและก็ทดแทนการอยู่ไฟเพิ่นว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดเลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สมุนไพรสุภัทโอสถนะเฮอร์เบลบรัสดีท็อกซ์นะเบิ่งแยงระบบเลือดของท่านให้เลือดไหลเวียนสะดวกถ้าเลือดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีก็จะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันครับ สมุนไพรคลายเส้นผู้ที่มักปวดเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บเอวลูกกับปวดแข้งปวดขาจังสิแหละกินยาลายกับแพ้ไปลายอันเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็อย่าลืมสมุนไพรคลายเส้นเนาะนาลายชื่อว่านาลายเด้อท่านผู้ฟังเด้อช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าพยาธิรูมาตอยปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยผ่อนคลายการปวดหลังปวดเอวผ่อนคลายเส้นแล้วก็ความเมื่อยของกล้ามซีนต่างๆเนาะสามารถมานวดมาถูมาทาได้เด้อสอบถามรายละเอียดและก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือต้องการจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ไปสมใช้ติดต่อบริษัทไอราดาลาวได้020-88-56-5599แล้วก็ยังมี5449-5449เด้อเอาว่าตั้งว่าบากยาวเลยเวลาผ่านไปแล้ว11นาทีก็ย้อนอยากว่าสิ่งดีๆให้มีรายการได้เข้าใจแล้วก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของท่านเองและก็จะให้ท่านได้มวลซื่นเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราแล้วจังกลับมาโอลมกันในระยะต่อไป
1: คันผิดหวัง

0: ตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ได้ตัวฟอกเลือดนี่นะแม่มีอาการแนวใดในตัวอาการดี
3: เบาหยางเบา
2: โอ้ยังเบาตนเบาตัวไหม
3: แม่น
2: โอ้แม่นี้เบาหวานพร้อมบอก
3: แม่น
2: โอ
3: ้เบาหวานมันก็เป็นเบาหวานแต่ว่าบ่ทันแห้งตนบ่า
2: คันเริ่มต้นเนาะ
3: คันเริ่มต้นมือหัวอัน6ถึง7ปีแม่เด้อแม่ปาละเจ็บอันหัวเข่าลงเชือดห่อนตีนเพิ่นเบาน่ะแต่นี่แม่ก็เป็นอันนั้น
2: เจ้า
3: แม่นห่อนตีน
2: ห่อนตีนแม่นบ่
3: แม่นเน
2: า
3: ะ
2: ห่อนตีนหลังจากที่แม่กินยานี่เบิดเป็นกระปุกหรืออาการเป็นเท่าใด
3: เออก็เบาก
2: ็เบาโต
3: เออเบาโตแล้วญาติดูล่ะเบาบ้านนี่ก็เบา
2: เบาหวานลดลง
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
4: ถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังที่จะต้องเอาจริงเอาจังในการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่อายุ40-50ขึ้นเมืองแล้วนี่โอ้ยมันปวดคอปวดเอ็นแท้ได้มักวินหัวก้มลงก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วโอ้ยวินหัวมิงๆก็เลยเป็นคนขี้ข้านก้มเอาเครื่องเอาของก็ก้มยากเพิ่นว่าใส่ลูกใส่หลานใส่หมูใส่ครูเอ้าก้มเอานั้นแน่ๆเฮาก้มบ่ได้ก้มแล้วมันวินเพิ่นว่าก็มีหลายสาเหตุเนาะอิดเมื่อยตื่นเช้ามานี่เมื่อยอ่อนเพลียบ่มีแรงผู้ที่สูบยาหลายหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ดื่มสิ่งมึนเมาก่อนนอนจังซี่แหละเนาะเมื่อยแล้วดื่มน้ําก็น้อยได้นะถ้าว่าเฮาดื่มน้ําน้อยเฮ็ดให้เลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นเด้แล้วก็บ่สามารถไปรอเลี้ยงสมองเพียงพอเฮ็ดให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกหรือว่าแตกอยู่บนอื่นๆก็แล้วแต่พาให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ง่ายได้อันนี้นะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงอย่างจริงจังแล้วเนาะกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอลาดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ด้วยการเบิ่งแยงจากผลิตภัณฑ์ดีๆของทางบริษัทไอลาดาแล้วก็คือโนนิเอนไซม์เคียงคู่กันกับสุภัทโอสถนะและก็ยังมียาสมุนไพรนวดเส้นคลายเส้นนะส่วนบำรุงกระดูกแก้การปวดหัวเข่ารูมาตอยกล้ามเนื้อจังซี่แหละช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนั่นคืออาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อของคนเฮานั่นเองว่าจะเป็นตามแขนตามขาต่างๆเลยเนาะผู้ที่เป็นสิงหูดีเลยฟังอภิญญาเว้าแล้วโอ้ยจะเหม็นเว้าถึกเลยแหละกินตัวนี้เอนไซม์คู่กันกับสุภัทโอสถในระยะ3-6 เดือนเด้อ3-6 เดือนกินเคียงคู่กันจะกินแนวใดจังเสียให้สุขภาพแข็งแรงโทรไปปรึกษากับบริษัทไอลาดาลาวได้เนาะตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นก็มีแผนการตลาดให้พร้อมหรือว่าอยากซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพก่อนจะซื้อก็ได้ส่งให้ฮอดหัวคันใดเหือนคุณเด้อ 020-8855-99-5449-5449 2เบอร์นี่เท่านั้นเด้ออย่าไปโทรเบอร์อื่นอย่าไปโทรเบอร์อื่นโทร2เบอร์นี่แหละได้ของดีเพื่อสุขภาพแล้วต้องบำรุงทั้งนั้นจิตใจฟังเพลงมวลมวลฟังลำมวลมวลตามที่ตนเองมากคือเปิดให้มีรายการได้ฟังบางทีนี่แหละเป็นจังไหนถืออกถือใจอยู่บ่ล่ะก็สิพยายามซอกหาเพลงมวลมวลลำมวลมวลมาเปิดให้มีรายการฟังไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆอยากให้มีรายการนั้นนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตใจก็ต้องแข็งแรงน้ำพร้อมได้นะแข็งแรงน้ำพร้อมโมเมนต์แข็งแรงแต่ร่างกายจิตใจง่อยเหงาเศร้าโศกเสียใจอยู่สิกับบ่เอาฟังแนวเฮามันหมวนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเบิดมือแล้วก็อยากผ่อนคลายทางด้านอารมณ์แน่เนาะให้จิตใจเบิกบานจังซี่แหละบอกกับครอบครัวก็สิม่วนซั่นแหละแล้วน้อยเมียถามกินข้าวหยังว่ากินหยังก็กินบ่ว่าจังซี่ก็สิบ่ม่วนเนาะท่านผู้ฟังเนาะแม่นบ่แม่ป้าพุ่นลุงเฮาก็เคยเป็นแม่นบ่แต่ละคนนี่น่ะถ้าเฮามีเพียงม่วนๆมีแนวถึกอกถึกใจโอ้ยเขาบอกก็ม่วนกินข้าวนํากันก็แซ่บซั่นตัวสัวสิได้กินข้าวพร้อมกันบ่ธรรมดาได้กับครอบครัวโดยเฉพาะลูกเต้านี่แหละใหญ่กาหน้าบานมาแล้วไปเฮ็ดเวียกบ่หลายเนาะเฮ็ดเวียกหลายบ่แม่นบอนอื่นบอนไกลดอกเห็นอยู่ใกล้กันก็บ่ได้กินข้าวร่วมกันจักเทื่อย้อนว่าเวลามันบ่ตรงกันบ่ตรงกันเฮาท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ได้โอกาสแล้วก็กินข้าวนํากันแซ่บๆอารมณ์ดีๆซั่นตัวอารมณ์ดีแล้วร่างกายต้องแข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมวด5หมวดเด้อท่านผู้ฟังครบที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำหลายๆบ่ต้องย่านว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ดื่มน้ำที่สะอาดจะบ่มีผลข้างเคียงหยังต่อร่างกายให้มันเพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อแล้วเลือดของเฮาก็สิไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้สะดวกสบายเลือดเฮาก็สิบ่เหนียวในตอนเช้านี่นะถ้าว่าเฮากินสุภัตโอสถนี่เฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารต้านมีสารต้านอนุมูลอิสระบ่ให้พวกสารอนุมูลอิสระมาก่อห้อยตามเส้นเลือดของเฮาแล้วก็บ่ให้เข้าสู่ร่างกายของเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะเบิ่งแนวสุขภาพโดยรวมหั่นแหละนะฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้พวกประดงจังซี่นะหัวใจตีบบ่พาร์กินสันอัลไซเมอร์นี่โรคซึมเศร้าผู้ละหลายคนก็เคยเป็นเนาะท่านผู้ฟังเนาะความดันไขมันนี่คนวัยอายุ40 50ขึ้นเมื่อนี่วะมีปัญหานี้เกือบว่าทุกคนเด้ดังนั้นทางแก้ก็คือกินโนนี่เอนไซม์เคียงคู่กับสุภัตโอสถแล้วท่านจะสบายใจผ่านไปแล้ว 18:00 นหรือว่า 18:00 นกับ 25 นาทีมวนซื่นกันอีกก่อนบอกท่านผู้ฟังเนาะมวนๆแล้วก็จังบ่โอ้มอารมณ์กันตื่มจักหน่อยปัจจุบันอภิญญาเว้าหลายแท้อยากมวนแล้วว่าซั่นบ่เป็นหยังทางเทคนิคเฮาจัดให้เลยมวนๆ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ตกเลือดกับอุณหภูมิใช่นี่พอมีปัญหาแบบไหน
3: สุขภาพพอ
4: วินหัวนอนบ่หลับ
2: เลยวินหัวแล้วก็นอนบ่หลับแล้วระบบขับถ่ายดิปกติบ
4: ่ขับถ่ายยาก
2: ยากโอ้แล้วหลังจากกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี้ดิอาการเป็นยังไง
4: ถ่ายก็เอาไข้ขึ้นมา
2: ถ่ายสะดวกขึ้นแล้วอาการนอนดินอนหลับดีบ
4: ่โอ้หากก็นอนหลับดี 2-3 ขึ้นนี่แหละ
2: โอ้
5: เลยนอนบ่หล
2: ับ ที่ผ่านมานอนบ่หลับสุดอ่ะโอ้เขานอนบ่หลับ
5: ถ้านอนรับดี 2-3 คืนจะบ่ได้กินยา
4: แล้ว
2: ค่ะบ่แสดงว่าที่ผ่านมากินยาระงับเป็นบ่เหรอจังๆรับเป็นบ่แต่หลังจากมากินฟอกได้แล้วนอนรับเป็นบ
5: ่อ๋อคือว่ามันสิบ่เพียงพอมันแนว2
2: คนทั้งพ่อทั้งแม่นี่คือว่าอาการดีขึ้นเนาะพ่อเนาะ
4: ใคร
2: เนาะ
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
6: 8-8-5-6-5-5-9-9 คือสปอตบอกนี่แหละอย่าลืมเบอร์นี้020-8-8-5-6-5-5-9-9แล้วก็5449-5449สองเบอร์นี้เบิ่งแยงสุขภาพของทานตลอด24ชั่วโมงเด้อเบิ่งแยงแล้วใดโทรไปปรึกษาจะเนาะว่าสุขภาพเฮาเป็นจังซั่นจังซั่นบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างไรตลอด24ชั่วโมงถ้ารับสายของพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะหรือว่าโทรไปเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไปเพื่อเป็นตัวอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่นสิมีแผนการตลาดให้ยาวเหยียดเลยแหละปึ๊ดนั้นอันนั้นก็แม่นปรึกษากันต่างหากเนาะ02088565995449ในโครงการดีๆที่ทางบริษัทมอบให้กับทุกท่านโครงการยังล่ะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะกับผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นน้อยมันคลายเส้นหมดกินเข้าไปนะครับผู้ฟังเนาะผู้ที่ปวดหัวเข่าเส้นเอ็นเข่งตึงยางดังก๊อดก๊อดแก๊ดแก๊ดเส้นลูกกระปวดโอ้ยปวดจากซีอูจนมันทรมานใจได้ครับผู้ฟังการปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยพี่ยาก็เป็นเรื่อยเนาะคนเฮาอายุหลายมากก็เป็นจังซี่แหละดังนั้นก็ต้องหาทางแก้ทางแก้ไหนบำรุงหรือว่าแก้ไขเนาะก็คือยาคลายเส้นจังซี่นะกินแล้วก็สิดีขึ้นเนาะลองเบิ่งบ่ต้องเชื่อเป็นยาก็ได้ต้องลองโดยตัวท่านเองเด้อนอกนั้นก็ยังมีสมุนไพรพอกเลือดฟอกเลือดบ่แม่นพอกช่วยเบิ่งแยงระบบหลอดเลือดและก็ช่วยส่งเสริมเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเลือดเหนียวเลือดขุ่นจังซี่โอ้ยหลายคนเป็นปัญหาแต่ละอิดเมื่อยก็โอ้คือว่าบ่ได้กินหยังผิดนะว่าสั่นเป็นจังได๋ลืมคิดไปว่าดื่มน้ําน้อยหน่อยในแต่ละมื้อนี่นี่แหละต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพเฮาเองนะถ้าบ่ฟังเฮาบ่ฮักเฮาละไผสิมาฮักเฮาซ้ําตัวเฮาเองกินเคียงคู่กันกับโนนีเอนไซม์นี่แล้วโนนีเอนไซม์จะแฮงดีจากมากโนนีเนาะถ้าบ่ฟังเนาะให้ได้กินข้าวแซ่บนอนหลับต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆต้านสาร อนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือสารน้อยๆที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเฮามาก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดเนาะนั่นอันนี้ในหมอเพิ่นบอกว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกนี้จะไปกำจัดสารอนุมูลอิสระนี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะปรับความสมดุลเฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกดูเฮ็ดเวียกได้ง่ายดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะระบบขับถ่ายก็ต้องดีขึ้นเนาะความมีความสดชื่นต้านการอักเสบต่างๆซะแหละฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมเนาะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันกับสุภัทโอสถและก็ยาคลายเส้นแน่จังซี่แล้ว3เดือน5 6เดือนโนนีเอนไซม์เคียงคู่กับสุภัทโอสถ3เดือน5 6เดือนเด้อแนะนำผลิตภัณฑ์ซื้อแนวใดกินแนวใดราคาจังใดโทรไปทางถามบริษัท88565995449ได้เลยได้ท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการนําเพิ่นได้โครงการสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นโครงการสวัสดิการของภายในบริษัทเองท่านผู้ฟังเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนั่นเองนะ3ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพระเอกเลยเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพเรื่องการขั้นตอนต้องเป็นสมาชิกจังไดเวลานอนห้องหมอมีจังไดจังซี่เพิ่นว่าแผนงานสุขภาพอันนั้นโทรสอบถามบริษัทคืออภิญญาบอกเมื่อกี้นี่เด้อเวลายับมาอย่ามาอีกแล้วฟังอีกจังหนึ่งเสียงเพลงนะจังเข้าสู่ระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

ันผ่านไปคิดว่าคงจะถึกใจมีรายการเนาะที่ว่าติดตามแม่ป้าพ่อลุงเฮาติดตามทั้งกรมมนต์กรมซื่นเสียงเพลงเสียงล้ําแน่ติดตามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแด่จังซี่แล้วคําละเด้ล่ะเอ่ยว่าซั่นเด้แต่งดูครัวกินแรงแล้วก็สิหลับสินอนเพิ่นว่าก็ขอให้สุขภาพดีเนาะก่อนนอนอย่าลืมดื่มน้ําแน่พอดีพองามเพิ่นว่าโอ้ยดื่มน้ําก่อนนอนบ่ดีดอกเพิ่นว่าเป็นหยังมันลูกเหี่ยวกลางคืนว่าซั่นเอาก็แล้วแต่เนาะก็เพิ่นว่าดื่มก่อนนอนประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละจอกนึงหรือว่าเท่าที่เฮาอิ่มมาแหละเนาะ2ชั่วโมงก่อนจะนอนเดี๋ยวนั้นเฮาก็บ่ดื่มเพื่อให้ร่างกายนั้นก็เลือดเฮาจะบ่เหนียวบ่ขุ่นเฮาท่านผู้ฟังเนาะขอบใจบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำออกโครงการดีๆมาบอกกับมิตรรายการก็คือโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเบื้องแยงสุขภาพและก็สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับท่านผู้ฟังให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะกับผลิตภัณฑ์โนนี่เอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นคลายเอ็นปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละ3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะท่านผู้ฟังทุกๆการซื้อ1สูตรสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขหรือว่าและก็มีแผนตลาดรายละเอียดกว่านี้เนาะมีรายการสามารถโทรสอบถามได้แต่ว่าก็อยากฝากเตือนเกี่ยวกับสรรพคุณของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโนนีเอนไซม์ต้านการอักเสบต้านสารอนุมูลอิสระช่วยเบิ่งแยงระบบขับถ่ายฟื้นฟูระบบลำไส้เนาะเฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกได้ดีดูดซึมอาหารได้ดีแล้วก็ยังมีต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะกินเคียงคู่กันกับสุภัทโอสถสุภัทโอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายเฮ็ดให้ผิวพรรณงดงามผิวพรรณมีน้ำมีนวลและก็ยังมีสมุนไพรคลายเส้นนะช่วยบำรุงกระดูกแก่ปวดหัวเข่ารูมาตอยปวดกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดแอวผ่อนคลายเส้นผ่อนคลายเอ็นผ่อนคลายความเมื่อยของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแห้งลุกมาโอ้ยบ่อยากลุกกว่าสัตว์ใจมันเพียมันอ่อน

สุขภาพตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 5449 5449เนาะฟังเพลงฟังข้อมูลกรมสื่อฟังสปอตโฆษณากับจากทางรายการของพวกเราไปจนเบิดเวลาเปิดบอนไดอภิญญาลาไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวเวียดนามเพิ่มทวีหัดแน่นการพบพันธุ์มือหอบด้านหลายขึ้นกว่าเก่าแขวงเซสมบูรณ์จัดพิธีย่องยออย่างสมเกียรติต่อทีมงานผู้เสียสารหมุดน้ำในถ้ำและทีมกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ถ้ำเมืองลองแจ้งองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางจะจัดหลายกิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองวันบริจาคเลือดโลกปีนี้กองประชุมเวทีปรึกษาหรือเกี่ยวกับอนาคตอาเซียนครั้งที่3จะจัดขึ้นอยู่เวียดนามในระยะ4เดือนของปีนี้รายรับจากธุรกิจซอฟต์แวร์ของจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสั้นทันฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของสหายเลมิงเฮงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีเวียดนามสหายสอนใสศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ในระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2สตาร์ทแล้วเวียดนามในวันที่7มิถุนายนที่ห้องว่าการรัฐบาลเวียดนามพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยการเข้าร่วมของ2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นสหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวและคณะได้พบปะสองฝ่ายกับสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและคณะในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศให้กันทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองฝ่ายยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างสองภาคสองรัฐที่ได้หับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการหัวมือทางด้านการเมืองสืบต่อมีความไว้เนื้อเสื่อใจนักแน่นมั่นเที่ยงและนับมือมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเด่น2เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นต่อที่มีต่อสายพัวพันแบบพิเศษของลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2ในโลกนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆมาเป็นต้นการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมการศึกษาและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อหวมกันหับมือกับสิ่งท้าทายแบบใหม่สืบต่อสุขยุคแขนงการเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อบรรดาข้อตกลงของการนำขันสูงของสองภาคสองรัฐก็คือบทบันทึกการหัวมือของบรรดากระทรวงแขนงการต่างๆทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นโดยเฉพาะผลของกองประชุม2กลุ่มการเมืองและผลของกองประชุมครั้งที่48ของ2คณะกรรมการหัวมือแล้วเวียดนามเวียดนามลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ทวงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อก้าเกียมเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ที่จะมาถึงนี้พร้อมทางสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับธาตุแท้ความหมายและความสำคัญของสายพัวพันธุ์พิเศษที่มี1บ่มี2ในโลกระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามให้แก่ทันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ้นใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจของ2ประเทศในอนาคตนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อสภาพการพักพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีเลมิงเฮงได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่น และตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นข้างทำอิฐและประเทศดำอิฐภายหลังที่สหายสอนใส่สีพันดอนได้หับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกวาระหนึ่งและเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการปกป้องหักษาเพิ่มคูณคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวไอ้น้องให้นับมือเกิดดอกออกผลและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีสอนไซสีบันดอนก็ได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการพบปะครั้งนี้ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญเป็นพิเศษและถือเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดในการปกป้องรักษาและเสริมขยายสายพัวพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่ามีหนึ่งบ่มีสองในโลกให้มันคงทนงแก่นตลอดกาลนานพร้อมเดียวกันนั้นสหายสอนไซสีพันดอนยังได้ต่างนาให้ภาครัฐบาลและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ย้ำใดก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลแก่ลาวมาโดยตลอดพร้อมทั้งแสดงความย่องยอชมเชยต่อการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนของเวียดนามนับแต่ปี2004เป็นต้นมาซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างจบงามตลอดมาในโอกาสดังกล่าวสหายสอนไซสีพันดอนยังได้ถือโอกาสนี้เสื้อเสริญสหายเลมิงฮึงพร้อมด้วยภรรยาและคณะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วยภายหลังสำเร็จการพบปะสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารหัวมือจำนวน4ฉบับในคงเขตการเงินสนเผ่าและศาสนาการศึกษาคมนาคมและขนส่งในวันเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยคณะอย่างใดไปวางพวงมาลาที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อนุสาวรีย์นักโหบวีรชนเวียดนามและพร้อมทางได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
0: ในวันที่7มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ส่งจดหมายขอบใจถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องในจดหมายเขียนว่าในนามรัฐบาลและประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้อนุญาตให้สมาคมสายทานประเทศไทยหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์และหน่วยกู้ภัยสว่างศรีวิไลพร้อมในขณะมาช่วยเหลือในการค้นหาและกอบกู้เอาชีวิตประชาชนลาวจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ย้อนฝนตกหนักนับแต่วันที่18พฤษภาคมเป็นต้นมารัฐบาลลาวตีราคาสูงต่อการช่วยเหลืออย่างทันการและการปฏิบัติเวียกงานอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยของทีมกู้ภัยดังกล่าวร่วมกับหน่วยกู้ภัยของลาวและเสี่ยวซานจากสากลเริ่มแต่วันที่24พฤษภาคมเป็นต้นมาจนสามารถกอบกู้เอาชีวิตผู้ติดค้างในถ้ำทั้ง5คนได้อย่างปลอดภัยในวันที่29-30พฤษภาคมผ่านมาและยังสืบต่อค้นหาผู้สูญหายอีก2คนข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ต่างนายรัฐบาลประชาชนลาวก็คือครอบครัวผู้ประสบภัยขอแสดงความขอบใจและย่องยอสมเสยนักกู้ภัยทุกท่านต่อความเป็นมืออาชีพและการเสียสละในภารกิจอันสำคัญครั้งนี้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้เป็นการส่องแสงถึงสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการทำมืออันดีงามฐานบ้านใกล้เคียงที่ดีก็คือการเป็นควมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยั่งยงระหว่าง2ประเทศและประชาชน2ชาติลาวและไทยที่พร้อมได้รับการพัฒนาและแตกดอกออกผลในปัจจุบันข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรเส้นประเสริฐมายังท่านพร้อมด้วยครอบครัวจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันมีเกียรติสูงส่งของท่าน
1: พิธีมอบใบย่องยอคันรัฐบาลและคันแขวงให้ทีมผู้เสี่ยวสารหมุดนำในถ้ำพร้อมด้วยทีมกู้ภัยทางภายในและต่างประเทศที่ผ่านการปฏิบัติการสอบคนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ในถ้ำอยู่เขตบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงเซสบูรณ์ได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติในตอนแรงของวันที่6มิถุนายนที่สโมสรกองประชาการทหารเมืองหลองแจ้งโดยการเข้าร่วมของทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสบูรณ์พร้อมด้วยคณะนำของแขวงการนำเมืองหลองแจ้ง ตลอดฮอดภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมในนี้ใบย่องยอคันรัฐบาลให้เกียรติมอบโดยทานพลอยคำหุงบุญยวงเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและทานนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสินสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงและใบย่องยอคันแขวงไซสมบูรณ์ให้เกียรติมอบโดยทานบุญพองคำมณีวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคเมืองหลองแจ้งทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความฮู้บุญคุณย่องยอสรรเสริญและยกย่องเชิดชูเกียรติอันสูงส่งต่อกับความเสียสละความกล้าหาญและความเป็นมืออาชีพของทีมผู้เสี่ยวสารหมดน้ำในถ้ำและทีมกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ห่วมแห่งห่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งหน้าฝ่าฟันอุปสรรคและความเสี่ยงต่างๆจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งถือเป็นผลงานอันใหญ่หลวงและมีความหมายมนุษยธรรมอย่างลึกซึ้งจากนั้นได้มีพิธีบาซีสุขวัญให้ทีมผู้เสี่ยวสารหมดน้ำในถ้ำและทีมกู้ภัยตามฮีตของประเพณีเพื่อเฮียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวปัดเป่าสิ่งบ่ดีต่างๆจากการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้หมดไปตามความเสื่อที่เคยปฏิบัติกันมาเพื่ออวยพรใส่อันประเสริฐส่งความปรารถนาดีให้ทีมกู้ภัยทุกๆท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและเดินทางกลับคืนภูมิลำเนาก็คือประเทศของตนโดยความสวัสดิภาพ
0: หนึ่งในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียสถานเอกอัครทูตลาวประจำอินเดียร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียและแกลเลอรี่ซิริอาร์ตได้จัดงานเทศกาลแสดงรูปแต้มภายใต้หัวข้อ Indian Perceptions of Laos จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่4มิถุนายนที่ศูนย์ IIC Annex นครหลวงนิวเดลีในโอกาสนี้ท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในนามต่างนางให้คณะทางการของลาวที่มาเยี่ยมยามอินเดียในระหว่างวันที่1หาวันที่4มิถุนายนนี้และท่านปราซันส์อากราวอนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอินเดียได้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดงานในพิธีโดยมีแขกเข้าร่วมจากบรรดาทูตอนุทูตอาเซียนประเทศเพื่อนมิตรต่างนากระทรวงการต่างประเทศอินเดียและคณะผู้แทนจากฝ่ายลาวและอินเดียเข้าร่วมหลายกว่า70ท่านในโอกาสเปิดพิธีดังกล่าว2ฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาหัวมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศิลปะในการเสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจความไว้เนื้อเสื่อใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของ2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง70ปีสายพัฒนาการทูตของ2ประเทศที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเสาค้ำสำคัญของสายพัฒนามิตรภาพลาวอินเดียอินเดียลาวโดยผ่านผลงานศิลปะที่จัดวางแสดงจากทัศนะของนักวิจิตรศิลป์ชาวอินเดียที่มีต่อประเทศลาวเพื่อส่องแสงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงทัศนะและคุ้นค่าร่วมกันทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างสองชาติการวางแสดงในครั้งนี้ได้นำเอาผลงานศิลปะจากนักแต้มที่มีชื่อเสียงทั้งของลาวและอินเดียมาจัดวางแสดงโดยแต่ละผลงานได้ถ่ายทอดความงดงามของประเทศลาววิถีชีวิตของประชาชนและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศผ่านมุมมองทางศิลปะที่หลากหลายงานวางแสดงหุ่มแต้มในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมฉลอง70ปีสายสัมพันธ์ทางการทูตลาวอินเดียและแสดงให้เห็นวัฒนธรรมที่คล้ายคือกันทางประวัติศาสตร์ในการสืบต่อรักษาบูรณะพัฒนาและขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือในหลายแขนงการอย่างรอบด้านให้ก้าวเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
1: 5ปีต่อหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเอาใจใส่เพิ่มทวีการศึกษาอบรมปลูกจิตสำนึกหมุนเสื้ออันดีงามของกรรมบาลลาวให้คนรุ่นใหม่ตามสถาบันการศึกษาสามัญและวิชาชีพต่างๆในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีฐานพรสารวิไลเม่งรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเอาใจใส่เคลื่อนไหวเต้าโฮมความสามัคคีให้สมาชิกกรรมบาล ปรับปรุงคู่มือการโฆษณาศึกษาอบรมให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้แทดเหมาะกับยุคสมัยใหม่โดยนำใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้สมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกงานเป็นพลเมืองดีมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นมีน้ำใจหักซาดมีความสามัคคีแน่นแฟนมีความดุมันสื่อสัตว์และปฏิสังมีระเบียบวินัยในการออกงานปรับปรุงขยายห้องการโฆษณาให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้แก่สมาชิกภาคพนักงานสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกงาน
2: เรียกงานโฆษณาและข่าวสารเพิ่มทวีการศึกษาพุ่มปุ๊กคิดสำนึกมูลเสื้ออันดีงามของกรรมบาลลาวให้แก่คนรุ่นใหม่ยู่แห้งหากทานกรรมบาลเคลื่อนไหวเต้าโฮมความสมัครที่ให้แก่สมาชิกกรรมบาลปรับปรุงคู่มือการโฆษณาพุ่มให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้แทดมองกับยุคสมัยใหม่โดยนำใช้ระบบ AI สื่อสังคมออนไลน์ต่าง
1: ๆท่านพรสารวิไลมิงให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเอาใจใส่ปรับปรุงเวียกงานข่าวสารให้มีความเข้มแข็งเป็นต้นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ให้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ว่องไวทันสมัยปรับปรุงและขยายแต่นางข้อมูลข่าวสารสหพันธ์กรรมบาลลาวให้กว้างขวางโดยเฉพาะสร้างรายการวิทยุและโทรภาพในขอบเขตทั่วประเทศยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคที่ทันสมัยให้ผู้รับผิดชอบเวียกงานข่าวสารในทั่วประเทศ
0: วันที่3มิถุนายนนี้ดร.เวียงสวรรค์เกษมสุขหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันที่14มิถุนายนแม่นวันบริจาคเลือดโลกซึ่งแต่ละปีได้มีการจัดตั้งเฉลิมฉลองด้วยการเข้าร่วมของบรรดาสันคนอยู่หลายประเทศในโลกและเป็นวันที่มีความหมายสำคัญที่สุดของบรรดาผู้บริจาคเลือดทั้งหลายในทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ใจบุญที่บริจาคเลือดในลาวหลายกว่า 45,000 คนในปี2550มาในนั้นยูหลวงพะบางมีหลายกว่า 5,500 ถุงและมีคนเจ็บได้รับการปิ่นปัวด้วยเลือดหลายกว่า 5,000 กว่าคนทุกปีในวันที่14มิถุนายนได้ถือเป็นวันสำคัญเพื่อขอบใจการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่เฮกห้องสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคเลือดที่ได้ประกอบส่วนสวยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเพื่อเป็นการผูกจิตสำนึกให้เขาเจ้าประกอบส่วนอย่างต่อเนื่องและเป็นปกติเพื่อรับประกันให้การบริจาคเลือดมีความปลอดภัยเพียงพอและเข้าถึงได
3: ้การให้เลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปิ่นปัวการสุดเชื้อเลือดที่เกี่ยวข้องกับการถือผ้าการปิ่นปัวพยาธิเลือดจางแบบหุ่นแหงในวัยเด็กสนับสนุนการปฏิบัติเวียกงานทางการแพทย์และการผ่าตัดที่ซับซ้อนในการช่วยเลือดเบื้องเหงตลอดชีวิตในคนเจ็บที่เป็นพยาธิขาดเลือดย้อนการผิดปกติของจุลังเม็ดเลือดเส้นพยาธิทาราซีเมียพยาธิเอมูฟิเลียและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนั้นการให้เลือดยังมีความสำคัญในการให้การฉุกเฉินอุบัติเหตุภัยพิบัติและการคัดแยกในภาวะสงครามโดยผ่านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแยกส่วนประกอบของเลือดสำหรับพลาสมาที่ว่าจำเป็นสำหรับการชงเลือดสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนประกอบทางยาได้เป็นต้นแม่นปัจจัยการกลางของเลือดธาตุโปรตีนเป็นต้นแม่นอิโมโกลบินอิโมโกลบูลินอัลบูมินอันนี้มันเป็นสารทางยาเนาะเพื่อการฟื้นฟูอื่นๆที่มีความสำคัญในการฟื้นฟูความผิดปกติของเส้นเลือดพยาธิต่อและพยาธิสำเนาต่างๆรวมทั้งพยาธิในเหงแต่หลายประเทศโดยเฉพาะเป็นประเทศที่มีระดับต่ำและปานกลางยังคงประสบกับปัญหาขาดแคลนเลือดบ่เพียงพอสิ่งท้าทายด้านความปลอดภัยของการชงเลือดเน้นนักถึงความจำเป็นของโครงการผู้บริจาคเลือดที่เข้มแข็งความยืนยงของเวียกงานเลือดและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างกว้างขวางเพื่อรับประกันให้การตอบสนองเลือดได้ทันเวลาและเสมอภาพการเข้าถึงเลือดที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในเวลาต้องการ
0: หัวหน้าองค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางให้รู้ตื่นว่าเพื่อเฉลิมฉลองวันบริจาคเลือดโลกอยู่แขวงหลวงพะบางให้มีความฟุ่มเฟือยในปีนี้องค์การกาแดงแขวงหลวงพะบางจะได้จัดกิจกรรมปลุกระดมการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบ่หวังสิ่งตอบแทนขึ้นในวันที่12มิถุนายนนี้ที่โรงแรมอาวานีนครหลวงพะบางโดยจะมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมและจะมีการแสดงความขอบใจต่อผู้บริจาคเลือดหลายครั้งทางวางเป้าหมายปลุกระดมการบริจาคเลือดให้ได้300ถุงจึงขอเชิญชวนผู้มีเงินไขบริจาคเลือดร่วมกันมาบริจาคเลือดหากบ่มีเงินไขบริจาคเลือดก็สามารถประกอบส่วนทุนฮ้อนและวัตถุปัจจัยเพื่อให้กระบวนการครั้งนี้มีความฟุ่มเฟือยและกว้างขวางต่อไปสันทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: ตามการรายงานเมื่อบรดมานี้ของท่านธนูไสบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตปือต่อกองประชุมข้างปฐมมลึกของสภาประชาชนแขวงสุดที่5ให้ฮู้ว่า เพื่อเป็นการค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการให้เพียงพอกับความต้องการของการบริโภคภายในแขวงแต่นี่ฮอดปี2030แขวงอัตปือจะสู่สนผลิตเสบียงอาหารให้ได้ 136,000 กว่าต้นหรือให้ได้ประมาณ 27,000 กว่าต้นต่อปี
4: ในนั้นชาลีหวานในสายผลิตเพื่อบริโภคภายในโดยสู่ศูนย์ผลิตผลผลิตให้ได้ 15,000 กว่าต้นหรือ 3,000 กว่าต้นต่อปีซึ่งจะสุ่มใส่การผลิตอยู่เมืองสัมกิไซและเมืองไส้เสถาส่วนพืชผักสุ่มใส่ผลิตพืชผักที่จะมาผลิตได้ภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าเพื่อสนองให้แก่การบริโภคภายในฮอดปี2030ซึ่งต้องสู่ศูนย์ผลิตให้ได้ทั้งหมด 11,300 กว่าเฮกตาร์ผลผลิตให้ได้ 88,000 กว่าต้นหรือ 17,000 นกหอยกว่าต้นต่อปีโดยสุ่มใส่เขตที่มีท้ายแห้งเป็นต้นแมนเมืองไส้เสถาเมืองสัมพิไสและเมืองสนามไส่การผลิตเผือกมั่นสุ่มใส่ผลิตเผือกการบริโภคภายในและส่งออกจำนวนหนึ่งซึ่งหอดปี2030ภายใด 1,000 นกหอยกว่าเฮกตาร์ผลผลิตภายใด 23,300 กว่าต้นหรือ 4,000 นกหอยกว่าต้นต่อปีสุ่มใส่เมืองสันไส่และเมืองพะวงการผลิตหมากไม้ผลผลิตไทยทั้งหมด 1,000 กว่าเฮกตาร์ผลผลิตไทยได้ 8,800 กว่าต้นหรือ 1,700 กว่าต้นต่อปีโดยซุ้มใส่หาตุ้มเมืองภายในแขวงนอกจากการผลิตผืชเสบียงอาหารแล้วแต่นี่ฮอดปี2014แขวงอัตเปือยังจะได้กำหนดแผนสู่ส้นขยายพุงสัตว์เลี้ยงให้ได้ 3,800,000 กว่าโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3-4 หน่อยต่อปี
5: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตเปือรายงาน
1: เมื่อบรมนีทานนางอัมไพวรปัญญาหลักกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอุดมไซพร้อมโดยคณะได้ลงเกินไว้ติดตามและสุกโยเวียกงานวีซ่าเฉพาะอยู่เมืองไซโดยแน่ใจยกสูงคุณภาพการบริการและการปกปักรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีให้มีความยืนยง
6: ในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ท่านหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงได้เน้นหนักเลซี่นำเวียกงานจุดสุ่มใน2คงเขตหลักคือเวียกงานวัฒนธรรมให้เอาใจใส่อย่างจริงจังในการสร้างครอบครัวและบ้านกลมกล่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะแมนการสุขอยู่บ้านวัฒนธรรมตัวแบบให้มีความโดดเด่นพร้อมนั้นต้องได้ความการปกปักรักษาส่งเสริมฮีดของประเพณีอันดีงามของบรรดาเผ่าและมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นต้นแมนวัดพระเจ้าสิงห์คำให้เป็นที่ฮู้จักกันอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังได้เน้นให้มีการกวดกาและคุ้มครองบ้านกัดเพื่อสร้างให้เป็นบ้านวัฒนธรรมตัวแบบที่สามารถผลิตตะพันท้องถิ่นให้เข้าสู่ระเบียบการและมีมาตรฐานเวียกงานการท่องเที่ยวแมนได้ซี่นำให้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเมืองไซแขวงอุดมไซโดยเฉพาะแมนการสุขอยู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีท่าแห่งให้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวชมนับมือนับหลายขึ้นน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: ต่อไปสื่อทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์บริเวณความกดดันต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งในไทยมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวางเช้าหา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวางเช้าหา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวาง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกองประชุมเวทีปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคตอาเซียนครั้งที่3จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนนี้ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตพวกเขาสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นใจกลางหัวข้อดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางสภาพการที่ทั่วโลกประเสริญหน้ากับความบ่แน่นอนการพัฒนาของอาเซียนจำเป็นต้องใช้การกระทำที่มีความมุ่งมั่นสูงมีความสามัคคีมีจินตนาการอันอุดมสมบูรณ์และติดแท้ตัวจริงต้องถือสันติภาพเป็นพื้นฐานที่มั่นแก่นถือความเจริญรุ่งเรืองเป็นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาและถือประชาชนเป็นใจกลางในการหัวมือ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนให้รู้ว่าใน4เดือนของปีนี้ได้รับจากธุรกิจซอฟต์แวร์ของจีนได้บรรลุ 4,668 ตื้อ600ล้านหยวนสกุลเงินจีนเพิ่มขึ้น 10.9 ส่วนร้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่อนขณะที่รายรับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บรรลุ 1,046 ตื้อ400ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 8 ส่วนร้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่อนกวมเอา 2.4 ส่วนร้อยของรายรับทั้งหมดของแขนงการซอฟต์แวร์ในนั้นรายรับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์พื้นฐานมี59ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 9.1 ส่วนร้อยรายรับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมมี99ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 9.1 ส่วนร้อยส่วนรายรับจากการบริการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารบรรลุ 3,133 ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น12ส่วนร้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่อนรวมเอา67กว่าส่วนร้อยของรายรับทั้งหมดของแขนงการซอฟต์แวร์ในนั้นการบริการด้านการประมวลผ่านคลาวด์และฐานข้อมูลใหญ่สร้างรายรับรวม534ตื้อ400ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 12.6 ส่วนร้อยและรับจากการออกแบบวงจรไฟฟ้ารวมบรรลุ142ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 18.3 ส่วนร้อยและรับจากการบริการเทคโนโลยีเวทีการค้าอิเล็กทรอนิกส์บรรลุ363ตื้อ300ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 7.8 ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกี่ยงคำสนีและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน
8: จะว่าคือข่อยบ
9: ่ว่ายังล่ะ
8: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
9: เออก็แม่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับพอสุขก็ได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเป็นตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
10: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้กระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น. นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และเบียมแล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la และ Application Radio Garden ได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทได้ลืบลางความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคและรัฐเฮาโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเอาใจใส่เวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตเริ่มจากขั้นบ้านขั้นเมืองหอดขั้นแขวงและศูนย์กลางที่พ่อแม่ประชาชนพวกเราเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและรื้อรางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่ส่วนจัดตั้งมติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและหลังจากนั้นจะให้ท่านได้รับฟังวิธีการปลูกมะแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบทรักษาที่สาวกสิกรควรฮู้อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้เบิกบานมวลซื่นกับพิงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไหลยะต่อไป

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ปึกบันมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาเต็มไปหลายท่านกําลังขับขี่รถรางพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนดื่มเมาแล้วก็บ่ต้องไปขับขี่รถรางพาหนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียเวลาเสียเงินคําเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยเพราะว่าปัญหาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งสําคัญทางกายแข็งก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนาสหกสิกรของพวกเฮากำลังเอาใจใส่ลงสู่การผลิตข้าวหน้าปีหลายเขตหลายท้องถิ่นก็ได้พร้อมกันไถฮดนาไว้แล้วบางท้องถิ่นที่เฮ็ดนาหว่านก็ได้พร้อมกันเอาใจใส่หว่านข้าวหว่านน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันเตรียมพร้อมบ่อนที่มีเงื่อนไขน้ำสดรับประทานเพียงพอฝนก็เอื้ออำนวยได้ปีในท่านผู้ฟังหลายท้องถิ่นก็แม่นได้ลงมือตกกล้าไปที่เรียบร้อยแล้วบางท้องถิ่นก็อาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนแดก็พบความยุ่งยากในการผลิตทั้งใดก็ตามพวกเขาก็จงเอาใจใส่ช่วยกันผลิตให้ได้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาซึ่งพรรคและรัฐบาลเฮาก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นต้นกำเนิดการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่ส่วนจัดตั้งมติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังปี2024-2026นี้มติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่กำหนดแจ้งให้สุ่มทุกกำลังแห่งสังรวมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคระยะท้ายสมัยให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยคุณภาพและประสิทธิผลตัวจริงตามจิตใจสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านพร้อมทางสร้างท่องท่าใหม่ให้แก่การจะตั้งปฏิบัติทิศทางคาดหมายใหญ่ฮอดปี2030ที่ถูกกำหนดออกในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือการบรรลุคาดหมายใหญ่ในวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ใน3เป้าหมายสู่ส่วนมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้สืบต่อรับประกันให้ประเทศของพวกเขามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและมีความสงบปลอดภัยทางสังคมอย่างหนักแน่นการขยายตัวของเศรษฐกิจมีความมั่นเทียงหนักแน่นและมีความยืนยงเป็นประเทศรายรับปานกลางสูงและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงโดยพื้นฐานเศรษฐกิจตลาดตามที่สังคมนิยมได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจที่เป็นกำลังแห่งให้แก่พื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติมีความหนักแน่นมีระบบพื้นฐานโครงร่างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสร้างโครงประกอบเศรษฐกิจที่ถือเอากสิกรรมติดแน่นกับอุตสาหกรรมและการบริการพัฒนาไปตามทิศเศรษฐกิจภูมิปัญญาหันเป็นอุตสาหกรรมและเป็นดิจิตอลเฮ็ดให้สัดส่วนโครงประกอบด้านอุตสาหกรรมของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เพิ่มขึ้นในแต่ละปีด้วยตัวเลขที่แน่นอนและบรรทัดที่2ให้สู่ส่วนขยายการจัดเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐให้ได้สาวส่วนห้อยของ GDP แผนรายจ่ายบ่เกินการเพิ่มขึ้นของรายรับหรือว่าเกินสาวส่วนห้อยของ GDP เพื่อให้รายรับภายในกุ้มรายจ่ายภายในและมีส่วนสะสมเพียงพอเพื่อสำระหนี้สินสาธารณะเป็นเจ้าตนเองทางด้านการเงินระบบการเงินเงินตามีความทันสมัยมีประสิทธิภาพสะดวกคล่องตัวและเอื้ออำนวยให้แก่การบริการทางด้านการเงินการลงทุนและการผลิตธุรกิจต้องสู่ส่วนเฮ็ดให้งบประมาณสมดุลลดพรการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ หันโครงสร้างหนี้สาธารณะที่มีดอกเบี้ยสูงไปสู่เงินกู้ต้นทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำและต้องรับประกันความเชื่อมั่นในการสำระสะสางหนี้สินต่างประเทศเฮ็ดให้ดัชนีความน่าเชื่อถือด้านการเงินดีขึ้นและบรรทัดที่3ให้สู้สนแก้ไขปัญหาทางด้านเงินตาและการคุ้มครองเงินตาให้เข้าสู่ระบบและมีการหัดเปลี่ยนอย่างจ่าแจงรับประกันสถานภาพการเงินตาแห่งชาติให้มีความมั่นเที่ยงนำใช้เงินกีบให้เพิ่มขึ้นหลายเท่าสู่สนเทศไทยอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่องในระดับ1ตัวเลขและคั้งสำรองเงินตาต่างประเทศเพิ่มหลายขึ้นคุ้มครองการส่งออกผ่านระบบธนาคารให้บรรลุ 85% รับประกันดุลสำระเงินตาต่างประเทศและการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินต่อประชากรทั้งหมดบรรลุ 80%เอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่สนจัดตั้งมติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไหลยะ

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนักทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: สาวลาวบ่มีวันลงลืมได
2: ้เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรื้อบรังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา 19:30 น.ภายหลังที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้หลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ให้พิศอบเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีสาวไฮโซนาสาวกสิกรของพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการผลิตเป็นสินค้าสนั่นใจท่านได้รับฟังวิธีการปลูกมะแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบัติรักษาที่สาวกสิกรควรฮู้ท่านผู้ฟังมะแตงก็เป็นพืชอายุสั้นที่ตลาดมีความต้องการสูงและสามารถสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มะแตงมีคุณภาพหน่วยงามและได้ปริมาณหลายสาวกสิกรควรเอาใจใส่ขั้นตอนการปลูกดังนี้ก่อนอื่นเริ่มจากการเกี่ยมดินและแนวพันธุ์ควรเลือกแนวพันธุ์ที่ทนทานต่อพยาธิเหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับการเกี่ยมดินไถดินให้ละเอียดตากดินไว้ประมาณ 7-50 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังจากนั้นให้ยกน้ำให้สูงประมาณ 20-30 ซมเพื่อช่วยในการระบายน้ำการใช้ฝุ่นห้องพื้นควรใช้ฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นบ่มเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับปรุงโครงสร้างของดินขั้นตอนการปลูกให้บ่มแนวพันธุ์นำเม็ดพันธุ์ไปเซน้ำอุ่นประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางปะไว้ในบ่อนมืดจนกว่าหากจะเริ่มงอกการยอดเม็ดให้ขุดขุ่มเลิกประมาณ 1-2 ซมระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30-50 ซังติเมตรยอดเม็ดลงขุม 2-3 เม็ดแล้วกบดินบางๆการบริบัติรักษาให้เริ่มจากการให้น้ำหมากแตงเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่บ่ควรให้ดินเปียกซุ่มจนเกินไปเพราะจะเฮ็ดให้หักเน่าควรให้น้ำในตอนเช้าและตอนแลงการเฮ็ดค้างเมื่อหมากแตงเริ่มมีเครือหญ้าประมาณ 15-20 วันควรเฮ็ดค้างด้วยไม้ไผ่หรือตะนางเพื่อให้เครือเลือขึ้นจะช่วยให้หมากสะอาดและเก็บเกี่ยวได้ง่ายการใส่ฝุ่นนี่เมื่อต้นมีอายุได้15วันให้ใส่ฝุ่นสูตร15-15เพื่อบำรุงต้นและใบเมื่อเริ่มออกดอกให้เน้นฝุ่นที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงเพื่อบำรุงหน่วยสำหรับการป้องกันศัตรูพืชให้มันกวดกาส่วนอย่างเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังเพี้ยและแมงไม้ต่างๆควรเน้นการใส่สารสกัดจากธรรมชาติเช่นน้ำสกัดสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและตัวสาวกสิกรเองมากแตงนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 35-45 วันควรเก็บเกี่ยวในระยะที่หน่วยยังเขียวสดและมีขนาดพอดีตามความต้องการของตลาดการปลูกมะแตงนอกฤดูหรือว่าระยะที่มีฝนตกหลายควรเอาใจใส่เรื่องการระบายน้ำเป็นพิเศษเพื่อป้องกันพยาธิทางเสื้อราที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงวิธีการปลูกมะแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบัติรักษาที่สาวกสิกรควรรู้ กองว่าจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเจ้าให้ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮานอกจากเอาใจใส่ผลิตข้าวแล้วพวกเฮาก็จงพร้อมกันปลูกพืชเป็นสินค้าโดยเฉพาะกระเมนการปลูกหมากแตงก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ประชาชนลาวของพวกเฮาเอาใจใส่ในการปลูกและบริโภคเป็นอาหารในชีวิตปัจจุบันของคนเฮาเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะก่อน
4: ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
5: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
4: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
5: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดหนึ่งมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกอีหลี
4: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
5: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
4: นั่นแหละเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
5: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากระปั้นทุบดิน
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เบิ่งเวลาในรายการเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮานี่แหละสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทางกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิเป็นต้นกระแมนอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถกทองพยาธิตาแดงและพยาธิอื่นๆพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอากระแมนอยู่ในระยะการผลิตข้าวนาปียังคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันปลูกให้

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกรางวัลประจำงวดที่82ออกข้างวันที่8เดือนมิถุนาปี2026ในการออกรางวัลในครั้งนี้มีการออกรางวัลหวยเลข6ตัวและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกับด้านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเหมือนจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากับทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องฮับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กิบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี้ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีบรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอา60หน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อเก็บพร้อมบรรจุเซลล์อุปกรณ์ซึ่งจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการหับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยลึบขีดข้าเปื้อน บ่ปรับแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บ้านเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านพงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐมีพละบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีสองทางจำหน่ายเป็นต้นแมนการซื้อผ่านค้นขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันถึงโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอแจ้งให้บัดผ่านจงมีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มคนบ่หวังดีจำนวนหนึ่งนำใส่เครื่องหมายการค้ากาหมายโลโก้และกาประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาซักซ้อนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกการสนองตัวเลขโคกโตที่ถูกรางวัลล่วงหน้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบกฎหมายและเป็นภัยอันตรายแก่สังคมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับฐานด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลแต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5 ได้เก็บบัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้

0: และพนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่ตะลันเนินตุ้มเป็นที่ห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบาตรเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาตรเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้หนึ่งขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสองคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบสามคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินสี่คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติห้าคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและหกคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสังสาร ขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเอารางวัลจากหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงหายหน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการแห่งพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเยือนอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมทำยอดเก็บเงินทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยจากรายรับคำประมาณของรัฐโดยการเก็บเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดชุดของชุดระบบการเงินธนาคารเพื่อผู้ประกอบการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความกดดันต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเด็กกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำใบบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6โดยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักษณ์เข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงนำประจำลักษณ์นำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำลักษณ์แต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านได้สลับฟันกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่ที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาแม่หน่วยธุรกิจ1ของรัฐโดยมีพลบัตรในการเคลื่อนไหวขึ้นจำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวเพด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การดำเนินกิจการควายพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ฟันท้ายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนอยผานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่ยุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการพัฒนาก็ย่อมเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของประมาณของรัฐเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเปลี่ยนการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแนนได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเปลี่ยนสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเหตุให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทแม่นได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งสีเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บัตรทานได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่82ออกครั้งวันที่8เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข3 4 8 5 2 6 3 4 8 5 2 6เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 8 5 2 6 4 8 5 2 6เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8 5 2 6 8 5 2 6เลข3ตัวได้แก่หมายเลข5 2 6 5 2 6เลข2ตัวได้แก่หมายเลข2 6 2 6และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกได้รางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้สืบต่อทำการออกได้รางวัลสลักพัฒนา 5/45ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำทีเพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อหาหมายเลขใน1กีบมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกได้หารางวัลรางวัลที่1ต้องถูกหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไพ่ต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลตามสุด1ตู้กีบมีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถือกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข40หมายเลข40รางวัลที่3ต้องถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถือกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข04หมายเลข04รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข09หมายเลข09และรางวัลพิเศษถูก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข34หมายเลข34ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่82ออกข้างวันที่8เดือนมิถุนายนปี2006เลข6ตัวได้แก่หมายเลข3 4 8 5 2 6 3 4 8 5 2 6เลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 8 5 2 6 4 8 5 2 6เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8 5 2 6 8 5 2 6เลข3ตัวได้แก่หมายเลข5 2 6 5 2 6เลข2ตัวได้แก่หมายเลข2 6 2 6และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6 หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มิหาหมายเลขได้แก่หมายเลข38หมายเลข40หมายเลข04หมายเลข09หมายเลข34ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดแดนนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
3: ท่านที่เคารพหวังว่าท่านคงยังบ่ลืมข่าวการขุดค้นพบพระพุทธรูปและก็วัตถุโบราณอยู่ดอนเพิ่งคําเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วที่ลมต้นมีข่าวคึกคักในระหว่างกลางปีณต้นปี2024ผ่านมาถือว่าเป็นการค้นพบทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของลาวเฮาด้วยเหตุนี้รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอนําพาท่านหวนคืนอดีตกับอริยธรรมที่เก่าแก่ที่ควรแก่การเรียนรู้และรักษาไว้เพื่อลูกหลานสำหรับความคืบหน้าก็ยังเห็นว่ามีการสำรวจขุดค้นในปี2025ตื่นอีกระยะหนึ่งซึ่งเป็นการขุดค้นระยะที่3ซึ่งการขุดค้นพบเพิ่มเติมนั้นเพิ่นก็เห็นว่าในระยะสุดท้ายเนาะก็ยังพบพระพุทธรูปปางสนมานองค์ขนาดน้อยบางองค์ก็อาจจะมีขนาดประมาณ30ซันติเมตรจังซี่รวมถึงเศษส่วนขององค์พระแล้วก็เครื่องเงินวัตถุโบราณแล้วก็อื่นๆที่เพิ่นขุดพบจากสถานที่ที่เคยพบพระพุทธรูปใหญ่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังในปี2024
4: หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวนี้คงจะจำได้ว่าพระพุทธรูปทั้งหมดที่ขุดค้นได้ในเบื้องต้นคือปี2024นั้นมีจำนวนหลายห้อยองค์รวมทั้งองค์ใหญ่ที่สุดที่มีขนาดสูงกว่า7เมตรซึ่งทั้งหมดได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่วัดทองทิพย์พัฒนารามบ้านใหญ่ต้นผึ่งเมืองต้นผึ่งซึ่งวัดแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางให้มวลชนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามากราบไหว้บูชาอย่างบ่ขาดสายส่วนแผนการในตอนหน้าทางการโดยเฉพาะกรมมรดกกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวยังคงมีแผนการสำรวจและวิจัยอายุพระพุทธรูปเหล่านี้อย่างละเอียดเพราะเชื่อกันว่าบริเวณนี้คือที่ตั้งของนครสุวรรณโคมคำอันเก่าแก่ในอดีตระหว่างศตวรรษที่14-56

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้คือเพลงที่เล่าถึงประวัติศาสตร์บ่อแก้วซึ่งบุญลบสมบุตรโสมเป็นผู้แต่งนางดวงจันทร์เป็นผู้ฮ้องฟังแล้วหลายคนก็คงจะแปลกหูอยู่เล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคใต้เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่คนทางภาคเหนือเขาเจ้าเคยได้ฟังเคยได้ยินระบางคนนี่ก็เคยห้องหลากหลายคนนี่ก็มักเพลงนี้เป็นเพลงที่คัดจากทํานองของการขับไตลื้อพอแขวงบ่อแก้วนั่นมีส่วนเผ่าไตลื้อนี่กวมเอาประมาณ17ส่วนห้องของพลเมืองทั่วแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นส่วนเผ่าหนึ่งที่นอนใน13ส่วนเผ่าที่ดํารงชีวิตอยู่แขวงบ่อแก้วส่วนเผ่าไตลื้อนี้ก็แม่นมีการยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่เขต12ปนาประเทศจีนพุ่นล่ะว่าดังนั้นในตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้เว้าถึงเหตุการณ์ที่ค้นพบพระพุทธรูปและวัตถุโบราณอยู่ดอนเพิ่งคําเมืองต้นเพิ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับนครสุวรรณโคมคําซึ่งหลายคนก็คิดว่าเป็นนครที่หายสาบสูญไปแล้วในอดีตนับห้อยๆปีการค้นพบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นพบแปลงประวัติศาสตร์ข้อมูลเพิ่มเติมของนครที่หายสาบสูญไปในอดีตและสามารถเว้าได้ว่าการค้นพบพระพุทธรูปครั้งนี้มันคือหลักฐานคาตาที่ช่วยยั่งยืนว่าการมีอยู่จริงของอาณาจักรบูฮานแห่งนี้ในอดีตได้มีความฮุ่งเหืองได้มีความเจริญและการค้นพบครั้งนี้มันสามารถยั่งยืนได้ว่าสุวรรณโคมคํานั้นบ่ได้เป็นนครหรือบ่ได้เป็นเมืองที่มีอยู่ในเพียงตำนานเท่านั้นแต่มันมีสิงในประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีอริยธรรมที่เก่าแก่หลายล้านอย่างที่พวกเราควรจะสืบต่อในการค้นหาประวัติศาสตร์ดังกล่าว
1: แม่แล้วอิงตามพงศาวดารและตำนานบู่ฮานหรือตำนานสุวรรณโคมคำได้ระบุไว้ว่านครสุวรรณโคมคำตั้งอยู่แคมแม่น้ำของฝั่งซ้ายฝั่งประเทศลาวในปัจจุบันบริเวณปากน้ำกกตรงกันข้ามกับเมืองเสียงแสนแข่งเสียงรายประเทศไทยซึ่งเป็นจุดที่มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปจำนวนหลวงหลายอยู่ดอนเพิ่งคำเมืองต้นเพิ่งนครสุวรรณโคมคำมีความเจริญหุ่งเหืองหลายแต่กับล่มสลายมาหลายยุคหลายสมัยแต่ยุคที่มีการบันทึกว่าหุ่งเหืองทางพุทธศาสนาหลายแม้ในช่วงศตวรรษที่14หา16พระพุทธรูปทองสำริดที่ขุดค้นพบส่วนใหญ่มีลักษณะทางศิลปะที่เซียวซานระบุว่าเป็นศิลปะเสียงแสนหรือลานนายุคต้นหาจุดสูงสุดประมาณพุทธศตวรรษที่19หา21หรือคริสตศตวรรษที่14หา16ซึ่งก่งกับยุคสมัยของสุวรรณโคมคำอย่างพอดีศิลปะเหล่านี้สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมล้านสร้างและล้านนาที่เคยมีการพัวพันกันอย่างใกล้ชิดในประวัติศาสตร
0: ์อิงใช้ตำนานสุวรรณโคมคำก็ได้มีการกล่าวถึงการอพยพภัยสงครามและก็ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เหมืองถูกสัตว์ทำลายหรือล่มจมย้อนตะฟังเจือนและแม่น้ำของมีการเปลี่ยนทิศทางซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เมืองแห่งนี้มีน้ำท่วมคั่งยิ่งใหญ่การที่พวกเขาขุดพบพระพุทธรูปที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยเฉพาะกระเม็นใต้หินทรายที่เลือกหลายเม็ดอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำของหรือดอนเพิ่งคำนั้นมันได้อธิบายว่าวัดวารามและสถานที่แห่งนั้นได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญของสุวรรณโคมคำได้ถือกระแสน้ำของพัดท่วมและกัดฝังทับถมไว้ใต้ผืนทรายแท้ๆนครสุวรรณโคมคำคือห่างไกลประวัติศาสตร์ที่เคยหายสาบสูญไปส่วนว่าพระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่ค้นพบอยู่เมืองต้นเพิงผ่านมานั้นก็คือสิ้นส่วนที่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่สุดที่สามารถต่อเติมประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่าผ่านมานั้นให้มีตัวมีตนขึ้นซึ่งบ่แม่นการคาดเดาหรือเพ้อฝันอีกต่อไปดังนั้นการค้นพบนี้จึงเปลี่ยนสถานการณ์ของสุวรรณคมคำจากเมืองในตำนานได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ และมีจริงอยู่ในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของประเทศลาวของพวกเราโดยเฉพาะกะเมนอยู่ในโค้งเขตแม่น้ำของเขตเมืองต้นเพิงมาฟังเพลงอีกจักเพลงสะกอนแล้วพวกเขาจึงมาเว้ากันต่อเรื่องของแขวงบ่อแก้วตำนานเมืองสุวรรณภูมิขำซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าสาวงามเมืองต้นเพิงแต่งและฮ้องโดยบี้ลักษิตร์

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพเพลงสาวงามต้นพึ่งที่รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอให้ท่านได้พังผ่านไปเมื่อกี้นี้หวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนอยู่ดอกว่าหากว่าท่านต้องการอยากจะไปสัมผัสตัวจริงก็สามารถไปได้ทุกเวลานั่นแหละไปเพียงบุกเกลปัจจุบันนี้กะการเดินทางสะดวกสบายหลายดิบางคนก็บอกว่าสิไปได้จังไดคันแม่นจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถขี่รถไปก็ได้ถ้าว่าบ่อยากขี่รถธรรมดาก็ขี่รถไฟไปก็ได้ไปลงหลวงลำธารแล้วก็ขี่รถต่อไปบ่อแก้วหรือบ่อขี่ยนต์ไปแวบเดียวก็ฮอดยนต์นี่รู้สึกว่ามีเกือบทุกมื้อดิรายละเอียดต่างๆหั่นกับประสานทางสายการบินเบิ่งเนาะเพิ่นจะบอกดอกว่ามีมื้อใดมื้อใดแต่ประหยัดว่องไววันนี้พวกเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับนครสุวรรณคมคำซึ่งเป็นอาจักบูหารที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีซึ่งมีความหุ่งเหืองทางด้านพุทธศิลปะและกับฝีมือสร้างโดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่การรอพระพุทธรูปทองสำริดที่มีขนาดใหญ่จังสีทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการค้าในอดีตเพราะว่าเมืองต้นเพิงนี้ปัจจุบันก็ถือว่ายังตั้งอยู่แค่แม่น้ำของซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นเส้นทางผ่านของการคมนาคมและก็การค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างจีนตอนใต้ลาวเองไทยเองเมียนมาเองหรือบางเทือกอาจจะมีสินค้ามาจากกัมพูชีพื้นที่นี้จึงเป็นเมืองท่าซึ่งเป็นจุดแวะพักของกองคาราวานสินค้าและก็เป็นจุดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจในนุกนั้นมีความมั่งคั่งหรือว่าหั่งมีเมื่อประชาชนผู้ที่อยู่ในเมืองนี้มีความหั่งมีก็จะนำเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาทำบุญสร้างวัดวาอารามรอพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเห็นค้นพบในปี2024ผ่านมานั้นก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนว่าศิลปะแบบลาวๆศิลปะแบบล้านสร้างล้านนานั้นมีความสวยงามหลาย
1: บ่เพียงเท่านี้ดินแดนสุวรรณคมคำยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งยั่งยืนได้จากการพบพระพุทธรูปจำนวนหลายห้อยองค์พร้อมกับเศษอิฐเศษฐานห้องหับพระอยู่บริเวณเดียวกันแสดงว่าในอดีตบ่อนี้เคยเป็นวัดหลวงหรืออารามขนาดใหญ่ที่มีพระสงฆ์สามเณรและผู้คนมาปฏิบัติธรรมอย่างหนาแน่นต่อมาความเจริญหุ่งเหืองนี้อาจจะยุติลงย้อนภัยสงครามการยัดแนงอำนาจในยุคอดีตหรือภัยธรรมชาติเช่นแม่น้ำของเปลี่ยนทิศทางหรือเกิดอุทกภัยข้างใหญ่น้ำท่วมสัตว์เอาตัวเมืองและวัดวาอาหามให้จมอยู่ใต้ดินทรายจนกลายเป็นเมืองบาดาลที่ถูกฝังไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีก่อนจะถูกค้นพบในปัจจุบัน
0: ท่านเจือกแผงถ้าว่าเว้าถึงแขวงบ่อแก้วในปัจจุบันสิ่งทำอิฐที่บุคคลคิดฮอดก็คือแก้วประเสริฐเพราะว่าไผ่โทนหรือว่าแก้วนินต่างๆที่มีหลากหลายสีนั้นซึ่งความจริงแล้วทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในคงเขตนี้เต็มไปด้วยเฮธาตุและแก้วประเสริฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับความเจริญหุ่งเหืองทางด้านการค้าของนครสุวรรณคมคำในอดีตหรือเมืองต้นเพิงปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าซื้อแขวงบ่อแก้วนั้นรัฐบาลลาวได้อนุมัติสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่26มีนาคมปีค.ศ.1983นี่เองแต่ในแง่ประวัติศาสตร์แล้วพื้นที่ในแถบนี้โดยเฉพาะเมืองห้วยทรายและเมืองต้นเพิงนั้นเป็นสถานที่ที่มีแก้วมีคาฝังอยู่ในดินอย่างหนาแน่นซึ่งบ่ต่างจากซื้อในตำนานของนครสุวรรณคมคำคำว่าสุวรรณะก็แปลว่าคำและโคมคำก็หมายถึงแสงสว่างที่หุ่งเหืองเหลืองเหลื่อมคือกันกับแก้วหรือคำที่มีคุณค่าประเสริฐนั่นเองนี่สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในยุคนั้นรับรู้ถึงความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าในผืนแผ่นดินนี้มาตั้งแต่ดนนาน
1: เป็นอันว่ามื้อนี้หลายการ

ที่มีทั้งเส้นทางคมนาคมที่ดีในแม่น้ำโขงและทรัพยากรที่มีค่าสูงคือแก้วประเสริฐและคำอยู่ร่วมกันได้นั่นมันจึงเป็นปัจจัยสมบูรณ์แบบที่ยู่ดันให้เมืองท่าแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ฮั่งมีและสามารถสร้างวัดวาอาฮามที่ยิ่งใหญ่ได้ในอดีตเรื่องในอดีตมีมากมายกายกองบ่ฮู้จะเล่าหมดได้มื้อใดสนใจแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นน้ำกันได้เด้อมาฟังเพลงน้ำกันอีกตื่มก่อนนอกเพลงสาวบ่แก้วลืมอายแล้วกาเพลงนี้พลสวรรค์พันธวิจิตรเป็นคนแต่งเรียงสมัยทงคำมีขับห้อง

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้ว

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพบปะกับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนลาวให้ความสำคัญต่อเวียดนามที่มีบทบาทความสำคัญในเวียกงานอาเซียนรัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้ประชาชนหันมานำใช้รถไฟฟ้าให้หลายขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในโอกาสเยี่ยมยำรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนในตอนบ่ายวันที่5มิถุนายนนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะผู้งานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในระดับสูงสุดและสมเกียรติที่หอสภาประชาชนจีนโดยมีการนำคันสูงของ2ภาค2รัฐเข้าร่วมภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการสหายทองลุ้นศรีสุริตได้พบปะกับสหายศรีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนในการพบปะสหายทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความขอบใจต่อการเสื้อเสริญและการต้อนรับอันอบอุ่นสนิทสนมของสหายศรีจิ้นผิงบรรดาการนำขันสูงของพรรครัฐจีนทั้งอยู่ศูนย์กลางและแขวงเจ้อเจียงที่คณะฝ่ายลาวได้ไปเยี่ยมยามซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลเสื้ออันดีงามแห่งสายพัวพันแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามผิดซีดีและการสร้างเป็นคู่ห่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งพันขยายมาติกล่อมสุมใหญ่ครั้งที่20โดยเฉพาะผลสำเร็จของกล่อมประชุมครบขณะครั้งที่4สมัยที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมเสยผลสำเร็จกล่อมประชุมสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศจีนและสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนครั้งที่4สมัยที่14ในต้นเดือนมีนาผ่านมาและบรรดาผลสำเร็จในด้านต่างๆที่ประชาชนจีนไอ้น้องญาติมาได้ภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างสาพัฒนาประเทศจีนก็คือการหันเป็นประเทศทันสมัยตามแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ซึ่งพรรคลัดลาวถือผลสำเร็จดังกล่าวของสายจีนนั้นเป็นบทเรียนและเป็นกำลังใจในการสืบต่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสายทองลุ้นศรีสุริตแสดงความขอบใจต่อฝ่ายจีนที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออันใหญ่หลวงให้แก่ภารกิจต่อสู้เพื่อเอกราชแห่งชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันของประชาชนลาวยืนยันคืนถึงทัศนะเสมอต้นเสมอปลายในการเสริมขยายมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อลาวจีนการทำมือแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างเป็นคู่ห่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนซึ่งแนะนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมนั้นสายทองลุ้นศรีสุริตยังได้หวนคืนการเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงซึ่งเป็นแขวงที่มีการพัฒนาไวในแขนงอุตสาหกรรมใหม่ที่ทันสมัยวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ที่กลมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นตัวแบบในทั่วประเทศจีนในการพันขยายแนวคิดสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยตามทิศสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นบทเรียนอลัมคาแก่การสร้างสาพัฒนาประเทศลาวในตัวหน้าสหายศรีจิ้นผิงได้แสดงความยินดีต้อนรับสหายทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะที่เยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนตีราคาสูงต่อผลการพบปะกับการนำขันสูงของพรรครัฐจีนและการเยี่ยมยามแขวงเจ้อเจียงของสหายทองลุ้นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะซึ่งแขวงเจ้อเจียงเป็นแขวงที่สหายศรีจิ้นผิงเคยเป็นการนำซีนำนำพาอยู่แขวงดังกล่าวเป็นเวลา5ปีสหายศรีจิ้นผิงยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพักพื้นและสากลการก่อสร้างสังคมนิยมก็คือบทเรียนของจีนในการสร้างสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนได้เน้นถึงความสำคัญของการนำพาของพรรคในภารกิจก่อสร้างสังคมนิยมสองประเทศจีนลาวต้องร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นกว่าเก่าทางด้านการเมืองสืบต่อเลขเปลี่ยนบทเรียนในด้านทฤษฎีพฤติกรรมในเวียกงานก่อสร้างพรรคพลังงานการบริหารรัฐปกครองประเทศเวียกงานศึกษาคนหุ่นหนุ่มให้เป็นผู้สืบทอดมิตรภาพจีนลาวต่อไปในการพบปะสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นยุทธศาสตร์น้ำกันอย่างหอบด้านด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมไว้เนื้อเสื้อใจกงไปกงมาและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อทิศทางที่เป็นยุทธศาสตร์ของการหัวมือสองฝ่ายในต่อหน้าโดยเฉพาะแม้นการร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนให้มีความเข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือสำคัญของสองฝ่ายให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติตามเมื่อนับหลายขึ้นในโอกาสนี้ สหายทองลุ้นสีสุริตได้เสื้อเสริญสายสีจิ้นผิงเยี่ยมยามลาวสหายสีจิ้นผิงได้แสดงความขอบใจและตอบรับการเสื้อเสริญไปเยี่ยมยามลาวในเวลาที่เหมาะสมภายหลังการพบปะเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศของสองพรรคสองรัฐลาวจีนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารการร่วมมือสองฝ่ายจำนวน32ฉบับซึ่งกลุ่มเอาคงเขตการร่วมมือระหว่างบรรดาองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางพรรคของสองพรรคลาวจีนเศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนพลังงานกสิกรรมวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหนังสือมอบหับบรรดาโครงการช่วยเหลือจากจีนพร้อมนั้นสองฝ่ายยังได้ออกแถลงการร่วมระหว่างลาวและจีนว่าด้วยการสร้างความสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งแน่วแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ซึ่งถือเป็นมากผลรวมยอดของการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในครั้งนี
0: ้วันที่5มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเวียดนามว่าเวียดนามที่ได้มีโคลิเริ่มและจัดตั้งเวทีปรึกษาหรืออนาคตอาเซียนอย่างประสบผลสำเร็จในหลายปีผ่านมาก็คือในปี2024-2025ปีนี้เวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9หาวันที่10มิถุนายนนี้ภายใต้คำขวัญการสร้างอนาคตร่วมกันสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและถือเอาประชาชนเป็นแกนกลางการจัดเวทีปรึกษาหารืออนาคตอาเซียนแต่ละครั้งได้มีการกำหนดคำขวัญที่แตกต่างกันซึ่งบรรดาคำขวัญล้วนแล้วแต่เกี่ยวโคงและทันการกับสภาพการของภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจโลกที่พร้อมผันแปรไปอย่างไวว่าและคาดคะเนได้ยากความต่อเนื่องของการจัดเวทีปรึกษาหารืออนาคตอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นอันแห่งกล้าเสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามก็คือการจะตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์และคอลีเริ่มที่กำหนดไว้เวทีปรึกษาหารืออาเซียน
2: เวียดนามสามารถสร้างผลสำเร็จให้แก่ตนเองก็คือการสร้างการประกอบส่วนอันสำคัญอยู่ทุกๆกลไกการร่วมมือของอาเซียนเวียดนามมีมาผลหลายและก็เป็นประเทศที่ว่านำหน้าในการออกหัวคิดเป็นที่สร้างในการสุขยู่แล้วก็ส่งเสริมการร่วมมือภายในอาเซียนก็คือการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีบาดเก้าเป็นแต่ละปีตลอดระยะผ่านมานี่ก็เป็นหนึ่งในผลสำเร็จของเวียดนามที่สร้างตั้งเวทีอนาคตอาเซียนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งสำหรับบทบาทของสสเวียดนามที่ได้ประกอบส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความเป็นกินกลางของอาเซียนอาเซียนของเขาเป็นองค์การจัดตั้งพื้นที่สำคัญและเป็นสิ่งที่วงคณะญาติสากลได้ให้ความสนใจและให้ความใจใส่ในการคัดแน่นการร่วมมือกับอาเซียนจะเห็นได้จำนวนประเทศนอกพื้นเสนอครับว่าเป็นภาคีก็คือเป็นผู้ร่วมจิรจาผู้ร่วมแผนการตัวเลขนับมื้อนับเพิ่มขึ้นอันนี้มันเห็นได้ถึงว่ามันบทบาทของอาเซียนมันมีหลายในการในนั้นก็แม่นสสเวียดนามพวกเขาก็เป็นหนึ่งในการประกอบส่วนเฮ็ดให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบด้าน
0: ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์ให้สัมภาษณ์ตื่นว่าเวทีอาเซียนได้กลายเป็นเวทีปรึกษาหารือที่สำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือสำหรับอาเซียนในอนาคตโดยจุดประสงค์รวมก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนเพื่อให้อาเซียนมีความสามารถรับมือและยัดแยงการละโอกาสจากสิ่งท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการบรรดาคำคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ถูกยกขึ้นในเวทีอนาคตอาเซียนผ่านมาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับอาเซียนในการนำไปพิจารณาประกอบส่วนเขาในขบวนการสร้างและพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียนหลายข้อเสนอในระยะผ่านมาได้เน้นหนักถึงการส่งเสริมบทบาทการนำพาและความเป็นแกนกลางของอาเซียนการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจการหันเป็นดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวรวมทั้งความสามารถในการปรับตัวของอาเซียนเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันกำลังถูกพันขยายเป็นมาตรการรูปธรรม
1: ใน5ปีต่อหน้าคณะผู้งานศูนย์กลางสหพันธ์กบฏบาลลาวสุทธิหาจะเอาใจใส่เวียดนามศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานเข้าใจตัวแนวทางนโยบายของพรรคในโอกาสเข้าร่วมกลุ่มสุ่มใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กบฏบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ ท่านพรสันวิไลเม่งรองประธานสหพันธ์กรรมบาลลาวให้รู้ว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานในการฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติศาสนาลักมั่นส่วนสั้นกรรมกรอุดมการณ์ของพรรคยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารและมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเป็นแกนหลักโดยติดพันกับการเสื่อมซึมมูลเสื้อวันสำคัญของชาติของพรรคของกรรมบาลเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจอย่างนักแน่นต่อแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรค
3: การนำพาการเมืองในคิดเพิ่มทวีการศึกษาพบการเมืองในคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานในการฝึกฝนรอรองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติทัศนะลักมันสนชั้นกรรมกรอุดมการของพรรคยึดมั่นและที่มาร์กเลนินแนวคิดไกรซอนพรหมวิหารและมูลเสื้ออันดีงามของพรรคโดยติดพันกับการเสื่อมซึมมูลเสื้ออันวันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกรรมบาลเฮ็ดให้เขาเจ้าเข้าใจอย่างนักเน้นต่อแนวทางนโยบายของพรรค
1: ท่านพรสันวิไลเม่งให้ฮู้ตื่นมาในต่อหน้าคณะผู้จัดงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะต้องได้เพิ่มทวีการศึกษาอบรมทางด้านแนวคิดให้มีลักษณะสนสั้นลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ภายในพรรคบนพื้นฐานปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินชีวิตการเมืองของหน่วยพรรคด้วยการตำหนิที่สมซึ่งกันและกันตามหลักการของพรรค
0: แผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุ้มหม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026-2030คณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคจะเร่งใส่ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งภาระบทบาทของโฆษณาอุ้มหมทางอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดและมีประสิทธิผลในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุ้มหมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคระยะ5ปีต่อกองประสมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบดินมณีท่านคำมรจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าในต่อหน้าจะปรับปรุงพระบทบาทของคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางพรรคพระบทบาทของบรรดากรมเทียบเท่ากรมและคณะโฆษณาอุ้มหมแต่ละคันให้สอดคล้องกับนาทีการเมืองในแต่ละระยะปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้กระทัดรัดเป็นระบบครบสุดมีประสิทธิผลสร้างนิติกรรมรวมทางสร้างกฎหมายกำหนดระบบระเบียบการกลไกประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและสภาพความเป็นจริงของเวียกงาน
4: สร้างนิติกรรมรวมทั้งการสร้างกฎหมายกำหนดระบบระเบียบการกลไกประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินเวียกงานโฆษณาของเวียกพรรคให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและสภาพความเป็นจริงของแต่ละเวียกงานคนขั้วสร้างแผนดำเนินงานเวียกงานโฆษณาของการท้องถิ่นประสานสมทบกับคณะพรรคแขวงเมืองเพื่อปรับปรุงขนาดโฆษณาร่วมท้องถิ่นให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกำหนดกลไกประสานงานระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นให้ใช้แต่งตื่นเพื่อเพิ่มทวีการสินน้อมนำพาที่ท่านเฉพาะให้เลิกเซิงและแต่เชิง
0: ท่านคำมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะเล็งใส่คุ้มโคงการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนเพื่อเหตุนาทีติดตามกวดกาออกบัตรนักข่าวและดำเนินมาตรการปรับใหม่หรือยุบเลิกต่อภาคส่วนที่ละเมิดกฎหมายให้สอดคล้องกับพระบทบาทของคณะโฆษณาอุ้มหมศูนย์กลางภาคต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่4มิถุนายนนี้ว่ารัฐบาลอินเดียได้ประกาศโครงการ2ปีเพื่อเร่งการหันเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีการขนส่งที่สะอาดโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดพรการปล่อยไอพิษจากยานพาหนะในนครหลวงนิวเดลีโครงการดังกล่าวจะใช้ทุนทั้งหมดประมาณ95,900,000 รูปีโดยจะกระตุ้นให้เจ้าของรถบรรทุกและรถโดยสารที่จดทะเบียนในเขตนครหลวงนิวเดลีในการเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถใหม่โดยเฉพาะเหมือนรถไฟฟ้ารัฐบาลอินเดียจะให้การอุดหนุนอัตราดอกเบี้ย5%สำหรับเงินกู้เป็นเวลา5ปีและมอบบัตรเติมน้ำมันประจำเดือนมูลค่าสูงถึง 4,800 รูปีขึ้นกับประเภทรถพร้อมทั้งเสนอผลประโยชน์แบบจ่ายข้างเดียวสำหรับการซื้อรถไฟฟ้าทั้งนี้อินเดียคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดพลการปล่อยไอพิษจากยานพาหนะได้อย่างหลากหลายและประกอบส่วนเขาในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในนครหลวงของประเทศอีกด้วย
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบุดินมานีสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียได้พัฒนาเทคโนโลยีไพโรไรซิตรุ่นที่2ซึ่งสามารถเปลี่ยนขี้เหงื่อพลาสติกให้เป็นเสื้อไฟสำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยมีศักยภาพเปรูปขี้เหงื่อได้ 1ตูนต่อวันเทคโนโลยีดังกล่าวภายใต้ชื่อว่าเสื้อไฟเหลวจากขี้เหงื่อพลาสติกด้วยระบบไฟโรไรซิตขั้นสูงสำหรับระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบปฏิบัติการแบบต่อเนื่องหลายขั้นตอนที่สามารถป้อนขี้เหงื่อพลาสติกเข้าสู่เครื่องปฏิบัติการได้โดยกงโดยบ่จำเป็นต้องขัดแยกก่อนปัจจุบันระบบใหม่นี้พร้อมได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มกำลังการเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มขึ้นสูงสุด5ตันต่อวันจากเดิมที่เทคโนโลยีรุ่นทำอีสามารถรองรับขี้เหงื่อพลาสติกประมาณ400กิโลกรัมต่อวันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สุขใดในโลกนี้บ่มีเท่าสุขใจสุขอื่นมีเงินคำบ่เปรียบปุ่นปานได้ทุกใจมีเงินล้านเงินแสนบ่มีค่าหากว่าใจหม่นเศร้าเขาบ่เอิ้นว่าสบายดอกนาสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทานขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงทางคณะจะทำรายการนำมามอบเป็นความม่วนซื่นและกาเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้ผู้ที่เดินทางไกลไส้ทั้งหลุดบ่ว่าจะไปเวียกไปงานก็ดีเนาะจะไปใกล้หรือว่าไปไกลขอให้ทุกท่านจงมีสติในการขับรถเนาะสิ่งสำคัญแม่นเมาแล้วอย่าขับได้อันตรายอันนี้กาว่าว่าเป็นประจำเนาะขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อคำคืนนี้ขอนำบทกลอนทำอิฐนำเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นกลอนจากอาจารย์กอแก้วบุญมาเนาะขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีสำหรับบทกลอนบทนี้แม่นคัดจากปื้มรวมบทแข่งขันกับกลอนหักจากใจเนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าภูมิใจในพันธะ

สาวหนุ่มไหวใจเก่งกล้าเกินกลัวผาหินแม่นสิเด็ดหรือฟันบ่สั้นคอนพอดีมีแต่บุกบืนขึ้นวันคืนบ่ล่าลอยบ่ได้ถอยย้อนย่านมานให้ได้คมคอดอกหนาภูมิใจได้ออกหน้าอาสาโบกมือสมัครไปป้องกันสายแดนด่านเขาขวงคันใจกระสันของอ้ายหมายประสงค์สันติภาพเพื่อชาติทงเทียมมันลาวได้อยู่กระเสริมพอแล้วย้อนว่าหักชาติเสื้อภูมิกำเนิดดินดอนประชากรควรคางจมแขนเครื่องแค้นยามเมื่อสมคามห้อนเผาผ่านมนุษย์ชาติเด็ดขาดอ้ายต้องสู้ตีต้านตอบมันนี่แล้วภูมิใจสุดเกตเก้าเกินกว่าคำแสนคาดว่าแพงพอหนักยากสิป่านใจอ้ายสมสื่อสายสกันก้าต้องกำปืนยืนสง่าผ่านผ่าความยากเยือนขาดคำขาดตัวเทใดหลิงบอนผักบ่งไว้ยอดยิงเยืองสมัยจิ้งตักใจอาสาห่วมเหียงโฮมก้อนแสนอวรนำน้องสเนหาหักเก่าเหียมนั้นคิดว่าหักซาดคือหักน้องถนอมตุ้มตอมขวนหันแล้วตาบใดม่านบ่หมอละมิงเนียนหนีจากดินลาวไอ้บ่ยินยอมกับต้าวคืนงูคงตกลงใจไปสู้ให้สมชายผู้กล้าเก่งชีวิตบ่ขาดสิ้นไอ้คงได้ตา

อาบทกลภูมิใจในพันธะพันธันผู้ฟังไปพร้อมเสียงเพลงห้องฟังว่าบรรดาเพิ่นมีรายการผู้ที่เพิ่นมักฟังในยามดึกดื่นค่ำคืนนี่คงบ่ทันหลับทันนอนกันเถื่อเนาะหรือว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแม่บ้านแม่เฮือนนี่ตำหูกไปนำฟังรายการนี่ไปพร้อมและท่านใดที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสีไม้ลายมือบ่ว่าจะเป็นการจักสารสารติดเข้าบ่หรือว่าสารอันใดก็แล้วแต่และความสำนีสำนานของเพิ่นเนาะก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้เด้ออยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้เวียกงานของท่านจงสำเร็จเสร็จสิ้นก็แล้วกันเนาะเอาก่อนต่อไปขอนำเสนอบทกลอนจากสายเซลำเผาอันนี้มันคัดมาจากปึ้มโฮมบทกวีและคติคำคมเนาะฝากเป็นความสุขมื้อเช้าให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของท่านก็ขอให้คล่องแคล่วและสำเร็จผลไปด้วยดีบทก่อนที่จะนำเสนอมีชื่อว่าหุ่งอรุณอยู่บ้านคอยแสงทองเฮืองหุ่งเศร้าที่ศาลาด่านห่างดอนขะเหมานั้นมองส่งสายทาราไหลหลังลมทางใต้เห็นมูเฮือนเลียนไล่ลอยของขึ้นลองฟองฟาดแขมแม่น้ำแสงทองเลื่อมดังคำเฮียมหนังมองเบิ่งน้ำแลลำลำของเมน้ำวังเบินหลึกก่วงเกินเป็นตาย่านหัวโดนฐานยาวยืนหาดเขินขยายออกโดนกากาเมน้ำไก่พุ่นเม่นโดนพิมานมีโดนน้อยขวงกีดไว้ใต้ต่ำหัวโดนเลียนเห็นแต่เพียงริ้วหลับเม่นหัวโดนลมปาดีซ้อนมองลงลมทางใต้เสลียงไปจักหน่อยหัวดอนหีบ่อนนั้นทัดไปเบื้องเมนดอนโขงบ่อนนี้เมน้ำทรงทางก้วงใหญ่เหลือหลายหัวผู้พระอ้อมบังฟังขเมนทางขัวกรรมน้ำของทรายเด่นนี้หูหอมเหียงหวมใกล้กันเพียง200เมตรเท่านั้นแม่ของขั้นเขตดอนถ้าเสือหนีอยู่ทางใต้ต่อใส่ถากระสังข้างหัวภูพระออมมาบ้านถาเปื่อยถาแก่ซ้อนทางฝั่งลาวเฮานั้นดอนขะเมาขั้นแบงห้องของเฮียงเรียบเข้าเห็นขั้นอยู่แต่ไกลนั่นเมนห่างจำปาสักแท้ขั้นแบงหัวดอนปากเซลำเผาตกระว่างดินสองกำและลำมาทางกำดอนขะเมาตะเวนออกเมน้ำกว้างใหญ่แท้เหือลอยข้ามส่วนสนฟังของกำเบื้องนั้นเมนเขตดอนโขงบ้านเมืองแสนคุณโฮมตลาดขายสินค้านาวาเหือโฮมห้อยจอดเฮียงกันเลียนแนบเศร้าก็ดอนพากันจ่ายซื้อขายค่าเครื่องของเหลี่ยวไปทางเบื้องซ้ายนั่นเมนดอนเหล็กไฟห่างหี้ใหญ่เรียงสลับต่อกับดอนดงหากลงไปทางใต้อย่าลืมไปเยี่ยมเวบ่ฮอเข้าไปก็หากได้บ่ยอมให้ท่านหิวดอกนา

เอาหุ่งอรุณที่บ้านคอยยามเศร้าที่ศาลาหากดอนโอ้ยเป็นสิ่งที่งดงามเพิ่นว่าก็เลยประพันธ์เป็นบทกับก่อนกะยาวพอสมควรเนาะฝากเป็นคนสุขคนซื่นให้กับเพิ่นมีรายการที่กำลังหับฟังอยู่ในขณะนี้ท่านใดที่มีก่อนมวนๆอยากจะประกอบสนุนซื่นหรือว่าอยากจะนำก่อนของทานออกอากาศก็อย่าสุลืมส่งมาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวยินดีที่จะเอาบทกลอนของทานมาออกสู่รายการให้ทุกทานได้รับฟังกันเนาะก่อนต่อไปจากปากกาไฟสันไซเทพกวีเพิ่นมีก่อนมาห่วมนำฝากเป็นข้อมูลซื่นให้เกมิดรายการทุกทานฟังเดือดจุมิติความผาสุกนอนและฝันดีตลอดคืนเมื่อก่อนมีสื่อว่ามูลมังก้อนสุดท้ายพ่อบ่มีดอกลูกคำแทงทองเหลืองแม่บ่มีดอกเหมืองให้นาเป็นเจ้าย้อนว่าเฮาเหือนนี้บ่มีหยังจักอย่างจมและค้างคิดคนวิธียั่งอยู่ยืนขอแต่มื่นตาได้หันหน้าใส่แต่งานหนักเกือบบ่มีวันพักนั่งนอนจักดีย้อนอยากมีเงินใส่ให้เฮือนเฮาได้คงอยู่เจ้าก็คงหับหูเห็นแจ้งแม่นตีเหตุผลมันบ่งซีมีอยู่ให้ฟังเอาพ่อแม่เฮาบ่จักเฮียนขีดเขียนวิสาหูอยู่ด้วยแห่งคงคำทำงานบ่มีวางทางที่พ่อสวยอยู่สู่ซีบให้อยู่ยังลูกเอ๋ยดังนั้นให้เจ้าฟังจื่อเนียนเฮียนทำหนังสือเดลูกเอ๋ยยึดถือเป็นเสาหลักหักเฮียนวิสาหูมันจะสู่ส่งคำเป็นเงินให้เจ้าจ่ายน้อยบ่หลายก่อทอนโฮมเมียนก่อตนลูกเอ๋ยต้องเป็นคนที่หูหอมหักเมืองนอนเดลูกเด้อปัญญาครูสิสอนให้สร้างสาเมืองบ้านหน้าที่งานมีนั่นหันมันให้สอดคองเงินและทองให้เจ้าเมียนคือเว้าสู่

เอาบทกลอนของปากกาไฟสันใสเทพกวีเพื่อนให้สื่อว่ามูลมังกรสุดท้ายอาพ่อแม่บ่มีเด้อว่าสันคำแท่งทองเหลืองหรือว่าบ่มีให้มีนาที่จะให้ลูกได้เป็นเจ้าแต่ว่ามูลมังกรสุดท้ายที่จะบอกนี่ก็คือให้ลูกตรงจังตั้งใจทำเฮียนเฮียนหนังสือพัฒนาความรู้ยึดถือให้เป็นเสาหลักเพราะว่าการเฮียนรู้นั่นแหละมันจะสู่คำอนาคตของลูกให้ก้าวหน้าว่าซะเนาะเป็นบทกลอนหนึ่งที่สร้างความมุ่งเสริญให้แก่มิตรรายการแล้วก็เป็นคติเตือนใจให้ทุกท่านได้ดีพอสมควรเนาะก่อนต่อไปจากกระบองเพชรเพื่อนว่าขอฝากเด้อมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทก่อนมีสื่อว่าลมแลเห็นลมผัดไม้ยี้ยำต่ำใบยุ่งยางไหวตีงตามเสียดสีเสียงตามย้ำเมื่อมองเมื่อฟ้าบนเวหาตั้งทาฝนหาหลวงสีหลวงลำถึงฟ้ากำดังย้ำล้มต่ำต่อยตองพายุไหลเฟือนฟองฟ้าที่มองมัวดำแตกหนีไก่กำปุ่นเปียกคำคนเว้าลามลมเป็นเป่าสำเนาบางเบื่อนเบียวลมล่าท่าเดียวยุดทองเที่ยวลมลึงหวนคิดคะนึงหาหู้ซึ่งในคำลมปล่อยคำหวานส่งลมต้องมีผลได้สาระใส่เมียงใหม่ขอเสาลมผักไว้ลมหน่อยบ่หลายทาน

บทกลอนจากกระบองเพชรที่มีสื่อวาลมผ่านท่านผู้ฟังไปขอบใจมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านและขอบใจทุกท่านเด้อที่มีก่อนมาประกอบส่วนบุญสืนกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในคืนนี้ท่านที่มีความรู้ความสามารถบ่ว่าจะเป็นการเขียนบทกาบกรบทเรื่องสั้นหรือว่าบทข้างหนึ่งในชีวิตบทนวนิยายเขียนแล้วประกอบส่วนบุญสืนกับรายการนี้ขอบใจเนาะที่ทุกท่านได้เป็นกำลังแห่งใจหับฟังบทกรของหุ้งกลางดงขอมอบให้มิตรรายการทุกทานและพิเศษเมนขอฝากให้กับบรรดามิตรประจำรายการบทกรและเสียงเพลงขอให้ทุกทานจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขดีตลอดไปบทกรนั้นมีสื่อว่า

นังเข็มทาลานังสมดอมเจ้าจิตคานิงถึงบ้านเฮือนซานที่เคยอยู่คิดฮอดบ้านสู่มือบ่มีเว้นห่างหนีบ่อยากลาห่างห่างพัดภาคบอนที่เคยนอนใจอวรหวนหาห่ำคานิงบ่มีเว้นจำเป็นลาจากบ้านเฮือนซานที่เคยอยู่บ่มีไผหับฮู้ความคำนั้นอยู่ที่ใจต้องมีวันกลับบ้านตุ๋นแต่เวียกงานยังหนักบ่ทันวางเว้นดังที่ฮู้กันแล้วการดำรงคงอยู่มีชีวิตก็ต้องสู้ยืนขึ้นอย่างบ่ถอยตราบสั่วชีวิตนี้บ่ทันสิ้นลมหายใจจักขอยืนสู้ทนเพื่อความหวังนั้นความพยายามนี้แล้วจะพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้คงได้ดังใจปองนั้น

คิดฮอดบ้านเป็นก่อนของหุ้งกลางดงเพื่อนว่าคิดฮอดบ้านตลอดถึงจังใดกะเรียกงานยังบ่สำเร็จเสร็จสิ้นก็จำเป็นต้องได้ห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนหากว่าเมื่อใดหากเรียกงานสำเร็จแล้วมันจะกลับคืนสู่บ้านเกิดขอบใจหลายๆเนาะสำหรับบทกราบก่อนที่มีรายการทุกทานได้มีมาห่วมนำรายการคืนนี้คงจะสมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพระจากท่านผู้ฟังไปขออวยใจพรทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: งนะ
1: โอ้หัวเราคือห้นแหงแท้นี่
0: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
1: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
0: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกล่อมเกลียวฝากส่งมาหากล่อมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสิฝันบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงพบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮาเนาะการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในต้นสวยนี่จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนําโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่อคําบ่จังซี่เนาะทางบ่อคําผู้เปียบ่บ่อคําทางเซโปนบ่หรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค้าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: พักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันเติมเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกเติมและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือเติมอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพ่อบางและไซยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกลฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พอค่ะท่านผู้ฟังที่หักแพงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้ข้าวยากมากแพงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮานอกก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่หั่นแหละเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญสินกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาหั่นแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่ครัวกินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 10,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกุมตนเองและเพิ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะก่อน

0: งินคำของเครื่องใส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี้
2: ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ภาคต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่ภาคต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้เนาะกะฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำทุกๆรายการที่ว่าโฆษกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและก็นับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาหั่นแหละเนาะรถต่ํากันซ้อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่สวนทางมาก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ำกันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมือแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงเสิ่งกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาเฝ้าเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักซาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้คานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

วลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะการเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวๆหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในศาลของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานบ่หรือว่ามันเก่ามันแก่มันเป๋มันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเวียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม9คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่9เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

เงินคำนี่ไก่เจ้าคือข้าวงัวปลาคันขอดีจึงได้ขอให้พัดแลนสนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หากแพงทุกทุกท่านรายการล้มทั่วทิศหับปรุนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 5 โมง 6 โมงบุญเที่ยงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอามาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารแฮม9คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ก่งกับวันที่9เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เดือนมิถุนาก็มาฮอดมื้อที่9แล้วก็คิดว่าแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นประชาชนทุกหมู่เหล่าก็คงจะสืบต่อในการปลูกต้นไม้อยู่ตามหัวให้ไปหน้าตามหัวตามสวนตามบอนที่ทางการกำหนดไว้ให้ได้หลายเท่าที่จะได้เพื่อเพิ่มการปกคลุมเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้สีเขียวให้ปกคลุมเนื้อที่ทั่วประเทศคาดหมายเพิ่นแม่นให้ได้ถึง70%ผู้ใดให้ป่าไม้ปกคลุมเด้อันนี้พวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้อง

ในอนาคตสามารถปกคลุมเพิ่มเนื้อที่สีเขียวปกคลุมเนื้อที่ทั่วประเทศเราเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสังคมเนาะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในทุกมื้อนี่อยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นก็ถูกทำลายอย่างหลวงหลายทำลายด้วยการตัดไม้ทำลายป่าทำลายด้วยการก่อสร้างขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติขุดดินฟันไม้อย่างสิ่งนี้นะก็เห็นในสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกลงมาตกแห้งตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลเกิดน้ำท่วมน้ำไหลน้ำสุน้ำทังสร้างความเสียหายแก่ประชาชนเราเป็นจำนวนหลากหลายนะพวกเราต้องหอนคืนว่าโอ้แต่กี้ตะกอนป่าไม้ปกคลุมจำนวนหลายเนื้อที่ถูกป่าไม้ปกคลุมการพัฒนาบ่ทันหลายการขุดค้นบ่ทันมีหลายฝนตกลงมากระตุกต่ำฤดูกาลของมันบ่มีดอกอัมพสิน้ำท่วมไหลน้ำท่วมน้ำไหลสุทางเข้ามาบ่อนที่บ่เคยท่วมก็ท่วมอันนี้พวกเราต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมคำนึงถึงการดำรงชีวิตของประชาชนเราเนาะจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป่าเคียงคู่กันนั้นก็อย่าลืมเอาใจใส่ในการปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรานี่แหละให้มีความสงบสุขเป็นปกติกำจัดปรากฏการณ์ยอดทอดต่างๆจะเป็นทางด้านยาเสพติดและอื่นๆให้หมดไปอยากให้หมดไปแม้นอาศัยทุกคนในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บ่อนใดให้หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เพิ่นได้ไปสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวที่นะเพื่อบ่ให้มันขยายตัวเป็นบริเวณกว้างมันขยายตัวขึ้นมาก็สร้างความยุ่งยากสับสนให้แก่สังคมมาแหละเป็นต้นว่ายาเสพติดยาบ้ายาอีจังซี่นี่ปุ่มเป้านะปุ่มเป้าผสมสารผิดนะสารเสพติดนะอันนี้พวกเขากระจุงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้กลายเป็นของทั่วปวงชนของทั่วปวงชนหมดทุกคนนั่นแหละเป็นหัวเป็นตาช่วยกันรวมทั้งแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละเห็นปรากฏการณ์บ่ดีอยู่บ่ได้ให้ฮีบฮ้อนรายงานเพิ่นว่าเรื่องสแกมเมอร์แล้วพวกเขาจงมีสติเด้อในการรับโทรศัพท์จึงจะบ่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพก็จะโทรเข้ามาดอกมีหลายรูปการได้หลายกรณีรูปแบบใหม่ๆตลอดโทรเข้ามาโอ้ยโทรศัพท์ของเจ้าหมดกำหนดการใช้งานเลยเด้อไปลงทะเบียนเด้อหรือว่าซอกหาข้อมูลจากเฮาจังซี่นี่ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารบ่หรืออื่นๆท่านได้รับของขวัญเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้บ่ฝากมาแต่บนหันบนนี้ต้องได้เสียเงินเท่านั้นเดี๋ยวนี้อย่าไปหลงเชื่อพวกเขาจะไปหลงเชื่อเด็ดขาดอาจจะตกเข้าสู่กระบวนการเป็นเหยื่อของกระบวนการมิจฉาชีพเป็นไรท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะได้ยินข่าวเลยเนาะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องคนติดถ้ำอยู่ทั้งเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นซึ่งว่าพวกละเริ่มแต่วันที่19พวกละเป็นต้นมาวันที่20เป็นต้นมา20เดือนแล้วพุ่นนะด้วยการไปโซกอยู่หากินนี่แหละกะพาให้ติดอยู่ในถ้ำย้อนฝนตกว่าซั่นซะอัดหูทางเข้าดิออกมาบ่ได้กระเดือดฮ้อนฮอดพรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เอาใจใส่เพิ่นบ่ได้นิ่งดูดายดอกเพิ่นก็เอาใจใส่ในการช่วยเหลือประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆกู้ภัยจากภายในและต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือจนสามารถนำออกมาได้5คนเข้าไปทั้งหมด7คนเด้ตามข่าวมัน7คนแม่นบ่ท่านผู้ฟังออกมาได้แล้วเดี๋ยวนี้นี่5คนยังเหลืออีก2คนเพิ่นกำลังค้นคั่วเพิ่นกำลังสืบต่อค้นหาอยู่เพิ่นบ่ปะทิ่มดอกพอเห็นได้ก็ช่วยเนาะอันนี้พวกเขาจงเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานกู้ภัยอยู่ทางภาคสนามพอช่วยได้นะใดก็ช่วยช่วยกำลังจิตกำลังใจส่งไปให้เพิ่นทุกภาคส่วนนั่นแหละทุกคนทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ภาคสนามในการกอบกู้ช่วยเหลือผู้ติดขังอยู่ในถ้ำขอบใจเนาะขอบใจนำพวกท่านทุกคนที่ได้เอาใจใส่ช่วยเหลือประชาชนลาวที่ติดขังอยู่ในถ้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยถึง7คนแล้วอีก2คนก็ยังสืบต่อในการค้นหาอยู่เน
อันนี้ก็เป็นเก

ติเตือนใจนึงในการโศกอยู่หากินเขาทำเขาหูให้มีสติระมัดระวังอย่าไปเสี่ยงถ้าบ่จำเป็นนะและการล้มทุทิศมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดให้ท่านฟังนั่นแหละเริ่มต้นกับฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระดับต่อไป

อ๋อหลังจากฟังเพลงจากทางรายการแล้ววันนี้ก็มาติดตามข่าวที่จะนําเสนอท่านนะข่าวนี้แม่นว่าถึงประธานประเทศพร้อมภรรยาได้ร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่โรงเรียนประถมบ้านเวียงคําเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งวันนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาคมครบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบ101ปีขึ้นในวันที่1มิถุนายนอยู่ที่โรงเรียนประถมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองโดยการเข้าร่วมของท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมภรรยามีการนำพักรัฐพนักงานครูอาจารย์ตลอดฮอดน้องน้อยเยาวชนนั่นและอนุชนทันวาเข้าร่วมอย่างหลงหลายท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวเพิ่นได้กล่าวว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อผันขยายนโยบายแผนพัฒนาและมติของประชุมทั้งเป็นการยั่งยืนถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเสมอต้นเสมอปลายของพรรคของรัฐที่มีต่อเด็กน้อยลาวในการปกป้องเลี้ยงดูส่งเสริมและพัฒนาพร้อมทั้งศึกษาอบรมค้นหุนสืบทอดให้กลายเป็นพลเมืองดีของชาติกลายเป็นกำลังแห้งที่แข็งแกร่งในแก่พรรคทั้งเป็นการปลุกระดมทั่วสังคมยกสูงความรับผิดชอบสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสกัดกั้นปรากฏการณ์อยู่ท่อโดยเฉพาะแม่นปัญหาสุขภาพสิ่งเสพติดการศึกษาเคียงคู่กับการฝึกฝนล้อมแนวคิดหักชาติคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและสร้างจิตสำนึกให้หักธรรมชาติผ่านกระบวนการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเวียงงานการสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอนุชนก็เป็นได้เอาใจใส่ปรับปรุงนิติกรรมสำคัญเป็นต้นแม่นกฎหมายว่าด้วยเยาวชนลาวกฎระเบียบการจัดตั้งเยาวชนทันว่าปรับปรุงคู่มือขอแข่งขัน 3D 4ฮู้พร้อมทั้งสำเร็จการจัดงานพบปะตั้งค่ายเยาวชนทันว่าทั่วประเทศครั้งที่6อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลนี้ศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวก็ได้กะเกียมบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมหลายอย่างเป็นต้นกระแมงกระบวนการร่วมกันปลูกต้นไม้การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กน้อยและพิเศษแมนการจัดแข่งขันละครสั้นภายใต้หัวข้อต้านสิ่งเสพติดเพื่อปกป้องเด็กน้อยจากภัยสังคมติดพันกับกิจกรรมถามตอบวิทยาศาสตร์และงานศิลปะวรรณคดีอย่างเบิกบานมนต์สื่นนะอันนี้ก็เป็นว่าถึงข่าวที่ท่านประธานประเทศเพิ่นได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้อยู่โรงเรียนประถมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่1มิถุนายนนี่แหละกงกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินะและข่าวต่อไปถึงอีกข่าวต่อไปก็เป็นประธานประเทศเฮาพร้อมด้วยภรรยาได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่ามศนะเพิ่นก็ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อสร้างกระบวนการขนับตอนวันสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ101ปีและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีโดยมีทานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศพร้อมภรรยามีทานทองสลิดมังโนเมกหองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีบรรดาทานรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีการนำขันสูงบรรดากระทรวงพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์นักศึกษาเยาวชนเข้าร่วมอยู่ในนี้ท่านเดชสานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเพิ่นได้กล่าวว่าป่าไม้หั่นได้มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมวลมนุษย์ป่าไม้บ่เพียงแต่เป็นปอดของโลกเท่านั้นแต่หากยังเป็นแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าที่สนองน้ำดินที่อุดมสมบูรณ์ชีวนันทพันธ์อากาศที่สะอาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไม้ตลอดทั้งเป็นบ่อนสร้างอาชีพ
และรายรับให้ประชาชนลาวบ่อนเผาพรรครัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งกงกับวันเด็กน้อยสากลความหมายอันลึกซึ้งของวันดังกล่าวนี้แมนการเสื่อมยงระวังอนาคตของชาติกับอนาคตของธรรมชาติการที่เด็กน้อยและเยาวชนซึ่งเปรียบเหมือนดอกไม้ของชาติได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจหักต้นไม้ป่าไม้ตั้งแต่น้อยนั้นก็คือการลงทุนแบบเยินยงเพื่อรักษาคำเกี่ยวของชาติให้เยินยงตามคำสอนของประธานไกรสอนพรหมวิหารการจัดพิธีปลูกต้นไม้ครั้งนี้เพื่อฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีเพื่อระดมกำลังใจของพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ที่หาฟื้นฟูป่าและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่นี้ให้มีความสุ่มซื่นเขียวสดใสเพื่อกระเกียมให้แก่การสร้างอนุสรณ์สถานประธานไก่สอนภูมิหารอยู่ตระหนักสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งนี้เพื่อเป็นการประกอบส่วนสร้างกระบวนการให้มีบรรยากาศคำนับต้นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมอซอครบรอบ30ปีที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศเฮาโดยทั่วไปแม้นยังเผชิญกับสิ่งท้าทายเป็นต้นแม่นปัญหาการเปลี่ยนแปลงการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้การทางป่าเฮ็ดในไฟไหม้ลำป่าการลักลอบตัดไม้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบรรดาแขนงต่างๆของรัฐจะต้องได้ร่วมแฮงร่วมใจกันอย่างจริงจังและเหียบด่วนสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และนำใช้ทรัพยากรป่าไม้แบบยืนยงพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกสู่สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ว่ากลายเป็นศูนย์การศึกษาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตรฐานภาคพื้นและสากลปัจจุบันอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมี13คณะวิชา2สถาบันมีพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมด 1,432 ท่านนักศึกษา 14,564 คนมีหลักสูตรทั้งหมด263หลักสูตรในนั้นหลักสูตรปริญญาเอก14หลักสูตรปริญญาโท74หลักสูตรและมีหลักสูตรนานาชาติ4หลักสูตรปี2016นี้เป็นปีครบรอบ30ปีของการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติฉะนั้นจึงได้กระเกียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่บรรดาคณะวิชาและสถาบันพร้อมหัวแห่งหัวใจกันจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งกิจกรรมวิสาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรจังเป็นกระบวนฟื้นฟื้นจากนั้นท่านประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาก็ได้ให้เกียรตินำพาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลให้พิธีในครั้งนี้ฮะนอกจากไปร่วมปลูกต้นไม้อยู่โรงเรียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองแล้วท่านประธานประเทศพร้อมภรรยาก็ได้มาร่วมเป็นพิธีปลูกต้นไม้อยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเต็มอีกในมื้อเดียวกันนั้นและนอกจากประธานประเทศแล้วท่านผู้ฟังนายหยกเลิ้นตีก็ได้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเลยในมื้อเดียวกันนี้แหละก็คือวันที่1มิถุนายนนี้อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเปิ้นก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีภายใต้คำขวัญสายไงลาวจีนปลูกต้นไม้เพื่อเสื่อมสายพัวพันโดยการเข้าร่วมของท่านสอนไซสีพันดอนนายกและรัฐมนตรีพร้อมภรรยามีท่านบัวคงน้ำมวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกและรัฐมนตรีท่านธนงไซขุดไปทุนห้องประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทร์ท่านนางพรวันอุทวงห้องรัฐมนตรีห้องประธานทั้งเป็นผู้ประจำการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนท่านโพคำไสยสอนรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องและกิจกรรมในครั้งนี้
ได้ประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองปีมิตรภาพลาวจีนในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์พันธุ์การทูตลาวจีนและยังเป็นการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีและวันสิ่งแวดล้อมสากลครบรอบ53ปีที่จะมาถึงในมื้ออื่นมื้อฮื้อนี่แหละนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตสีเขียวเพื่อคนหุ่นปัจจุบันและหุ่นต่อไปต้นไม้ที่เพิ่นนำไปปลูกอยู่ภายในเขตโครงการครั้งนี้นี่แม่นต้น3สาขนาดใหญ่จำนวน10ต้นทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่สดใสและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงให้เป็นเขตตัวแบบของการพัฒนาที่สมดุลระวังเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข่าวทั้งหมดก็แม่นเว้าถึงท่านประธานประเทศและท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้สำหรับประธานประเทศก็แม่นเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้อยู่โรงเรียนปฐมเวียงคำบ้านเวียงคำเมืองสีโคตบองและอยู่มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงภายใต้คำขวัญสายใหญ่ลาวจีนปลูกต้นไม้เพื่อเสื่อมสายพัวพันอยู่เขตอื่นๆก็คงมีการปลูกเส้นเดียวกันเนาะการนำกันสูงของแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นก็ได้เข้าร่วมเป็นในพิธีปลูกต้นไม้อยู่ในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นกระบวนที่กว้างขวางเส้นเดียวกันเติมอีกข่าวหนึ่งจึงคอยฟังเพลงจากทางรายการข่าวนี้แม้นว่าถึงผลของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาวันที่18เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภา2566ว่ากองประชุมหันได้ดำเนินไปในวันที่27และ28เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนพฤษภาและวางทิศทางแผนการจุดสุ่มในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน3วาระสำคัญคือวาระที่1นั้นก็ได้รายงานสภาพที่ผลเด่นและเวียงงานจุดสุ่มเหียบด่วนจำนวนหนึ่งคือ1การปฏิบัติเวียงงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนาของรัฐบาลและทิศพันขยายผลกองประชุมครบกันครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12 2สภาพพ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเวียกเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดในระยะที่ผ่านมา 3. แผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศ 4. การก้าเกี่ยมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะดำเนินไประหว่างวันที่26มิถุนายนนี้ฮะสภาพป่าตายอยู่น้ำเสดนเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักในนั้นต่อการสรุปรายงานผลเด่นประจำเดือนพฤษภากองประชุมได้ตีราคาถึงว่าสภาพการผักพืชและสากลยังสืบต่อเคียงห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนแนวกลางและเขตอื่นจึงได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกมีความยุ่งยาก
อยู่แล้วนั้นสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียงงานชุดสุ่มที่กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สุ่มใส่ความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำในถ้ำผาบ้านผาไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดหมายความว่าให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไซยบุรีเวียงจันทน์สวรรค์เขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพานาขนจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทั้งกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการได้มั่งกลุ่มเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงวิญญาณซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้ชมไส้ในทั่วประเทศความอัตราส่วนสูงขึ้นจัดเก็บและหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้สหส่วนห้อยของแผนการปีสะสมคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการน้ำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่13ทั้ง13เหนือ13ใต้เลขที่9เลขที่12และปรับปรุงสนามบินปากเสและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสียงนักเรียนสั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศได้เอาใจใส่เวียงงานโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในเดือนได้เกือบ 500,000 คนได้เพิ่มความเอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกในคนได้เอาใจใส่ในการเคลื่อนไหวต่างประเทศอย่างมีไหวพริบโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและข่าวร่วมกองประชุมสากลต่างๆได้ติดตามและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนการสูงของต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ในลาวของพวกเขาเคียงคู่กับผลสำเร็จคราวนั้นก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นบัญหาสแกมเมอร์การปล้นจี้ชิงทรัพย์และการสร้างความไม่สงบอยู่ภายในสังคมปัญหากันสนองไฟฟ้าหมายถึงไฟตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาบ่เพียงพอความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิวัติทิศซีน้ำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและแก้ไขปัญหาข่าวพิษเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแรงรวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้กว้างขวางเขาลบปฏิบัติระเบียบการกฎหมายและอื่นสำหรับแผนเวียงงานชุดสุ่มในเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลจะต้องได้สืบต่อสุ่มใส่ผันขยายและจะตั้งปฏิวัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่2ของพรรคมติไว้ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026ที่สภาแห่งชาติรับรองตามมติ177ทับสพสและสืบต่อจัดตั้งปฏิวัติบรรณาคาดใหม่ต่างๆในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในนี้ให้เอาใจใส่บางเวียกจำนวนหนึ่งคือสืบต่อจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนห้อมด้านโดยสุ่มใส่หักษาความสงบตามแล้วใส่แดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยุทธ์ทั้งสังคมต่างๆเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้ขี่ลักงัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นให้ลดหน่อยถอยลงคุ้มครองสถาบันสถานที่บันเทิงสถานที่บริการและสถานที่พักเซาต่างๆที่มีคนต่างประเทศมาเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายสูมใส่ก้าเกียมบรรดาเนื่องในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026
กองประชุมหวมระวังคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10สุมไซจะตั้งผ่านขยายติดสีน้ำของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมมลึกสุดที่10ก็คือติดสีน้ำกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ด้วยความหับผิดสอบสูงให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติการศูนย์กลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและก้าเกี่ยมหับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทั้งการสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำผาอยู่บ้านผาไซเมืองลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบม่อนค้นคั่วรูปการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งขั้นต่างรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมสุ่มใส่การเก็บแลหับงบประมาณจากแหล่งแลหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนโดยการสุ่มใส่การหันเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นให้ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อดัดสมเงินตราต่างประเทศให้สามารถรับประกันการสนองเงินตราต่างประเทศให้การสำหรับการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟพร้อมทางค้นคั่วมาตรการสนับสนุนด้านการเงินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจัดตั้ง6มาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบห้อนกำหนดจุดและออกแบบสร้างน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่สีน้ำภายในเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพิ่มทวีความเอาใจใส่การเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและการก้าเกี่ยมให้แก่การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการชลประทานซ่อมแปลงและอนามัยคลองเหมืองอ่างเก็บน้ำและก้าเกี่ยมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทั้งเอาใจใส่ที่ตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยการก้าเกี่ยมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปีนปวดสัตว์เพื่อพร้อมตอบโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้บรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการก้าเกี่ยมปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลภายใต้คำขวัญห่วมแห้งห่วมใจปลูกต้นไม้ให้ได้1ต้นต่อคนต่อปีให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา4นำมหาวิทยาลัยแห่งชาติก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก้การน้ำขันสูงเพื่อเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้และพบปะนักเรียนนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและนครหลวงขอนแก่นก้าเกี่ยมปลูกต้นไม้อยู่สวนเจ้าอนุวงศ์ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งหีบห้อนปรับปรุงแผนผังเมืองของนครหลวงจันทร์ระยะที่3สุกยู่บริษัททางรถไฟลาวจีนให้การร่วมมือกับกระทรวงการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบเก็บค่าสักพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมนั้นก็ให้ก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเพื่อซ่อมแปลงทางในฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแขวงหาแขวงบ่ให้มีเส้นทางขาดให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสี่น้ำคณะสี่น้ำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศหีบห้อนกวดกาคืนความถูกต้องตัวเลขต่างๆของการสำรวจพลเมืองครั้งที่5ปี2025ให้สำเร็จโดยไวกระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยสร้างแผนรับมือแต่หัวที่สร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนรับประกันสั่งยามีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปีนปัวพันญาติทั้งที่ตามสุกยู่และประเมินคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นแม่นน้ำสะอาดมิตรไทยบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขแบบเย็นยงสุ่มใส่แก้ไขบรรดาข้อเสนอของบรรดาแขวงให้แต่ละภาคส่วนกวดกาคืนบรรดาเอกสารทั้งการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนที่ได้เซ็นยั่งยืนจากนายบ้านในเมื่อก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการต่างๆ
ให้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนการส่วนกลางสนองข้อมูลผลการประเมินบรรดาโครงการขุดค้นบ่อแฮให้บรรดาแขวงเพื่อให้แขวงสะดวกในการติดตามสุกยู่ให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีประสานสมทบกับแขวงอัตปือและแขวงจำปาสักเพื่อลงสำรวจเขตแดนเสื่อมต่อให้ละเอียดจะแจ้งและมีความชัดเจนให้กระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/ย.ลงวันที่13เดือนมีนา2026โดยเฉพาะการพัดเปลี่ยนกันมาประจำการมีด้านดีด้านอ่อนและควรจะสืบต่อแนวใดสังรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติทิศสีน้ำของรัฐบาลตามที่ได้ระบุในมติคำสั่งแจ้งกันต่างๆแล้วและงานแห่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีรับทราบก่อนการดำเนินกองประชุมรัฐบาลแต่ละเดือนสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายผลกองประชุมต่างๆผลการเคลื่อนไหวเวียงงานต่างประเทศของการนำผักหลัดแผนหัวมือ2ฝ่ายกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และขอบการหัวมือหลายฝ่ายในอนุภาคพื้นให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นการเกี่ยมต้นรับการเดินทางเยี่ยมยามลาวของการนำกันสูงต่างประเทศการเกี่ยมให้แก้การนำกันสูงพักและหลัดเดินทางไปเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจเยี่ยมยามทั้งการและการร่วมกองประชุมสำคัญต่างๆอยู่ต่างประเทศในเดือนมิถุนาส่วนบรรดาบทรายงานเป็นต้นแม่นสภาพที่พ้นเด่นภาคพื้นและสากลเวียนงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บอาวุธและวัตถุระเบิดในยะที่ผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 4+5+4+3 เป็น6+3+3และการสอบเสียงนักเรียนเก่งทั่วประเทศ 3. การเกี่ยมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่2กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่90ครั้งที่89และกองประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องแต่วันที่22กับวันที่26มิถุนายนนี้ 4. สภาพป่าตายอยู่น้ำเสดนเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักกองประชุมได้ซีนำภาคส่วนเกี่ยวข้องไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลโดยเฉพาะการกำหนดทิศทางแผนการบรรณาการหมายมาตรการก็คือแผนเวียงงานชุดสุ่มในต่อหน้าให้ละเอียดจัดแจ้งครบถ้วนแท้ตัวจริงลงลึกกล้าเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆให้รับประกันผลสำเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหลีกเลี่ยงปัญหาย่อท่อบกพองที่เคยเกิดขึ้นผ่านมาบ่ให้เกิดขึ้นตึมอีกส่วนกองประชุมวาระที่2นั้นก็ได้รายงานสภาพการโดยรวมการบรรจุรัฐกรปี2025และแผนการความต้องการตัวเลขรัฐกรใหม่ในปี2026ของบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากับกระทรวงองค์การจัดตั้งภาคส่วนกลางและสังสารองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นกองประชุมเห็นดีรับรองเอาตัวเลขรัฐกรในปี2026และมอบให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดแบ่งตัวเลขรัฐกรปี2026ให้แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงแล้วจึงนั้นเสนอขั้นถึงพิจารณาตามระเบียบการส่วนเวลาที่3เวลาสุดท้ายกองประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน3ฉบับคือห้างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐห้างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและห้างกฎหมายห้างดำรัฐว่าด้วยการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐกองประชุมได้ซีนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห้างนิติกรรมดังกล่าวนั้นไปปรับปรุงตึมบางด้านเป็นต้นการจัดเลี้ยงเนื่อในและโครงสร้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื่อในเวียงงานโฆษณาปลุกระดมและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเฮ็ดให้บรรดานิติกรรมมีเนื่อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจะแจ้งหัดกุมสอดคล้องกับบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศใช้ที่ได้ประกาศนำใช้แล้วนั้นเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เฮียงห้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียงงานชุดสุ่มประจำเดือนมิถุนาที่กองประชุมได้เอกภาพกันไปปรับปรุงเข้าในแผนเวียกของการแข่งการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความไม่ผิดชอบในจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นและมีความหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละแขนงการให้แข็งแกร่งและได้รับผลดีอะวอนนั้นก็มันข่าวนั้นก็แม่นเว้าถึงบทสรุปผลได้รับ
ผลสำเร็จของประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนาซึ่งเพิ่นได้กำหนดหลายอย่างที่ผัวพันกับการดำรงชีวิตเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนเฮานี่แหละก็คือการรักษาสภาพแวดล้อมและอื่นอีกหลายอย่างนะมาฟังเพลงจากทางรายการพวกเฮาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากนั้นจึงฟังข่าวในระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่หากแพงมาเบิ่งเวลาในรายการสำหรับวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ในสุดท้ายแล้วจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเต็มอีกข่าวนี้แม่นเว้าถึงวันที่19เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ฮาวงแฮมจิ้งหลานเมืองละแขวงยุนน่านสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิ้นได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเวียงงานต้นปี2026ด่านกวดค้นเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อหันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกองบัญชาการ3แขวงภาคเหนือของลาวคือกองบัญชาการปคสแขวงพงสาลีแขวงหลวงลำทาและแขวงอุดมไส่ซึ่งอยู่ในกองประชุมนี่ได้พร้อมกันทบทวนคืนสภาพการร่วมมือกันปกป้องรักษาชายแดนในระยะที่ผ่านมาเป็นต้นการร่วมมือกันในการปฏิบัติกฎหมายร่วมลาดตระเวนตามชายแดนในการแก้ไขปัญหาสภาพข้ามแดนผิดกฎหมายค่าขายเถื่อนค่าขายยาเสพติดตามชายแดนได้ค้นคว้าตีราคาหาวิธีการแก้ไขปัญหาคนอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่ดีที่มีต่อลาวจีนโดยเฉพาะแม่นเป้าหมายนักสืบสอดแนมผู้ก่อการให้ที่เข้ามาโฆษณาใส่ให้ป้ายสีผู้นำพรรครัฐและพร้อมกันเอาใจใส่ในเรื่องงานประสานสมทบกำแนนสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสุขยู่อำนวยความสะดวกก่อสร้างพื้นฐานของรางขอบเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายเพิ่มทวีการร่วมมือสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมประเภทต่างๆให้สอดคล้องตามหลักวีซ่าการวีซ่าเฉพาะและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทั้งสองประเทศเอาใจใส่โฆษณาและศึกษาผมประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่เรียบสองเบื้องชายแดนให้ยกสูงความรู้และปฏิบัติสนธิสัญญาเกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างสองประเทศนอกนั้นกองประชุมยังได้ทบทวนคืนและยกระดับยกให้เห็นเวียงงานประสานสมทบระวางด่านกวดค้นเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อหันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ3กองบัญชาการปคสภาคเหนือของเราปคส3แขวงภาคเหนือของเราที่ได้มีการพัวพันประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการปฏิบัติกฎหมายลาดตระเวนร่วมกันเพื่อรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของสองประเทศการพัวพันหัวมือสวยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานจิตใจสามัคคีมิตรภาพและการหัวมือเอาสำหรับข่าวสุดท้ายคอมเมนต์วันที่19เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่านเล็กไหลศิวิไลและทุนตีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกงวมกับกรมทางบกกระทรวงก่อสร้างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเหตุเวียกเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานบำรุงรักษาการจัดการหน่วยงานส่อมแปลงทั้งหลวงและการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการคุ้มครองบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประกันความปลอดภัยในการจราจรทางบกคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเวียกงานการบำรุงรักษาการจัดการหน่วยงานส่อมแปลงทั้งหลวงการนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการคุ้มครองบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประกันความปลอดภัยการจราจรทางบกประสบการณ์เกี่ยวกับการนำใช้ระบบจราจรอัจฉริยะการนำใช้การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการคุ้มครองและการควบคุมจราจรซึ่งเห็นว่าการจัดตั้งหน่วยงานส่อมแปลงทางหลวงดังกล่าวเห็นว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในการก่อสร้างส่อมแปลงเส้นทางและเพื่อเฮ็ดให้การนำใช้เส้นทางได้ยาวนานขึ้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายนี่ยังได้ไปเยี่ยมยามศูนย์คุ้มครองระบบจราจรอัจฉริยะและการนำใช้การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการคุ้มครองและควบคุมจราจรของกระทรวงก่อสร้างของเวียดนามตึมอีกมาฟังเพลงสุดท้ายจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้ววิระวงศ์ผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทำดีนั้นไผบ่เห็นกระตามสร้างบาดบ่ทำเสื้อนั้นไผสิยองกะจะทำสวัสดีท่านผู้ฟัง30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz หาฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.wa วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝากมิตรรายการทุกทานทักทายในบรรยากาศตอนเช้ากับอากาศแต่ละเขตแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปแดดกระทนเด้อฝนกระสู่หนาวก็ต้องได้ผ่านพาผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งก็น่าเห็นใจเนาะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเคียงคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันตื่นเช้ามามื้อนี้พบหน้าพ่อตาแข็งแรงหมดทุกคนหรือบ่สุขลาภอันประเสริฐคือการบ่เจ็บบ่ไข้ทุกคนนั้นปรารถนาให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวอยู่ใช้ชีวิตนำกันไปอีกดนๆสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตัดสินชี้ขาดเลยกับว่าได้สุขภาพดีแล้วอยู่ทางในการประกอบอาชีพเพิ่มพูนผลิตผลมีเหือมีแหงมีกำลังวังสาคิดอันใดเหตุอันใดก็สะดวกสบายสุขภาพดีแล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมาพวกเฮาเสือแนวนั้นซอกเงินหาค้ำไปมาหาสู่กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ๊บแต่กงกันข้ามเนาะถ้าว่าท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจะเป็นอันใดก็ตามท่านผู้ฟังให้หิบฮ้อนปิ่นปัวป้องกัน

จะเสนอสมุนไพรรัวยาพื้นเมืองลาวป้องกันเลือดอุดตันสมองและหัวใจอันนี้เป็นยังจึงคอยว่าได้คนขัวเรื่องยาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าตามสถิติ ของลาวเฮาก็คือของต่างประเทศเขาแหละมันถือว่าคนอายุสูงแล้วมักมีปัญหาเรื่องสิ้นเลือดตันหรือว่าเลือดขึ้นสมองและเขาหัวใจนี่ถือว่าบ่สะดวกหรือว่าอุดตันสาเหตุมันก็มาจากหลายอย่างเนาะแต่อันต้นตอที่สุดมาเลยมันที่ได้ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเสี่ยวสารต่างๆที่ได้สรุปว่าเลือดมันอุดตันนั้นมันเกิดจากบ่ได้ว่าเลือดเฮามันขุ่นและมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้

ว่ามีขาดน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนิดมันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเขาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเขาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามีได้ครับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วทายเอโก้มึงแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรนี่เป็นพืชบ้านของลาวเขานี่หรือของต่างประเทศไกลเคียงนี่เขาก็ไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บนการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเขานี่แหละและเพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประสาทเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนและต้อง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0709

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดคนคั่วสอกงานตำราดังเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่เท่าละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงไตมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาว่าเพิ่มพลังควรว่าเพิ่มพลังเนี่ยกับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโค้งวันนี้เนาะมากกระถือโค้งแห้งสามสานโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดี30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษบรรดาท่านที่มักดื่มซาเป็นจิตวัตรประจำวันในตอนเช้าเนาะตื่นขึ้นมาต้องได้ดื่มซาหรือว่ากาเฟดังนั้นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นซาลายสนิทให้ท่านได้เลือกดื่มตามความต้องการเรื่องของสีกินโลซาที่ถูกใจหลายๆคนที่ดื่มมาแล้วคือซาป้องกันเสื่อมเฮ็ดให้สมองผ่อนคลายป้องกันสมองเสื่อมภัยที่มีปัญหาเรื่องของความจืดจำมักลงลืมลงหน้าลงหลังเป็นคนขี้ลืมนั่นเองบ่ค่อยจืดจำกว่าจะคิดหยังออกนี่ก็ถือว่าใช้เวลาดนอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดนต้องดื่มซาป้องกันเสื่อมนอกจากซาป้องกันเสื่อมแล้วยังมีซาขิงดำน้ำผึ้งช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศซาคืนความสาวเหมาะสำหรับทานหญิงซามอนมีกลิ่นหอมช่วยลดไขมันหน้าท้องซาเห็ดมื่นปีช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายซาหมักยอไหลประจำเดือนซามะขามป้อมช่วยเรื่องของการเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิภูมิแพ้ถ้าว่าทานเดิมแล้วจะได้รับวิตามินซีซาดีหมักไขหลังป้องกันหมักไขหลังสุดโทมซาผักอีหุมให้สารอาหารครบถ้วนเพิ่มแฮทานให้แก่ร่างกายซาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดซาอายุวัฒนะช่วยล้างสารพิษบำรุงสายตาภัยที่มีปัญหาในการเบิ่งเห็นตามมืดตามัวก็อย่าลืมซาอายุวัฒนะนอกจากซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเป็นเม็ดเป็นแคปซูลแล้วยังมีแป้งหนัวทันผู้ฟังที่ผลิตจากพืชให้สารอาหารทดแทนการปรุงแต่งด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นสารเคมี1ถุงบรรจุมี300กรัมปรุงแต่งอาหารก็ได้หลายกุ้มดนใส่หน่อยใส่หลายบ่ว่ากันตามความมักของแต่ละคนผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์ได้แนะนำไปอยากให้ทุกคนได้ดื่มได้สมใจเพราะว่าเป็นสินค้าภายในผลิตจากพืชธรรมชาติทาประกันความปลอดภัยแน่นอนเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองที่คิดค้นคิดผลิตและจำหน่ายหับใช้สังคมอยากให้ทุกคนนั้นได้เปิดใจหันมาสมใจผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเพื่อเป็นการสุขยู่ส่งเสริมทั้งผู้ปลูกผู้ผลิตเป็นกำลังแห่งใจให้ในการพัฒนาสินค้าดีๆให้อยู่คู่คนลาวเฮาตลอดไปผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีขายอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานครเวียงจันทน์มีขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศสนใจผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557047

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาขึ้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาขึ้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

สำหรับบรรดาทานที่อยู่ในไว้กลางคนไว้ออกให้งานทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพเลยสั่งไล่หับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้นับมื้อนับปีขึ้นจากความทุกข์ยากก้าวไปถึงกุมอยู่กุมกินมันคือสิ่งที่ผู้เฮ็ดเวียกงานนั้นต้องการเป้าหมายเฮ็ดเวียกอันเดียวกันคือการประกอบอาชีพหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวถึงว่ารายได้จะน้อยก็ขอให้ทุกคนนั้นประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเพียงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเงินคำที่หามาได้ช่วยกันประหยัดมาทะยัดซื้อใจในสิ่งที่จำเป็นประหยัดในมื้อนี้เพื่อความสุขีในมื้อหน้าการรักษาสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนต้องได้รักษาเบิ่งแยงตัวเองให้ดีที่สุดท่านผู้ฟังกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพหาเวลาพักผ่อนหรือว่ามีเวลาในการออกกำลังกายก็เป็นการดีแต่ว่าเมื่อใดถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษมีทั้งซากาเฟ่อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ไส้ในครัวเฮือนทุกอย่างแมนปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายมาได้หลาย10กว่าปีแล้วลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำบางท่านอาจจะบ่กล้าคิดน้อยคิดใหญ่อยากลองอยากดื่มแต่บ่กล้าคิดแล้วคิดอีกคิดง้อคิดเหยียงอยู่อย่าคิดดนท่านผู้ฟังเพราะว่าปัญหาสุขภาพนั้นบ่เคยยกเว้นไผบ่เคยท่าไผอายุสังขารเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะหลายปีไปอายุก็เพิ่มขึ้นห่างกายก็สุดโทรมลงพยาธิพยาวเข้าสู่ห่างกายสารพิษตกค้างมลพิษมาได้หลายทางเราต้องมีการป้องกันเพื่อเห็นให้ห่างกายของเรานั้นแข็งแรงอายุยืนขอให้ท่านนั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเวลาหมดแล้วขอบใจมิรายการหลายๆติดตามเราฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีนี้ขอขอบใจกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่เมื่อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่มิรายการทุกๆ ทานสบายดี

0: ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเฮานี่ก็มีให้มีรายการให้ฟังเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์ถือว่า7วันเต็มๆเนาะ7มื้อเต็มเริ่มแต่เวลา 6:30 หาเวลา 7:00 กระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกคือว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกมาพบกับมีรายการในมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารพบกันเป็นวันอังคารตอนเช้าเนาะเป็นตอนเช้าของวันอังคารเชื่อในว่าหลายผู้หลายคนโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจกำลังจบเจ้าฮอหันในการออกไปปฏิบัติหน้าที่เนาะกาเกียมว่าซั่นซะเนาะเซาให้เซานาเซาฮั่วเซาสวนเซาเกษตรกรก็เช่นเดียวกันกำลังลงให้ลงนาลงฮั่วลงสวนเพื่อว่าเฮ็ดการผลิตและดูฝนเนาะโดยเฉพาะการปลูกข้าวหน้าปีในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นขบวนกว้างขวางหลายพอสมควรเนาะกว้างขวางหลายพอสมควรก็เพื่อว่าอยากให้มันท่วงทันกับการผลิตเนาะฤดูการผลิตเนื่องจากว่าการค้ำประกัน15ยังเป็นเวียกงานสำคัญแล้วก็เป็นเวียกงานหลักอยู่เด้เนาะถ้าว่าบ่มีบ่กุ้มอยู่กุ้มกินแน่นอนล่ะ15อาหารอยู่ในต่างๆตามท้องตลาดตามหยังก็จะบ่มีเนาะก็จะลดน้อยถอยลงการค้ำประกันทางด้าน15อาหารอยู่ภายในประเทศของพวกเราก็จะลดลงฉะนั้นสาวกสิกรนี่ก็คือมากหัวใจก็คือเป็นกำลังสำคัญเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนาะในการค้ำประกันเสบียงอาหารการสนองสิ้นพักปลาไข่เนาะธาตุแป้งข้าวต่างๆเนาะล้วนแล้วแต่มันเหตุการณ์ผลิตมูลเสื้อดุมันขยันเพียรเด้ประชาชนลาวของพวกเรามีมาก่อนว่าซั่นซะมีมูลเสื้อที่ดีมีมูลเสื้อที่ดีมาอยู่แล้วว่าซั่นซะในการเหตุการณ์ผลิตทำมาหากินเนาะล่ะยังอีกอย่างนึงเนาะเดี๋ยวนี้กับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนสายสามัญของพวกเขานี้กำลังกะเกียมในการสอบเสียงบางบอนบางที่บางสั้นบางสายก็เสียว่าเสียงแล้วแล้วเสียงแล้วแล้วโดยเฉพาะการสอบเสียงเรียนสั้นแต่ว่าการสอบเสียงจบสั้นยังบ่ทันได้เสียงเถื่อโดยเฉพาะแม่นม.4ม.7นี่นะกำลังคุ้นเคี้ยวกำลังจะเสียงว่าซั่นซะฉะนั้นต้องเบิ่งบทหามบทเรียนในเด้อนักเรียนนักศึกษาเนาะบ่แม่นว่าสิบ่จะใส่น้ำการทำการเรียนได้เนาะต้องเบิ่งมันเบิ่งบททำบทเรียนเพื่อว่าให้เสียงให้ได้แหละได้เรียนสั้นเรียนห้องเนาะม.4ก็จบสั้นก็เข้าไปต่อม.5ม.6ส่วนม.7ก็สืบต่อเรียนวิชาชีพเนาะการศึกษายังเป็นเวียกงานที่สำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาชาติถ้าว่าจะพัฒนาอันใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังต้องพัฒนาคนนี่ก่อนเนาะเวียกงานทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นงานการศึกษานี่แหละเป็นงานการศึกษาสิเฮ็ดอันใดสิสร้างสิแปลงสิสร้างสิสาประเทศชาติก็ต้องมีความรู้ความสามารถมีความรู้ความรักซะก่อนจึงจะสามารถนำพาสร้างสรรค์ประเทศชาติได้เอาฝากไว้คือจังซั่นเนาะพ่อๆก็มีรายการตอนเช้าคือจังซี่ก็แน่นอนแล้วมีข่าวมาต้นมาฝากมาโอ้มาลมมาว่ามาว่าให้มีรายการนะครับฟังเส้นเคยเส้นเคยก็มีหลายๆข่าวๆโดยเฉพาะนี่ความคืบหน้าเนาะถือว่าติดตามข่าวผู้ใดก็ได้ติดตามข่าวการช่วยเหลือผู้ที่ติดถ้ำอยู่เมืองหลองแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ก็รัฐบาลก็คือองค์การปกครองก็คือทีมกู้ภัยเพิ่นก็ได้ยุบเลิกแล้วยุติภารกิจในการค้นหาและก็มีการจัดพิธีบาซีสู่ควรมีการเฮ็ดพิธีย่องยออย่างสมเกียรติให้แก่นักกู้ภัยหรือว่าทีมงานหน่วยกู้ภัยที่ได้ช่วยเหลือประชาชนลาวของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะมันติดอยู่ถ้ำแหละประชาชนที่ติดอยู่ถ้ำเนาะถือว่าซอยเหลือได้แล้วปัจจุบันนี้5คนและยังเหลือแต่2คนถือว่าสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเลยบ่สามารถซอยเหลือได้บ่สามารถซอยเหลือได้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวพวกเกี่ยวต่อกับเหตุการณ์ตัวนี้ก็แน่นอนว่าคือจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าเนาะคือจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่การลงชีวิตของประชาชนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงนั้นรวมถึงอยู่บนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเนาะ ความอยู่รอดกับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงนี่โอ้แน่นอนอันตรายว่าจังซี่ก็บ่แม่นว่าเว้าซ้ําเติมเว้าให้มันเป็นบทเรียนไว้เนาะฝากเตือนให้มันเป็นบทเรียนไว้เนาะเอ้าขอฝากไว้จังซั่นก็แน่นอนแหละนายกรัฐมนตรีลาวเพิ่นก็ได้ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีไทยเด้เพื่อแสดงความขอบใจต่อการช่วยเหลือค้นหาและกอบกู้เอาชีวิตประชาชนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองหลวงแจ้งแขวงเซตสมบูรณ์โดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยข่าวนี้ได้เกิดขึ้นในวันที่7มิถุนายน2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสดใส 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งจดหมายถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในในของจดหมายเขียนว่าในนามรัฐบาลและประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจเนาะมายังรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้อนุญาตให้สมาคมสายทานประเทศไทยหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์และหน่วยกู้ภัยสว่างวิไลพร้อมด้วยคณะมาช่วยเหลือในการค้นหาและกอบกู้เอาชีวิตประชาชนลาวจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองหลวงแจ้งแขวงเซตสมบูรณ์ย้อนฝนตกนักนับแต่วันที่18พฤษภาคม2026เป็นต้นมารัฐบาลลาวได้ตีราคาสูงเนาะรัฐบาลลาวนี้ได้ตีราคาสูงต่อการช่วยเหลืออย่างทันการและการปฏิบัติเวียกงานอย่างบ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยของทีมกู้ภัยดังกล่าวร่วมกับหน่วยกู้ภัยของลาวและเสี่ยวซานจากสากลเริ่มแต่วันที่24พฤษภาคม2026เป็นต้นมาจนสามารถกอบกู้เอาชีวิตผู้ติดค้างอยู่ในถ้ำทั้งหมดนี่5คนได้อย่างปลอดภัยในวันที่29-30พฤษภาคม2026และยังสืบต่อค้นหาผู้สูญหายอีก2คนข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ต่างหน้ารัฐบาลลาวก็คือครอบครัวผู้ประสบภัยขอแสดงความขอบใจและก็ย่องยอชมเชยต่อนักกู้ภัยทุกๆคนเนาะต่อความเป็นมืออาชีพและก็ความเสียสละในภารกิจอันสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้เป็นการส่งแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นครูร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบยนยงระหว่าง2ประเทศและประชาชนสองชาติลาวไทยที่พร้อมได้รับการพัฒนาและแตกดอกออกผลในปัจจุบันซึ่งข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรไซอันประเสริฐมายังบรรดาทานพร้อมด้วยครอบครัวกระจงมีพรนามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในนาทีอันวิเกียรติอันสูงส่งของบรรดาทานอันนี้ก็เป็นจดหมายหรือว่าขอบใจของนายกรัฐมนตรีลาวที่ส่งถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยและประชาชนไทยโดยเฉพาะแมนผู้ที่มากอบกู้เอาชีวิตประชาชนลาวที่ติดอยู่ถ้ำนั้นขอให้ทุกๆท่านเนาะจงมีความสุขความเจริญทางรายการของพวกเฮาก็ขอแสดงความฮู้บุญคุณอย่างสุดซึ้งเนาะฮู้บุญคุณอย่างสุดซึ้งที่ได้ที่ทุกๆท่านนั้นได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาช่วยเหลือด้วยน้ำจิตน้ำใจอย่างสุดกกสุดปลายว่าซั่นซะอย่างสุดกกสุดปลายเฮ็ดให้การปฏิบัติการค้นหาส่วนใหญ่ก็แม่นสำเร็จและยังอีก2ชีวิต2คนก็ยังติดค้างอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ได้เฮ็ดสุดความสามารถแล้วเฮ็ดสุดความสามารถแล้วมาต่ออีกเนาะมาต่อเป็นข่าวต่อกันเลยเนาะมอบใบย่องๆคณะรัฐบาลขั้นแขวงให้ทีมผู้เชี่ยวชาญดำน้ำหรือว่ามุดน้ำอยู่ในถ้ำกู้ภัยลาวต่างประเทศภารกิจค้นหา7คนที่ว่าติดถ้ำหั้นเพิ่งพิธีดังกล่าวนี่ก็ได้จัดขึ้นเนาะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติแหละในตอนแรกของวันที่6มิถุนายนที่สโมสรกรมราชการทหารเมืองหลวงแจ้งมีท่านพลอยคำหงบุญยวงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสมบูรณ์พร้อมด้วยการนำผมแขวงและการนำผมเมืองหลวงแจ้งในเข้าร่วมซึ่งว่าในพิธีนี้รัฐบาลก็ได้ให้เกียรติมอบโดยท่านต่างหน้าของรัฐบาลเนาะพลอยคำหงบุญยวงเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและกับท่านเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซตสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงและท่านและใบย่องๆขันแขวงเซตสมบูรณ์ให้มอบโดยท่านบุญผองคำมณีวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองหลวงแจ้งการมอบในครั้งนี้ก็เพื่ออย่างท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความฮู้บุญคุณย่องๆสรรเสริญและก็ยกย่องเชิดชูเกียรติอันสูงส่งต่อความเสียสละความกล้าหาญและก็ความเป็นมืออาชีพของเสี่ยวซานหมุดน้ำในถ้ำและก็ทีมกู้ภัยทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ร่วมแฮงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งหน้าฟันฝ่าหรือว่าผ่านพาอุปสรรคและความเสี่ยงต่างๆจนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาอย่างปลอดภัยซึ่งถือเป็นผลงานอันใหญ่หลวงและก็มีความหมายความสำคัญในด้านมนุษยธรรมอย่างลึกซึ้งจากนั้นวิธีก็ได้มีพิธีการจัดบาสีสู่ขวัญให้ทีมกู้ภัยหมดน้ำในถ้ำและก็ทีมกู้ภัยตามฮีตของประเพณีเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจกลับคืนสู่เนื้อสู่ตัวปัดเป่าสิ่งบ่ดีต่างๆแหละตามความเชื่อจากการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้หมดไปเนาะตามความเชื่อที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นฮีตของประเพณีเนาะเพื่ออวยพรไซอันวาเซิร์ดส่งความปรารถนาดีให้ทีมกู้ภัยทุกๆท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและก็เดินทางกลับคืนสู่ภูมิลำเนาก็คือประเทศของตนด้วยความสวัสดิภาพอันนั้นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีมอบใบย่องยอเนาะมอบใบย่องยอให้เกี่ยวกับขั้นย่องยอของรัฐบาลก็คือเขาแข็งให้แก่ทีมกู้ภัยต่างๆเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่กับมีข่าวอีกต่อมีข่าวต่อเนื่องเนาะในวันที่7มิถุนายนสหายทองวันธรรมวงศ์เลขาคณะพรรคแขวงเชษฐบุญพร้อมด้วยกันนำของแขวงเชษฐบุญกับต่างหน้าแก่องค์การจัดตั้งพรรครัฐและประชาชนบรรดาเผ่าเนาะภายในแขวงก็ได้เดินทางมารับทีมกู้ภัยจาก7ประเทศที่เดินทางมาจากประเทศจากการปฏิบัติภารกิจซ่องหาและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ถ้ำอยู่เขตบ้านพันไซเมืองลองแจ้งที่สนามบินสากลวัดไต่เนาะภายหลังที่ภารกิจแม่นถูกปฏิบัติการยุติการปฏิบัติน่ะเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศบ่เอื้ออำนวยซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับคืนประเทศของตนภายหลังที่ภารกิจสอบค้นและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างถ้ำในจำนวน2คนอยู่เขตบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเชษฐสมบูรณ์ได้ถูกประกาศยุติการปฏิบัติการอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้ทุกฝ่ายได้สมทุกสติปัญญาและกำลังแห้งกำลังกายเข้าในการปฏิบัติเวียกงานอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้เต็มไปด้วยความสามัคคีในโอกาสนี้สหายห้องเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะนำได้กระต่ายต่างหน้าประชาชนแขวงเชษฐสมบูรณ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็พร้อมทั้งแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและก็สุดซึ้งต่อน้ำใจมนุษยธรรมอันสูงส่งความเสียสละความพยายามของทีมงานกู้ภัยทางภายในและสากลทีมงานกู้ภัย7ประเทศก็คือมีประกอบมีไทยแฟงลั่งมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นฝรั่งและออสเตรเลียทุกๆสหายได้อุทิศแห่งกายแห่งใจเข้าในภารกิจครั้งนี้จากทางทีมงานกู้ภัยก็ได้เดินทางสู่ที่พักเพื่อเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ประเทศของตนในวันที่8มิถุนายน2026เนาะขอแสดงความขอบใจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีการต้อนรับมีการต้อนรับอย่างสมเกียรติเนาะขอให้ทุกๆท่านจงมีความสุขความเจริญเนาะทางรายการของเฮาก็ขอแสดงความฮู้บุญคุณอย่างสุดซึ้งมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมข้างปฐมมฤกของคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์กองประชุมก็ได้จัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมข้างปฐมมฤกกรรมการส่งเสริมสหกรณ์อยู่ศูนย์การวางแสดงสินค้าลาวไอเทคโดยการเป็นประธานของทานลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีบรรดาห้องรัฐมนตรีจากกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ากระทรวงการเงินห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงสาธารณสุขประธานสภาบริหารสมาคมสินเชื่อและเงินฝากประหยัดประธานสหพันธ์สหกรณ์กสิกรรมและรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ก็ได้เป็นกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งกองประชุมได้ยกให้เห็นความเป็นมาของเวียกงานสหกรณ์ในระยะผ่านมาบรรดาข้อโครงข้างและบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆนอกจากนี้ผู้แทนของประชุมก็ยังได้ประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างสร้างสรรค์และก็กงไปกงมาเพื่อเป็นแนวทาง ในการกำหนดทิศทางแผนการในตัวหน้าให้ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานส่งเสริมสหกรณ์สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำใช้ทางแห่งปุ่มซ่อนที่เป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางแผนการในตัวหน้าในตอนท้ายทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้เกียรติซีนำตัวกลมมดซุ้มซึ่งทานก็ได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมบางจุดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเสนอให้กองเลขาบันทึกเอาคำคิดคำเห็นของผู้เข้าร่วมนำไปค้นคว้าปรับปรุงคืนตามการเสนอพร้อมทั้งกำหนดแจ้งเป้าหมายตัวชี้วัดสำหรับแผนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสหกรณ์สืบต่อสร้างเป็นแผนการเคลื่อนไหวให้คณะกรรมการเป็นอันละเอียดโดยเฉพาะแผนการเคลื่อนไหวของแต่ละไตรมาสเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นปกติเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์สืบต่อเป็นเจ้าการเนาะในการส่งเสริมเวียกงานสหกรณ์เสื่อมสานเข้าในแผนพัฒนาคะแนนการของตนและให้ปัญจุเวียกงานดังกล่าวนี่เป็นเวียกงานหนึ่งในการเคลื่อนไหวสืบต่อขยายกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เป็นนิติกรรมรวมกฎหมายโดยเฉพาะภาคนโยบายส่งเสริมสหกรณ์และกองทุนส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สามารถจะตั้งปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและเป็นเอกภาพกันทรงทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นข่าวๆเนาะที่เกี่ยวกับกองประชุมข้างปฐมมฤกษ์ของคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์เนาะซึ่งดำเนินภายใต้การเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์เนาะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้มีทิศชี้นำ3-4ปัญหาเนาะมีทิศชี้นำ3-4ปัญหาเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสหกรณ์นี่ดำเนินไปด้วยดีแต่ว่าบางบ่อนบางที่นี่ก็เริ่มจะตั้งปฏิบัติแล้วเนาะสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์การผลิตก็แม่นสืบเนื่องสืบเนื่องมาจากสเตกี้เพิ่นแหละพวกก่อนปลดปล่อยใหม่พวกเขาก็เฮ็ดเนาะการสร้างตั้งกลุ่มสหกรณ์การผลิตนี่ในปัจจุบันนี้ก็ด้วยสภาพเงื่อนไขตัวจริงสภาพแวดล้อมสภาพเงื่อนไขในปัจจุบันก็สามารถเพิ่นก็มีการค้นคว้ามีการวางทิศทางขึ้นใหม่ว่าจะเฮ็ดอะไรเกี่ยวกับเวียกงานสหกรณ์เนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมเนาะรับฟังเนาะกองประชุมรับฟังรายงานการค้นคว้าวิจัยถ้ำผามือเมืองคุ้นคำแขวงคำมวลได้จัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2026ที่สถาบันฝรั่งนครหลวงวิจันทร์อาจารย์เนาะขออภัยท่านอาจารย์นางโอลิเวียลิเวโรริกาผู้อำนวยการห้องทดลองเทคโนโลยียุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เคลื่อนบรรยายในหัวข้อรูปแต้มถึงหน้าผาท่าทายความสูงเทคนิคสัญลักษณ์และก็สิ่งท่าทายในการอนุรักษ์แหล่งบูฮานถ้ำฝ่ามือการค้นพบแหล่งถ้ำบูฮานฝ่ามือครั้งที่1โดยทานหงในปี1980ได้ถูกค้นพบใหม่ในปี2021ภายใต้การสร้างตั้งอุทยานธรณีหินบุญที่นำพาจะตั้งปฏิบัติโดยองค์การสแมกโดยได้มีการดำเนินงานลงสำรวจทางด้านวิทยาศาสตร์จำนวน3ครั้งในปี2024 25และก็26โดยคณะวิจัยซึ่งประกอบมีทานเน่นลีดานโกทานโอริเวโรทานเอ็กซ์อีกินเรอร์และทานเจแกมเปอร์ทำฝ่ามือเป็นแหล่งศิลปะถึงหน้าผาหินเพียงแห่งชาติเนาะเพียงแห่งเดียวที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดระบบอยู่ในลาวนี้กลายเป็นการเก็บกรรมเอกสารและก็หลักฐานทางศิลปะแม้นได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้านศิลปะโดยการนำใช้เทคนิคการร่วมมือถ่ายภาพรวมการแผนภาพไทยทั้งอากาศและก็การประมวลผลวิเคราะห์คาสีการอ่านและก็วิเคราะห์องค์ประกอบแม้นได้ศึกษาวิเคราะห์แผ่นหินที่มีรูปแต้มลวดลายเทคนิคการแต้มและก็การทับซ่อนของสั้นสีแม้นหินผาหินหน้าผาเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ว่าสำคัญเนาะ พิ่นก็ได้มีการค้นคว้าและก็มีการอนุรักษ์รักษาถือว่าโอ้หลายถือว่าเป็นรูปภาพที่งดงามเนาะรูปภาพที่งดงามหลายถ้าผู้ใดได้มีโอกาสได้ไปเบิ่งก็ถือว่าธรรมชาติบ้านเฮานี่โอ้เป็นสิ่งที่สวยสุดงดงามหลายเป็นสิ่งที่สวยสุดงดงามหลายเนาะธรรมชาติอยู่บ้านเฮาก็ได้มีหลายอันอยู่ทั้งแขวงขมวนมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทางธรรมชาตินี่แหละพ้นเด่นมาต่อที่ข่าวบ่อแก้วทรงตัวผู้ถูกหาสาวจีนจำนวน26คนที่พัวพันคดีคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์นั่นแหละและเข้าเมืองผิดกฎหมายกับคืนประเทศข่าวเกิดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2026อยู่ด่านสากลบ่อเต็นบ่อหานได้มีพิธีมอบหับผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่กระทำผิดกฎหมายจำนวน16คนเนาะระหว่างกรมราชการปกสแขวงบ่อแก้วและเจ้าหน้าที่วิการวิชาเฉพาะของจีนเพื่อนำส่งตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่างหน้าฝ่ายลาวนี่แม่นพันตีมณีวันอุ่นแก้วซักห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรขออภัยนะห้องหัวหน้าแผนกตำรวจกวดค้นเข้าเมืองบ่แม่นตำรวจจราจรเด้อขออภัยหลายๆกรมราชการปกสแขวงบ่อแก้วท่านพันตีศรีสวัสดิ์ไซยแสงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่ถูกส่งตัวคืนในครั้งนี้มีทั้งหมดนี่26คนในนี้ก็มีผู้ถูกหาคดีส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือว่า call center นี่18คนผู้ถูกหาข้อหาเข้าออกเมืองผิดกฎหมายจำนวน8คนซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วก็ได้มอบตัวผู้ถูกหาทั้งหมดนี้ให้ฝ่ายจีนเพื่อนำไปดำเนินคดีกลับไปดำเนินคดีและลงโทษตามระเบียบกฎหมายของจีนต่อไปในขั้นต่อไปถือว่ารัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้เอาจริงเอาจังได้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์นี่นะอยู่บรรดาท้องถิ่นต่างๆเนาะหลายๆของเขตพวกเขาก็จะเฮ็ดเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเห็นข่าวนี้เกิดขึ้นมีการมั่งกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนาะที่ว่าสร้างความปั่นป่วนเนาะอยู่ในสังคมรัฐบาลเพิ่นก็เฮ็ดแท้เด้โดยเฉพาะเพิ่นก็ได้ซี้นําให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกําลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและก็บรรดาภาคส่วนต่างๆให้การร่วมมือและก็จัดตั้งปฏิบัติเนาะจัดตั้งปฏิบัติทําลายเพื่อว่าบ่ให้กลุ่มแก๊งดังกล่าวนี้ฉวยโอกาสสร้างความปั่นป่วนในเกณฑ์สังคมอีกต่อไปเนาะให้มันนับมื่นนับลดหน่อยถอยลงหั่นแหละเนาะมาต่อที่ข่าวผู้แทนสภาแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีข่าวก็ได้เกิดขึ้นเมื่อบ่ดมมื้อนี้เนาะคณะผู้แทนสภาแห่งชาติของลาวนี่นําโดยท่านเพชรลาทันทวงศารองประธานกรรมาธิการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมโครงการสังเกตการเลือกตั้งสากลการเลือกตั้งคันท้องถิ่นพร้อมกันทั่วประเทศครั้งที่9อยู่สาธารณรัฐเกาหลีตามการเสื้อเสือนของคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมทั้งหมดนี่32คนที่มาจาก11ประเทศคืออังโกลาจาไมกาลาวบังกลาเทศมองโกเลียเนาะซิมบับเวภูฐานนิเจรีลาวสัญจักไทยเอกวาดอร์และก็อูเครนการเข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ปรึกษาหารือค้นคว้าแลกเปลี่ยนบทเรียนและกับประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนการกลไกและกับการบริหารคุ้มครองเลือกตั้งของสมาชิกสภาขั้นท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีแลกเปลี่ยนคำผิดคำเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งบรรดาผู้เข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งที่มาจากต่างประเทศทั้งเป็นการประกอบส่วนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามที่มีมาแต่ดนนานกลายเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีก็คือการพัวพันหัวมือระหว่าง2องค์การนิติบัญญัติลาวสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสนี้คณะผู้แทนก็ได้รับฟังการเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเลือกตั้งในแต่ละระยะขบวนการเลือกตั้งพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติคณะกรรมการเลือกตั้งคันแขวงคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นการพิจารณาหับเอาผู้สมัครหับเลือกตั้งการกำหนดประเภทของผู้สมัครหับเลือกตั้งการเก็บกรรมสถิติของผู้มีสิทธิ์บัตรเลือกตั้ง การกำหนดหน่วยบนวัดเลือกตั้งขั้นตอนการลงคะแนนของคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการนับคะแนนการประกาศผลการเลือกตั้งและกับปัญหาอื่นๆภายหลังรับฟังการเสนอเกี่ยวกับเวียกงานการเลือกตั้งแล้วคณะผู้แทนได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มในการลงเบื้องตัวจริงอยู่ตามจุดป้อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าวันเลือกตั้งเนาะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งอยู่เมืองกางบุกนครเซอูลการลงโฆษณาหาเสียงด้วยการติดป้ายการนำไส้รถแลนโฆษณาและการติดตั้งสถานที่หาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งจากนั้นก็ได้ไปทัศนะศึกษาและก็เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของขบวนการเลือกตั้งแผนวาดการกำหนดหน่วยงานเลือกตั้งการใส่สิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งเครื่องมืออุปกรณ์นับคะแนนห้องจำลองการเลือกตั้งเวทีประกาศการเลือกตั้งบรรดากรมวัสการและกับการควบคุมสภาพการเลือกตั้งแบบทันกับสภาพตัวจริงอยู่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติพร้อมเดียวกันเนาะพร้อมเดียวกันคณะผู้แทนก็ยังได้รับฟังการเสนอเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ผู้กระดมมวลชนการศึกษาอบรมและก็ผูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการรับรู้เข้าใจต่อการเลือกตั้งซึ่งแม่นสถาบันการศึกษาพลเรือนเพื่อประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวเนาะเป็นผู้รับผิดชอบเวียกงานดังกล่าวซึ่งว่าตลอดระยะการเดินทางเยี่ยมยาวนี่เพิ่นก็ใช้เวลาอยู่หลายวันพอสมควรจนฮอดวันที่5เนาะเพิ่นก็ได้นอกจากนั้นเพิ่นก็ได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อว่าถอดถอนบทเรียนเพื่อว่าถอดถอนบทเรียนนำมาใช้อยู่ในการเลือกตั้งของเรานี้อันไหนมันสอดคล้องเพิ่นก็จะเอามาปรับใช้หมุนใช้เนาะกับบ่ถึงคันว่าอาจจะให้มันคือกันเบิดแต่ว่ามันก็ต้องได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแต่ละระยะไปเนาะสอดคล้องทันกับสภาพการสากลว่ามีการจะตั้งปฏิบัติขึ้นได้การเลือกตั้งเอาท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่านำเสนอข่าวนี่ที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในหลายพอสมควรและการเวลาการระยับย่อมองเข้ามานี่แหละก่อนจะจากกันในมื้อนี้ก็ฝากเตือนมีรายการทุกท่านเนาะเกี่ยวกับการอยู่การกินนี่นะระยะนี้ก็สภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะระยะนี้อากาศก็เริ่มอยากฮ้อนๆขึ้นมาเนี่ยและฝนก็คาดระยะไปเนาะบางบอนบางมื้อก็ตกบางมื้อก็บ่ตกสภาพอากาศก็ฮ้อนสถานการณ์ยืดการกินอาหารการกินนี่นะควรเก็บรักษาไว้ให้มันใส่ตู้เย็นบ่หรือว่าอุ่นไว้ตลอดเพื่อบ่ให้มันบูดเนาะแต่ว่ามันบูดแล้วก็บ่ควรเอามารับประทานเนื่องจากจะเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิถอกท้องหรือว่าพยาธิอหิวาต่างๆตามมาเนาะแล้วก็กระทบถึงหลายอันฉะนั้นหลีกเลี่ยงให้การอยู่การกินเดินน้ำเศร้าคือจังซี่อะไรเนาะบางคนก็น้ำเศร้าคือจังซี่กันแน่นอนแล้วเฮ็ดอาหารการกินเตรียมไปล่าไปการแน่นอนบางคู่บางคนก็เตรียมลงให้ลงนาเนาะไปกินอยู่หัวให้ปลายนาเพิ่นได้เสียหญ้าบริวารรักษาข้าวหน้าปีบ่หรือว่าบางบ่นก็กำลังปักดำในปัจจุบันนี้เนาะตอนสวยขึ้นมานี่ตอนเที่ยงมานี่ถือว่ากินข้าวเที่ยงอยู่กลางห้องไห้ทุ่งนาเนี่ยโอ้ดีนะแกงหน่อไม้ตำบักฮุ่งปิ้งปลาลวกผักจำแจวโอ้อาหารบ้านนาเขาไม่ได้แนวแซ่บๆเนาะอุดมสมบูรณ์พอมาแล้วกันผู้ดำเนินรายการก็จินตนาการออกเลยบางบ้านบางที่ก็พนักงานทหารตำรวจก็ไปให้ไปนาล่าไปการนี่ไปล่าไปการกันถือกองข้าวไปเฮ็ดแดงยุ่งเขากินแต่เศร้าๆสิแหละเห็นบ่ยามเศร้าหกโมงครึ่งหาเวลาเจ็ดโมงเลยเนาะการไปล่าปลาการเที่ยวล่าเที่ยวการหรือว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่างๆก็ขอให้มีรายการมีสติในการนำใช้รถใช้ถนนเนาะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเหียบด่วนแดเนาะรถก็หลายเออัดหลายฉะนั้นค่อยไปค่อยมาบอนมีบวกมีคุ้มก็ลดพรความไวลงเนาะเพื่อบ่ให้เหยียบน้ำขี้ต่มซะกันเนาะเหตุเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุนำเนาะเหยียบน้ำขี้ต่มซะกันนินด่ากันก็มีได้บางคนนี่ฉะนั้นก็จะเฮ็ดเนาะท่านผู้ฟังสภาพเกิดอุบัติเหตุก็ไม่หลายนำใส่ความไว้เกินขอบเขตก็ไม่หลายฉะนั้นก่อนจะออกจากย่านของเฮียนมีสติทางการขับขี่มีสติทางการใส่ฟืนไฟออกจากย่านจากเฮียนเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยตามมาเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ใกล้จะหมดลงไปพอดีเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรันทับฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอขอบใจมีรายการที่ให้การติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาสบายดี
1: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาซักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาซักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.bi

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร